0: 7 นาฬิกาส่วนกลุ่ม G อียิปต์ดวลกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเตะพร้อมกันในเวลา10 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:15 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะสำหรับเรื่องของการเดินทางในแต่ละจุดนะครับปริมาณรถก็ยังถือได้ว่าภาพรวมคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยมีการสอบนะสำหรับในส่วนของสนามสอบนะครับซึ่งก็จะมีทั้งด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับวันนี้มีการจัดสอบนะของทางด้านราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ยนะก็909คนนะครับวันนี้นะครับ9โมงเช้าถึง 11:30 นาทีนะครับก็จะมีของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจำนวน267คนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นะครับอันนี้เป็นในส่วนของภาคประชาชนนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ499คนนะครับรวม2กลุ่มนะก็ไม่ถึง 1,000 คนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็มีการสอบนะของกรมอุตสาหกรรมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 2,812 คนนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะที่มีการจัดสอบนะครับก็คือทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์นะครับรวมไปถึงพาณิชยการราชดำเนินด้วยนะครับ4จุดนี้เนี่ยก็มีการสอบเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันให้นะครับว่ามีจำนวนผู้เข้าสอบเนี่ยกี่รายอย่างไรแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่เหตุไฟไหม้นะครับนะกับทางคุณกุ้งมหาชัยนะฮะสวัสดีครับคุณกุ้งมหาชัยครับ
1: สวัสดีครับพอดีกำลังแจ้งกับเจ้าต่อเห็นก็มีโทรเข้ามา เป็นเหตุเพลิงไหม้ไอ้เป็นอาคารที่เขาให้เช่าให้กับช็อปปี้อ่ะที่เขาสำหรับเก็บพัสดุส่งตามลูกค้านะครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านขอมนะครับตอนนี้มีรถดับเพลิงจากทางกรุงเทพลงไปหลายคันแล้วครับ
0: ครับ
1: พอดีผมวิ่งขาเข้าเพราะเมื่อกี้ออกมานะท้องฟ้ามันมืดครึ้มยังนึกว่าโอ้โหไม่ฝน
0: อ
1: ันมาดูอีกอ้าวไม่ใช่ละ
0: เห็นควันนี่มันเป็นสีอะไรคุณกุ้ง
1: อ๋อฟันสีดำหนาแน่นมากครับ
0: เลย
1: ท้องฟ้าเลยครับ
0: คุณกุ้งอยู่ห่าง
1: ประมาณ15นาที
0: คุณกุ้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไกลไหมครับเนี่ยอ๋อ
1: ไกลเหมือนกันครับประมาณ7-8โลครับเพราะว่าผมกำลังวิ่งเข้ากรุงเทพ
0: ครับ
1: แต่เมื่อกี้ออกมาจากบ้านที่พันท้ายนรสิงห์
0: อ
1: ่ะมืดครึ้มเลยยังเข้าใจว่าเป็นเมฆฝนนะครับ
0: ครับ
1: แต่มีสวนวิ่งขาออกไป 3-4 คันแล้วครับเป็นรถของผู้ภัยกับรถของดับเพลิงคันเล็ก
0: ครับจุดที่เห็นนี่น่าจะเป็นบริเวณตรงไหนนะคุณกุ้ง
1: แถวบ้านขอมครับ
0: บ้านขอม
1: เข้าไปทางเลยมหาชัยเมืองใหม่เข้าไปข้างในนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ยังไงยังไม่ดับหรอกครับเพราะยังครึ้มมากเลย
0: ครับก็เห็นมีหลายท่านก็โทรศัพท์มาสอบถามนะครับเพราะเห็นเหมือนคุณกุ้งหลายคนเลย
1: เลยครับ
0: เนี่ยนะ
1: เพราะว่ามันลอยสูงมองมาทิศตะวันตกมันมองเห็นคล้ายๆกับเมฆฝนเลยตอนนี้ผมมาอยู่แถวเกือบถึงแยกหัวกระบือนะครับยังมองเห็นกลุ่มฟันอันนี้อยู่เลยครับ
0: มันลอยสูงมากเลยลอยสูงมากเลยใช่ไหม
1: สูงมากครับเนื่องจากว่ากระแสลมตอนนี้นิ่ง
0: มีกลิ่นมีอะไรมีกลิ่นมีอะไรไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: เนื่องจากเราอยู่ห่างด้วยเนาะ
1: ครับผมลมยังนิ่งอยู่ครับอากาศเริ่มดีแดดจับ
0: นะฮะเดี๋ยวต้อง
1: ตามต่อทางศูนย์นรสิงห์ที่นั่นแหละครับผม
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับคุณกุ้งพระรามสองเช้า
1: พระรามสองโล่งครับมีวิ่งออกไปคันหนึ่งละ
0: เป็นรถอะไรฮะรถน้ำรถน้ำใช่ไหม
1: กรุงเทพรถน้ำใช่คันเล็ก
0: ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับนะใครที่อยู่ตรงนั้นได้ครับคุณกุ้งขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกุ้ง
1: มีวิ่งออกไปคันหนึ่งละ
0: เป็นรถอะไรฮะรถน้ำรถน้ำใช่ไหม
1: กรุงเทพรถน้ำใช่คันเล็ก
0: ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับนะใครที่อยู่ตรงนั้น

ค่อนข้างขยายกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยหูแล้วมันรุนแรงจริงๆคือมันมีพลังที่แบบส่งเรื่องของกลุ่มควันเนี่ยขึ้นฟ้าอย่างแบบลักษณะเหมือนปะทุขึ้นไปเลยนะครับก็เลยทำให้ใครที่ขับรถอยู่บริเวณนั้นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นห่างออกไปก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าควันสีดำดำแบบดำเลยครับดำทะมึนเลยนะครับแล้วก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากเนี่ยครับแสงเพลิงมันมีความรุนแรงมากนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเป็นคลังสินค้านะครับทางด้านของพระราม2นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุให้ละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังโอ้ยนี่ครับโหมลุกไหม้แบบรุนแรงมากนะครับเนี่ยลักษณะที่เห็นเนี่ยผมได้ภาพมาเหมือนเป็นโกดังนะครับเหมือนเป็นโกดังครับแล้วก็เริ่มมีความเสียหายกับโครงสร้างหลังคาเนื่องจากความร้อนเนี่ยนะครับซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นโกดังที่เก็บพัสดุอย่างที่คุณกุ้งว่าไว้นะเก็บพัสดุในการกระจายพัสดุเนี่ยครับด้านนอกเราจะเห็นมีพวกกล่องลังพัสดุต่างๆนะครับอยู่ด้านนอกแต่ว่าด้านในเนี่ยก็มีเสียหายแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่ชัดหน่อยชัดเจนขึ้นหน่อยนะภาพนี้คุณฟังเข้ามาดูได้นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็แตะมาที่ช่องทางโซเชียลแล้วก็เข้าไปดูทาง YouTube ผ่าน YouTube ช่อง JS100 ได้เลยเป็นเหตุไฟไหม้นะครับบริเวณพระราม2นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายท่านที่ใช้เส้นทางอยู่กลุ่มควันเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมได้นะครับก่อนหน้านี้นี่ปะทุขึ้นแบบรุนแรงจริงๆแต่เห็นได้จากไกลๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้ไม่แน่ใจนะว่าด้านหลังเนี่ยคุณผู้ฟังเขาจะติดกับบ้านเรือนใกล้เคียงหรือเปล่าแต่เราเห็นแต่ด้านเนี้ยด้านนี้น่าจะเป็นมุมจากด้านในของโกดังแห่งเนี้ยมีทางคุณเด่นนะครับคุณเด่นที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นกลุ่มควันถนนพระราม2ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยฮะตอนนี้เห็นรถดับเพลิงขับเข้าไปหลายคันเลยนะครับนะยังไงช่วยเปิดทางให้กับรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกำลังรีบเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงเพราะว่าเพลิงไหม้รุนแรงมากครับคุณผู้ฟังควันที่ลอยขึ้นสูงเนี่ยสีดำแล้วเห็นมาจากที่ไกลๆเลยครับควันที่สูงมากนะฮะเนี่ยครับจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยลักษณะของเปลวไฟนี่มันรุนแรงจริงๆคนเหลือแค่ตัวนิดเดียวอะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหมันเนี่ยครับคุณฟังลองเปรียบเทียบภาพนี้ฮะเป็นคลิปที่เราเปิดให้ดูทาง YouTube JS100 คนเหลือแค่ตัวนิดเดียวแต่ความกว้างของเหตุเนี่ยมันเหมือนมันขยายนะครับแล้วก็จะลุกลามหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะโกดังตรงนั้นใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าที่เราเห็นอีกด้านนึงเนี่ยก็มีโกดังอยู่นะพื้นที่นี่น่าจะกว้างพอสมควรสำหรับจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นโกดังสังกัดของบริษัทอะไรหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะตอนนี้ต้องรีบเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงใครที่พบเห็นรถน้ำรถดับเพลิงนะครับยังไงช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะเขาต้องรีบไปควบคุมเพลิงนะครับหลายท่านที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าอาจจะมีบ้านเรือนอยู่ระแวกนั้นเนี่ยช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกับจส.100ได้นะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137โทรเข้ามาได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีบ้านอยู่บริเวณไม่ไกลกันจุดนั้นเป็นชุมชนยังไงอะไรยังไงเพิ่มเติมได้แล้วก็หลายท่านที่ขับรถอยู่ตรงไหนที่ยังเห็นก็เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

0: นะฮะโอ้เนี่ยครับมันแรงมันน่ากลัวเนาะแล้วก็จากมุมนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลกันพอสมควรก็ยังเห็นควันสีดำเข้มๆเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นการไหม้พวกพัสดุที่รอส่งเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็จะมีเชื้อเพลิงเนี่ยหลายประเภทนะครับของที่รอส่งเนี่ยบางทีที่เราเคยเห็นเหตุเพลิงไหม้โกดังแบบเนี้ยที่อื่นเนี่ยที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะของควันที่เป็นสีดำแบบนี้เลยบางทีจะมีเสียงระเบิดออกมาด้วยเพราะว่าพัสดุที่ทำการส่งเนี่ยอาจจะมีพวกน้ำมันไหมพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนะครับคือกำลังติดตามกันอยู่ว่าเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือดูไปแล้วเป็นโกดังที่ใช้เก็บพวกพัสดุนะครับเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นโกดังที่คัดแยกอ่ะนะครับคัดแยกรวบรวมพัสดุเพื่อจะนำส่งอย่างนั้นนะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันพบเห็นมองเห็นสังเกตเห็นเพิ่มเติมได้นะครับนะนี่ครับโอ้โหมันน่ากลัวนะน่ากลัวมากนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะฮะเดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมกันถ้ามีนะครับเดี๋ยวแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวขอดูอีกมุมนึงดูเหมือนจะเห็นเป็นด้านในนะฮะด้านในที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือเขาพยายามที่จะฉีดน้ำเข้าไปพยายามใช้สายน้ำเนี่ยฉีดเข้าไประงับเหตุโอ้มันเหมือนเป็นโกดังที่ใช้เก็บพัสดุเลยอะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไฟไหม้ด้านในอะนะครับโหมลุกอย่างหนักเลยครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณสมวงหน่อยคุณสมวงกด SOS มานะครับคุณสมวงสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณสมวงเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างครับ
1: ขอเห็นเพลิงไหม้อยู่ครับหลังโรงงานไม่ทราบเหมือนว่าโรงงานอะไรครับ
0: คุณสมวงอยู่ใกล้แค่ไหนอะครับ
1: ก็ถ้าเข้าไปในซอยก็ถึงตรงที่ไหม้เลยคร
0: ับ อ๋อเป็นแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนครับปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภัยครับ
0: ครับแสงเพลิงแล้วก็เห็นแสงเพลิงไหมตรงจุดที่เราอยู่นะครับ
1: อ๋อเห็นครับ
0: โอ้มันขนาดไหนยังไงคุณสมวง
1: ก็รุนแรงเหมือนกันคร
0: ับณตอนนี้ยังรุนแรงใช่ไหม
1: ครับผมแต่มีรถน้ำมาคันนึงแล้วครับ
0: อ๋อเขามีอุปสรรคในการเข้าออกซอยไหมครับรถน้ำเนี่ย
1: น้อยครับ
0: มีไหมเขาเข้าออกซอยได้สะดวกไหมครับ
1: อะไรนะครับ
0: เขาเข้าออกซอยได้สะดวกไหมสำหรับรถน้ำอะครับ
1: อ๋อสะดวกครับซอยกว้างอยู่ครับ
0: ตรงนั้นเป็นซอยอะไรอ่ะคุณสมวงที่เกิดเหตุ
1: ซอยบ้านขอมครับ
0: ซอยบ้านขอมมีเลขไหมครับหรือว่าซอยชื่อซอยบ้านขอมเลย
1: ซอยวัดโสมนารามคร
0: ับ ครับซึ่งจุดที่เกิดเหตุนี่อยู่เข้าไปในซอยลึกไหมครับ
1: ประมาณ50เมตรครับ
0: ตรงนั้นมันเป็นโกดังหลายโกดังไหมที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับ
1: ใกล้เคียงเหรอครับ
0: ในพื้นที่เดียวกันเนี่ย
1: ก็น่าจะหลายโกดังครับ
0: เห็นมากี่นาทีแล้วครับ
1: เพราะว่ามองไม่เห็นครับมันติดหลังคาอีกโรงงานไปเลย
0: คุณสมวงเห็นมากี่นาทีแล้วครับ
1: ตั้งแต่ขับรถมาจากพระราม2ก็ประมาณ5นาทีแล้วคร
0: ับ อ๋อตอนนี้ยังอยู่บน
1: รถครับ
0: ครับตอนนี้ยังอยู่บนรถไหมครับเนี่ยยังขับรถอยู่ใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อยังอยู่บนมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับซึ่งตรงจุดดังกล่าวเนี่ยมันลอยขึ้นยังลอยขึ้นสูงอยู่ไหมสำหรับกลุ่มควันเนี่ย
1: สูงอยู่คร
0: ับก็เห็นในรัศมีที่ไกลอยู่พอสมควรก็ยังสามารถเห็นได้ใช่ไหม
1: เห็นได้ชัดเลยคร
0: ับ อ๋อนะครับโอ้โหนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นซอยบ้านขอมนะตรงนี้นะ คร
1: ับ
0: แต่ยังไม่
1: แน่มันจะต้องมันจะมีมันจะอยู่ซ้ายมือถ้าข้ามทางเอกชัยนะครับเข้าไปในซอยอีกประมาณ50 เมตรนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งอันนี้กำลังกลับบ้านหรือไปไหนอ่ะคุณสมวง
1: อ๋อมาตกผู้โดยสารครับ
0: อ๋อครับรถติดไหมครับตรงบริเวณใกล้เคียงกันกับเนี่ยทางซอยบ้านขอมเนี่ย
1: รถไม่ติดครับ
0: ไม่ติดเลยนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็จะมีรถน้ำทยอยเข้าไปช่วยเปิดทางให้ด้วยขอบคุณมากครับคุณสมวง
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับช่วยเพิ่มเติมกันมาทีละนิดทีละหน่อยก็ไม่เป็นไรนะขอให้เพิ่มเติมกันได้นะครับเท่านั้นเองเราอยากจะทราบว่าจุดที่ซอยดังกล่าวเนี่ยมีอุปสรรคในการเข้าออกหรือเปล่าเพราะว่ารถน้ำก็จะต้องรีบเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงให้เร็วที่สุดนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นซอยบ้านขอมนะครับพระราม2นะตรงนี้โอ้แต่มองทางด้านเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกลุ่มควันจะลดลงบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามหน้างานอีกทีนึงนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องของคนที่ติดค้างด้วยว่ามีใครติดค้างอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตามต่อกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เองด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังรีบเร่งทำงานกันอยู่นะฮะเดี๋ยวขอไปที่คุณเปียกมหาชัยจะเพิ่มเติมกันด้วยนะครับคุณเปียกพี่เปียกสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเปียกเป็นยังไงบ้างครับเห็นอะไรบ้างอยู่ใกล้แค่ไหน
2: เนี่ยผมอยู่หน้าโกดังอินเด็กเลยมันชื่อโรงงานอินเด็กเก่าแล้วครับ
0: โอ้เขาแล้วตรงนี้เขามีหลายโกดังไหมอ่ะพี่เปียก
2: ประมาณ10 โกดังได้ผมจอดอยู่หน้าเลยโกดังนี่เขาจะอยู่ติดถนนเลยนะครับถนนเอกชัยเนี่ย
0: โอ้เขามีเป็น10 โกดังเลยเหรออ ่
2: าข้างในมันยาวเข้าไปเลยนะคร
0: ับ แล้วไอ้โกดังที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยมันกี่โกดังอะครับที่เสียหายเนี่ยที่เห็นอะ
2: ตอนนี้มันอยู่ประมาณโกดังกลางๆอะครับ
0: อ๋อมันปลูกติดกันหมดเลยเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โ
2: อ้หลายโกดังประมาณ10 โกดังอะครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ที่เห็นนี่มีรถน้ำกี่คันแล้วอ่ะพี่เปียกที่เท่าที่เห็นเนี่ย
2: เนี่ยผมเห็นรถน้ำเข้าไปหลายคันแล้วเนี่ยผมจอดอยู่แต่ว่าไม่ได้กีดฝั่งเพราะผมจอดอยู่คนละฝั่งกัน
0: โอ้มองเห็นได้ชัดเลยไหมครับ
2: ชัดครับเดี๋ยวควันดำทั้งมึนเลยครับ
0: มันกี่นาทีแล้วอ่ะที่เราเห็นน่ะ
2: นานแล้วครับผมอยู่นี่ประมาณ15 นาทีแล
0: ้
2: ว
0: ครับแล้วกลุ่มควันแสงเพลิงมันลดลงบ้างไหมนะตอนเนี้ย
2: ยังเลยครับยังดำทะมึนอยู่เลยเนี่ย
0: ครับโอ้เป็นโกดังเขาอันนี้ชื่อเขาระบุแบบนั้นเลยเหรอโกดังอินเด็ก
2: สมัยก่อนนี่มันเป็นโรงงานอินเด็กที่ก็ทำเตียงทำผูกอะไรนะครับ
0: อ๋อคนแถวนั้นเขาก็เลยเรียกแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ตอนนี้เขาให้เช่าไงให้โรงงานอื่นเขามาเช่าด้วยก็ดังมันมีหลายที่ไง
0: ครับ
2: สมัยก่อนเขาเป็นโรงงานอินเด็กไง
0: พี่เปียกระบุจุดให้อีกทีนึงตรงนี้เขาคือซอยบ้านขอมใช่ไหม
2: มันเขตบ้านขอมครับก่อนถ้ามาจากมหาชัยเมืองใหม่มันก่อนถึงไฟแดงบ้านขอมอ่ะประมาณ20 เมตรอ่ะมันอยู่ถนนเอกชัยนี่เลยโรงงานนี้เขาอยู่ติดถนนเอกชัยเลย
0: อ๋อติดถนนเอกชัยนะมันเป็นซอยเท่าไหร่ยังไงตรงนั้นอะซอยที่เท่าไหร
2: ่มันไม่มีซอยมันไม่บอกซอยอะครับมันเป็นโรงงาน
0: อ
2: ะ
0: อ
2: ยู่ตรงโรงงานอะเลี้ยงมันแถวเข้าไปเลยอะ
0: ต้องเข้าจากถนนเข้าจากถนนเอกชัยไปเท่าไหร่สักกี่เมตร
2: นิดเดียวเอง
0: นิดเดียว
2: กูดังแรกก็อยู่ติดประมาณ5 เมตรเองแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
0: โอ้ใครที่วิ่งถนนเอกชัยนี่ก็เห็นเหตุการณ์แบบชัดๆเลยสิ
2: ใช่ครับใช่เลยผมจอดอยู่คนละฝั่งน
0: ั้
2: น
0: อ๋ออยู่ฝั่งตรงข้าม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: กับโอ้ดูแนวโน้มแล้วมันน่าจะต้องใช้เวลานานไหมการในการควบคุม
2: น่าจะนานอยู่ครับเพราะควันยังดำทะมึนขึ้นท้องฟ้านี่โอ้โห
0: มีกลิ่นมีอะไรไหมพี่เปียกอยู่ใกล้ๆน่ะ
2: เนี่ยผมเปิดกระจกดูเลยได้กลิ่นอยู่นะกลิ่นเหมือน
0: ลักษณะยังไง
2: ไม่ไหม้
0: มันมีสารเคมีอะไรยังไงไหม
2: ไม่น่าจะมีครับผมเคยเข้าไปส่งลูกค้าข้างในอ่ะมันเป็นคล้ายๆไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่พวก
0: พัสดุ
2: ของอ่ะพวกรถมอเตอร์ไซค์ส่งของกันน่ะแล้วคันเป็นส่งกล่องนี่แค่นั้นครับ
0: เป็นโกดังที่เขากระจายสินค้านั่นแหละกระจายพัสดุอ่ะเขาเก็บรวบรวมแล้วก็กระจายต่อว่างั้นอ่ะคัดแยกคัดแยกโกดังคัดแยกประมาณนี้มั้ย
2: คัดแยกอย่างนั้นน่ะครับ
0: คัดแยกพัสดุ
2: ผมเคยเข้าไปส่งลูกค้าข้างในอ
0: ่
2: ะ
0: เออครับ
2: มันมีหลายโกดังน่ะ
0: โอ้แล้วตรงใกล้เคียงกันมีบ้านเรือนประชาชนไหมพี่เป๊ก
2: ใกล้ๆมันก็ห่างอยู่นะถ้าเลยมาเลยจากคุณดังมาที่นี่บ้านคนตึกติดกันเลยอ่ะต้องไม่โรงงานมันไม่มีเฉพาะเขตโรงงานเขาอย่างเดียวเลย
0: แล้วที่เห็นบอกว่ามันลุกไหม้ตรงโกดังกลางเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมจุดที่มองเข้าไปอ่ะ
2: ใช่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยมองเห็นรถดับเพลิงเข้าไปโว้ยเข้าไปเต็มเลย
0: ก็คืออยู่ระหว่างกลางเลยนะตรงโกดังที่เกิดเหตุ
2: ครับผมโกดังกลางเลยอ่ะมันเป็นแถวยาวเข้าไปเลยอ่ะ
0: แนวโน้มมันจะลุกลามไปข้างเคียงไหมโกดังอื่นที่มันอยู่ติดเชื่อมกันเนี่ย
2: ถ้าเกิดดับไม่สนิทน่าจะลุกต่อยนะเพราะโกดังก็ติดกันเลยนะเหมือนกำแพงติดกันเลยอ
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครับโอ้ดูแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำงานเนี่ย
2: ไม่น่ามีครับเพราะเนี่ยคนงานเขาออกมากันหมดเลยหน้าถนนเนี่ยไปหมดเลย
0: โอ้เหรออ๋อแสดงว่าเหมือนวันนี้ก็ยังเป็นวันทำงานอย่างนั้น
2: ใช่วันนี้วันเสาร์ไง
0: กี่คนเท่าที่เห็นประมาณกี่คนที่ออกมา
2: เยอะอยู่นะประมาณเกือบร้อยอ่ะ
0: โอ้โอ
2: ้เขาไล่คนงานออกมาหมดเลย
0: เออครับโอ้โหก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่แบบตกค้างอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะ
2: ถ้าเกิดผมมองดูถ้าเกิดดับคนดังนี้ไม่ทันมันอาจจะลุกไปคนดังหนึ่งครับ
0: รถไม่ติดใช่ไหมครับเอกชัยกับพี่เปี๊ยก
2: ไม่มีครับรถโล่งคร
0: ับ โล่งๆเลยนะได้อุ้ยขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะดูเหตุการณ์ถึงตอนไหนอ่ะหรือว่าจะเดินทางต่อเลย
2: ผมเดี๋ยวดูสักพักนึงเดี๋ยวจะไปหาผู้โดยสารข้างในมหาชัยก
0: ่
2: อน
0: อ๋อครับเดี๋ยวถ้ามีพี่เปี๊ยกมีอะไรเพิ่มเติมได้นะนะครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
2: คร
0: ับ ขอบคุณคุณเปี๊ยกมหาชัยด้วยนะครับนี่ฮะกำลังติดตามอยู่นะครับใครเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากนี้เชิญได้เลยนะครับดอกจัน1808โทรมาได้เลยครับหรือ1137นะครับว่าโกดังตรงนี้เนี่ยนะเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบางคนอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนประชาชนที่เราเป็นห่วงตอนนี้ก็คือห่างจากชุมชนแค่ไหนห่างจากบ้านหลังแรกแค่ไหนในรัศมีตรงนี้นะครับต้องดูพื้นที่ด้วยเพราะที่เราเห็นด้านเนี้ยจะมีป่าหญ้าเนี่ยแต่เราไม่รู้นะว่าไอ้ป่าหญ้าตรงเนี้ยตรงภาพมุมเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยถัดไปเนี่ยเป็นบ้านคนหรือเปล่าก่อนจะไปถึงโกดังเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่รู้นะครับคือเห็นแล้วเป็นห่วงเพราะว่าแสงเพลิงมันกระหน่ำรุนแรงมากนะครับกลุ่มควันนี่คือมองเห็นแต่ไกลเลยครับเพราะว่าแถวๆนั้นก็ไม่ได้มีตึกสูงไงใช่ไหมกลุ่มควันพอลอยขึ้นสูงนี่ก็รู้เลยว่าเอ้าเหตุเพลิงไหม้แน่นอนเพราะมันเป็นควันสีดำเลยอ่ะนะครับเนี่ยโอ้รุนแรงจริงนะครับรุนแรงจริงๆนะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทยอยเข้าไปอยู่นะครับอาจจะต้องมีกำลังเสริมเข้าไปด้วยนะสำหรับรถน้ำที่เอาน้ำเข้าไปเติมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ถนนเอกชัยช่วงแถวบ้านขามเนี่ยนะฮะขออภัยบ้านขอมเนี่ยยังไงช่วยเปิดทางให้กับทางรถน้ำรถกู้ภัยด้วยนะก่อนถึงไฟแดงบ้านขอมนะครับถนนเอกชัยตรงนี้นี่คือจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังดังกล่าวนะครับแหมขอบคุณคุณสมวงขอบคุณคุณเปียกมหาชัยด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมนะครับอย่างคุณสมวงนี่ก็กด SOS เข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับเป็นเหตุด่วนแบบเนี้ยคุณผู้ฟังใช้ฟีเจอร์ SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ได้เลยนะครับนาทีชีวิตที่ต้องการเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยกด SOS เข้ามาได้เหมือนกันตลอด24ชั่วโมงมีแอป JS100 แล้วหรือยังดาวน์โหลดได้นะครับเข้าไปที่ App Store และ Play Store เมื่อวานเราเพิ่งอัปเดตเวอร์ชันใหม่กันไปใครยังไม่มีก็เข้าไปดาวน์โหลดกันนะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายติดเอาไว้ครับติดมือถือเอาไว้เวลามีเหตุฉุกเฉินจะขอความช่วยเหลือจะแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องการประสานงานเจ้าหน้าที่เร่งด่วนกด SOS เข้ามาปุ่มเดียวเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยเหลือกันนะฮะและตอนนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนเลยก็คือเรามีแคมเปญในการร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังถ้าเข้ามาดู YouTube ช่อง JS100 ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 คุณมีสิทธิ์ลุ้นบัตรจากเป็นบัตรกำนันนะครับบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับมูลค่า200บาทมูลค่า200บาท5รางวัล นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมีช่วงที่จะแนะนำ PR ให้นะครับแต่ว่า ตอนนี้คุณผู้ฟังใครที่เข้ามาดูทาง YouTube ผ่านแอปพลิเคชันคุณมีโอกาสกติกาเขาง่ายมากก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะบอกเพิ่มเติมให้นะร่วมสนุกกันได้จนถึงสิ้นเดือนเลย30มิถุนายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะมีสายจะทางคุณวิสูตรนะฮะเดี๋ยวก่อนพักขอไปคุยกับคุณวิสูตรก่อนคุณวิสูตรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณวิสูตรอยู่เทพรัตน์ไปเจออะไรครับรถเสียเหรอ
3: รถเสียครับรถสิบล้อบรรทุกสินค้าแต่ว่าผมไม่เห็นนะว่าสินค้าประเภทไหนเพราะว่าเขาใช้ผ้าใบคลุมอยู่ครับ
0: อ๋อครับตรงไหนครับ
3: มันอยู่ในช่องทางพิเศษผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนตอนเนี้ยกรมทางหลวงกำลังปรับปรุงถนนเทพรัตน์ช่วงสะพานคลองอ้อมไปถึงต่างระดับหนองไม้แดงนะครับและทีเนี้ยรถเนี่ยมันจอดเสียในช่องทางพิเศษซึ่งปกติแล้วเนี่ยในช่องทางด่วนของเทพรัตน์ขาออกเนี่ยขึ้นสะพานคลองอ้อมมามันจะใช้ได้ช่องขวาณตอนนี้นะครับ
0: คร
3: ับ แล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีทางเบี่ยงอยู่ตรงหน้าปั๊มสีเขียวปั๊มพีทีครับให้ไปใช้ในช่องทางขาเข้า1เลนนะครับและไอ้ช่องทางเนี้ยรถมันจอดเสียไอ้ช่องทางพิเศษเนี่ยรถมันจอดเสีย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางพิเศษ
3: เขาเปิดช่องทางพิเศษคือเปิดมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าวันเนี้ยรถมันจอดเสียมันเลยทำให้รถที่วิ่งในช่องทางด่วนขาออกของเทพรัตน์เนี่ยเพื่อจะไปใช้ช่องทางพิเศษเนี่ยมันติดเพราะฉะนั้นรถที่มาจากเทพรัตน์ขาออกก่อนขึ้นสะพานคลองอ้อมมันจะมีป้ายบอกว่าให้ออกทางคู่ขนานให้ออกไปเลยส่วนท่านใดที่ข้ามสะพานคลองอ้อมมาแล้วมันจะมีทางออกคู่ขนานก็ให้ออกไปเลยอย่าใช้ในช่องทางด่วนของเทพรัตน์ขาออก
0: เพราะว่าไปไม่ได้เลยใช่ไหม
3: ไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็น
0: คู่ขนานเท่านั้น
3: เลนเดียว
0: นะครับครับ
3: นั่นแหละคร
0: ับไอ้ช่องทางพิเศษนี่เขาเปิดเป็นลักษณะยังไงคือให้รถสวนทางกันเหรอ
3: เบี่ยงครับจะไปเบี่ยงไปในฝั่งขาเข้า
0: อ๋อไปเบี่ยงหนึ่งช่องทางซึ่งรถจะไปจอดเสียตรงนั้นพอดี
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: เลยตรงนี้เลยโรงพยาบาลบางประกงมาเล็กน้อยใช่ไหมครับ
3: เล็กน้อยครับเล็กน้อย
0: เลยมานิดเดียว
3: อ๋อ
0: ครับและที่เจ้าหน้าที่เขามีการจัดการจราจรไหมครับปัดเขาปัดรถให้ออกคู่ขนานไหมก่อนจะถึงจุดเนี้ย
3: เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเลย
0: ยังไม่มีนะ
3: เพียงแต่ว่าไอ้ตรงที่จะออกเข้าไปใช้ในช่องทางพิเศษฝั่งของช่องขาเข้าเนี่ย
0: ครับ
3: มันจะมีแบรีเออร์สีส้มๆเนี่ยเขาปิดอยู
0: ่ครับ
3: ก็ต้องใช้วิชาเอาตัวรอดคือหรือวิสาสะ
0: ไปขอเปิด
3: เพื่อกลับรถเพื่อกลับรถวิ่งขาเข้าแล้วไปกลับมาใหม่อีกทีเพื่อไปออกช่องคู่ขนานของขาออก
0: เข้าใจแล้วเพราะว่าไอ้ตรงแบรีเออร์เนี่ยเขาปิดระหว่างช่องทางขาเข้ากับขาออกทีนี้พอไปเปิดมันก็จะวนไปใช้ขาเข้าแล้วก็วนไปกลับรถอีกทีนึงเพื่อจะใช้คู่ขนาน
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ แล้วรถเขาทำกันแบบนี้เยอะไหม
3: ผมติดอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งครับผมก็ใช้ช่องผมก็ต้องทำวิธีแบบนี้ครับเปิดไอ้รถที่จอดติดอยู่หลังคันที่เสียก็ต้องค่อยๆถอยหลังออกมานะครับเพราะฉะนั้นรบกวนประสานผมไม่แน่ใจว่าเป็นของพื้นที่สพ.บางประกงหรือตำรวจทางหลวงบางประกง
0: ได้ครับได้ครับ
3: ปิดช่องทางด่วนของเทพรัตน์ขาออกเพื่อไม่ให้เขาไปใช้ช่องทางพิเศษไล่เขาออกคู่ขนานให้หมดเลย
0: ได้
3: นะครับ
0: ครับโหขอบคุณมากเลยที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับคุณวิสุทธิ์นะครับได้เลยครับขอบคุณมากๆครับคุณวิสุทธิ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ถึงเวลา าปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ่
9: ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับในช่วงนี้ครับกรณีของคุณวิสูตรนะครับที่แจ้งถนนเทพรัตน์ในช่องทางพิเศษนะครับที่เขามีการเปิดช่องทางพิเศษไปวิ่งสวนทางในฝั่งขาเข้าถนนเทพรัตน์นะครับช่วงนั้นที่มีแนวก่อสร้างนะครับมีรถไปจอดเสียอยู่เนี่ยนะฮะเราสอบถามไปกับทางด้านของสภ.บางประกงนะครับก็แจ้งว่ามีช่างเนี่ยมาซ่อมรถบรรทุกที่จอดเสียเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขับออกมาแล้วครับเวลานี้ขับออกมาแล้ว 7:46 นาทีนะครับที่อัปเดตกันมาล่าสุดเลยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ทางถนนทหารบกสวัสดีครับพี่หัวโตสวัสดีครับ
1: ครับผมทั่วไปก็ใช้ได้นะครับรถเสารถไม่ติดนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอบๆผมก็ประสบดีๆนะผ่านหลังผ่านอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดทหารบกก็ยังพอใช้ได้นะแต่ว่าตรงสัญญาณไฟเชื่อมกับถนน375เขาเรียกสามแยกวัดกลางตรงนั้น
0: ครับ
1: ยังกระพริบอยู่เอ๊ะกระพริบนานจัง
0: โอ้
1: ก็คือหมายความว่ากลางคืนจะตั้งเป็นประทิศแล้วถึงเวลาก็จะกลับไปใช้เหมือนเดิมเนี่ยทีนี้มันนี่มันจะแปดโมงแล้วยังกระพริบอยู่อีกเหร
0: อ
1: มันรู้เสียเปล่านะตัวตั้งออโตเมติกของเขา
0: คร
1: ับ ก็กระพริบก็เลยวุ่นวายนิดนึงก็วัดใจกันไปวัดใจกันมานะธรรมดาแล้วปัจจุบันนี้โบราณมันก็ตั้งกับพิษอยู่แล้วก็ผมก็เคยพูดให้ฟังทีนี
0: ้
1: ปัจจุบันนี้ลมเยอะ
0: ก็
1: น่าจะใช้ปกติน่าจะดีกว่านะครับแต่ไฟไหม้เอกชัยถ้าคุณนึกไม่ออกลงจากต่างระดับเอกชัยไฟแดงแรกถึงพัดเข้าตัวเมืองมหาชัยนะ อยู่ฟ้ามือ
0: ครับ
1: ตรงนั้นผมก็คุ้นตามากวัดปันขอบคือวัดโสวราลามวัดปันขอบ
0: อ๋อตรงนั้นเขาขอเรียกชื่อนี้ว่าวัดบ้านขอมแล้วตรงนั้น
1: วัดคือชาวบ้านเรียกวัดบ้านขอมแต่ชื่อเต็มเต็มวัดโสวราลามนะครับคือเลี้ยวซ้ายเข้าไป2กิโล
0: คร
1: ับ ไฟเขียวไฟแดงนะแต่ว่าเหตุเกิดที่ข้างไฟเขียวไฟแดงก็คืออยู่ขวามือ
0: ครับ
1: เข้ามาใจอยู่ขวามือตรงนั้นจะมีไฟเขียวไฟแดงรู้สึกจะไฟเดียวหรือ2ไฟเท่านั้นถ้าต่างระดับเอกชัยมันอยู่ไฟแรกเลยไฟก็คือโรงพยาบาลเอกชัยหรือโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรด้านซ้ายมือ ครับด้านนี้มีอยู่ขวามือขวามือกับปูทางนี้ก็คุ้นตาดีผมก็อยู่ย่านนั้นมานานก็จำได้อยู่ก็ยาวๆ
0: เป็นแบบโกดังยาวๆใช่ไหม
1: ครับคือมันเรียงกันเข้าไปด้านในเลยอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็บ้านก็ห่างๆหลังเป็นที่ว่าชุมชนน่าจะเลย
0: เลยไหม
1: โรงงานนี้น่าจะมีชุมชนเข้าไป
0: อยู่ห่างอยู่ใช่ไหม
1: ชุมชนของอะไรเบื้อตอนนั้นแหละผมจำไม่ได
0: ้
1: ก็มีมันก็โปร่งใสหน่อย
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณหัวโต99นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณซอยบ้านขอมเนี่ยนะฮะตรงถนนเอกชัยเนี่ยนะครับแถววัดโสมวนารามหรือว่าวัดบ้านขอมตรงเนี้ยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมสำหรับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับคุณผู้ฟังครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่เพียงคุณมีบ้านนะครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนตาม3ปีแรกครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับ ขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังยังย้ำนะสำหรับกรณีของเสาไฟล้มนะครับที่ถนนฉลองกรุงเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังมีการปิดการจราจรนะครับยังมีการปิดการจราจรจากแยกนิคมลาดกระบังนะครับหรือว่าฉลองกรุง31มุ่งหน้าหนองจอกนะครับหรือว่าสะพานลำกอไผ่ฉลองกรุง47อันนี้ปิดทั้งสองฝั่งเลยกำลังดำเนินการกันอยู่นะครับฟังจากแยกนิคมไปหนองจอกคาดว่าจะเสร็จเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ยังย้ำนะฮะเลี่ยงให้ไปใช้ถนนคุ้มเกล้าถนนร่มเกล้าทดแทนได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: คืบหน้าขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ล่าสุดตำรวจรวบตัวปลัดภูเก็ตแล้วหลังเป็นตัวกลางเรียกรับเงินผู้เสียหาย3รายรวม 900,000 บาทติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นปปช.ร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบหรือปปป.บุกทลายขบวนการโกงสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นปี68พบกระดาษคำตอบแก้ไขแล้ว 2,000 จาก 3,000 ใบเรียกเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 800,000 บาทนายกรัฐมนตรีชี้เป็นการขายชาติสั่งขยายผลเอาผิดถึงที่สุดล่าสุดปปช.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพร้อมเร่งพิสูจน์ประเด็นความเชื่อมโยงไปยังโรงพิมพ์สมุทรปราการและคลิปเสียงโยงนักการเมืองขณะที่ตำรวจปปป.บุกจับกลุ่มปลัดจังหวัดภูเก็ตที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังเพิ่งมีคำสั่งย้ายกลับพื้นที่ฐานเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทDSI เตรียมสอบปากคำคดีฟอเร็กสสภาวุฒิ2กรกฎาคมนี้ปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทขณะที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ครั้งแรกยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนเป็นเพียงแค่ผู้เทรดเท่านั้นศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีติ๊กชิโร่เมาแล้วขับรถชนคนเสียชีวิต2รายก่อนได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกัน 200,000 บาทขณะที่เสกโลโซได้รับการพักโทษภรรยาครอบครัวและแฟนคลับแห่ต้อนรับอบอุ่นได้ข้อยุติปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมเข้าหารือเห็นพ้องตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินเป็นลายแปลงให้สิทธิ์แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินคดีกับกลุ่มทุนอย่างเข้มงวดหาเสียงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพัทยาเข้มข้นก่อนพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสภามีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบ.โอนงบประมาณ 13,328 ล้านบาทไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นเพื่อพยุงเศรษฐกิจและดูแลเยียวยาประชาชนเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel Leisure Luxury Award 2026ขณะที่สนามบินนานาชาติเกาะสมุยคว้าอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนจุดเด่นด้านการออกแบบที่กลมกลืนธรรมชาติและการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารจากทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรื่องนั้นครับ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายอยู
2: ่สบายดี
0: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนู
3: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ12นาทีนะครับกับจส100เอาล่ะช่วงนี้นะครับหลายคนก็รอกติกาว่าเอ๊ะแอปพลิเคชัน JS 100ตัวใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ที่มีการร่วมสนุกให้คุณได้ลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks จะต้องทำอย่างไรนะครับฟังให้ดีๆนะครับคุณฟังทางวิทยุนะครับฟังให้ดีๆนะครับเราเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน JS 100 NewEdition นะครับท่านใดที่ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนะบางคนอาจจะมีแอป JS100 อยู่แล้วคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็จะมีขึ้นให้อัปเดตนะครับนะแอป JS100 พิมพ์ค้นหาก่อนตัว J ตัว S 100 JS100 นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปกดอัปเดตหลังจากนั้นแอปพลิเคชัน JS100 ก็จะปรับหน้าตาใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตั้งแอป JS100 คุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เหมือนกันแล้วเข้าไปที่ค้นหาพิมพ์ตัว J ตัว S เลข1เลข0 2ตัว JS100 นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยหน้าตาใหม่ก็จะมีฟีเจอร์ SOS ปุ่มใหญ่ขึ้นอยู่หน้าจอแรกเลยให้คุณผู้ฟังได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับการแจ้งขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมี2แบนเนอร์มีแผนที่กับเหตุการณ์อยู่ซ้ายมือแล้วก็มีช่องทางโซเชียลอยู่ขวามือให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลก็จะเห็นข้างในจะมี Facebook Instagram X TikTok YouTube เว็บไซต์เราร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังด้วยการให้คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 แล้วเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วแตะเข้าไปที่ YouTube นะให้คุณเข้ามาติดตามพวกเราทาง YouTube ผ่านการเข้าใช้แอปพลิเคชัน JS100 นะครับสำหรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ก็อย่างที่บอกก็คือเรายังคงคอนเซปต์แอปเดียวจบเหมือนพกจอส100เป็นเพื่อนคุณตลอดเวลานะครับด้วยฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างปุ่ม SOS มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นอย่างที่บอกนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ข่าวสารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ต่างๆมีที่ไหนอย่างไรบ้างฟีเจอร์แผนที่และเหตุการณ์บอกจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอุบัติเหตุสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ณเวลานั้นเลยฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลอย่างที่บอกนะครับก็จะมี Facebook X IG TikTok YouTube และเว็บไซต์ด้วยแล้วก็มีปุ่มรับฟังจส100แบบออนไลน์เหมือนเดิมนะฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนฟังก์ชันการรับเหตุข้อมูล loss and found ของหายนะครับได้คืนในโอกาสที่เปิดตัวแอป JS100 เวอร์ชันใหม่นี้นะครับเรามีเกมมาให้กับผู้ใช้งานแอป JS100 ของเรานะร่วมสนุกกันนะครับจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลละ200บาทกติกามาฟังกันหน่อยง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสมาชิกใหม่ก็อย่างที่บอกให้ดาวน์โหลดแอป JS100 นะครับเวอร์ชันใหม่นี้พร้อมลงทะเบียนสมัครสมาชิกนะครับให้เรียบร้อยระบบ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วนระบบ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับสำหรับสมาชิกเก่าให้กดอัปเดตนะก็อย่างที่บอกไปนะครับอัปเดตแล้วก็ลงทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนร่วมสนุกนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเข้ามาที่ LINE ครับเข้ามาที่ LINE แล้วคุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อน add LINE มาที่ LINE จอส100ก็คือ @signjs100 เข้าไปที่ LINE นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ @signjs100 คุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อนนะของ official จอส100เข้าไปด้วยทีนี้ให้เปิดใช้งานนะครับแอปพลิเคชัน JS100 ในหน้าของช่องในหน้าของช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังกดเข้าไปแล้วกดรับชมไลฟ์สด YouTube จอส100นะครับเมื่อเห็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS100 ที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอเอาไว้ทันทีนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วส่งภาพแบนเนอร์ที่คุณแคปหน้าจอเนี้ยมาที่ LINE @JS100 ที่เราไปเพิ่มเพื่อนกันเมื่อสักครู่ พร้อมระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในแอปนะครับสามารถแคปภาพร่วมลุ้นรางวัลได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งครับเราอาจจะมีเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราก็มีกี่เครื่องอ่ะคนละเครื่องก็ให้ทุกคนทำแบบนี้ได้1บัญชีสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งนะครับคณะกรรมการจะจับสลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางวิทยุจอสร้อยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีในส่วนของฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับให้คุณผู้ฟังได้นะติดตามกันมากมายทีเดียวก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่จะร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์แคปภาพหน้าจอภาพที่แคปส่งมาจะต้องแคปจากหน้า YouTube บนแอปพลิเคชัน JS100 เท่านั้นบางคนอาจจะเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเข้า YouTube เลยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะต้องเข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เท่านั้นครับนะย้ำนะเข้า YouTube นะครับผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ซึ่ง YouTube จะอยู่ในแบนเนอร์ของช่องทางโซเชียลนะครับแตะเข้าไปคุณผู้ฟังก็จะเจอกับ YouTube JS100 นะครับนะก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับย้ำนะว่าร่วมสนุกส่งภาพมาได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks 200บาท5รางวัลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟัง8นาฬิกากับ19นาทีครับในช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวทั้งเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยเห็นบอกมีเหตุรถพลิกตะแคงด้วยนะคุณวิชากรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒและผู้ฟังจอสาวท่านครับผม
2: ครับมีเหตุรถพลิกตะแคงที่ไหนครับคุณวิชากร
3: อยู่บริเวณสายฉลองรัฐครับกม24300ฝั่ง B ครับก่อนลงสุขาภิบาล5เล็กน้อยครับ
2: ครับผมที่เกิดเหตุนี้เป็น
3: เวลาครับเวลาเริ่มเวลาที่รถพี่ตะแคงประมาณเวลา0650ครับผม
2: 6โมงเช้า15นาทีนะครับออก6โมงเช้า50
3: 6โมง50ครับ
2: ครับผม
3: แล้วก็เป็นรถกระบะโตโยต้าครับยางแตกเวลาเริ่มเวลาที่รถพี่ตะแคงประมาณเวลา0650ครับผม
2: 6โมงเช้า15นาทีนะครับออก6โมงเช้า50
3: 6โมง50
2: ครับผม

0: อครับก็ไม่มีผลกระทบแล้วเนาะนะฮะ
1: ไม่มีนะครับตอนนี้การจราจรตรงจุดดังกล่าวคล่องตัวแล้วครับ
0: อืมครับจุดอื่นสายทางอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณวิชากร
1: ครับผมแล้วก็มาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างรับท่าเรือออกบางนาตอนนี้ก็รถมาคล่องตัวครับฝั่งกลับกันจากบางนาชำระข้ามทางมุ่งหน้าเข้าต่างรับท่าเรือออกดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนหน้าด่านนาคอนองครับปริมาณรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมผ่านพ้นด่านนครนองมุ่งหน้าเข้าต่างรับท่าเรือก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันออกพระรามสองก็ยังคล่องตัวครับ ส่วนสายตามพิเศษสีรัตครับผมแจ้งว่าน้ำมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างรับพญาไทแล้วก็ออกต่างรับบางโคอย่างคล่องตัวครับฝั่งกลับกันจากต่างรับบางโคเข้าพญาไทออกแจ้งวัฒนาก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนสีนครินทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับ ส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวดีได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณบัตรครับ
0: ครับเช้าๆแบบนี้ก็ยังค่อนข้างดีโล่งๆเพิ่มเติมได้เลยครับ
1: ครับผมการทำพิเศษของประชาชนเพิ่มเติมครับเพราะเป็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุอะไรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมการรวมไปถึงสภาพการจราจรในช่วงต่อไปด้วยขอบคุณคุณวิชากรด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับอุบัติเหตุบนทางด่วนรามินทราหรือว่าทางพิเศษฉลองรัฐนะฮะก่อนถึงทางลงสุขาภิบาล5เล็กน้อยนะครับก็มีรถกระบะตู้ทึบบรรทุกอาหารสัตว์พลิกตะแคงนะครับตั้งแต่เมื่อช่วง6นาฬิกา50นาทีนะครับก่อนหน้านี้ขวางช่องทางซ้ายและกลางนะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไม่มีคนเจ็บนะไม่มีคนเจ็บนะครับมีทางด้านของคุณวีระนะครับแจ้งมาบอกว่ากำแพงเพชร3การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับช่วงระหว่างถนนกำแพงเพชร1มุ่งหน้าวิภาวดีรถติดช่วงนิคมรถไฟนะครับตรงนั้นนะก็เช้าๆเลยนะครับติดแล้วนะตรงนั้นนะครับคุณพ่อน้องแบมครับรายงานมาก่อนหน้านี้บอกว่าทางหลวงหมายเลข3004ช่วงตลาดกิเลนมุ่งหน้าทางรถไฟศาลายานะครับรถติดขัดอยู่ดิ้งนานเลยนะก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาก็คือจะไปมหาวิทยาลัยมหิดลรถติดนะครับนิ่งนานบริเวณหน้าตลาดกิเลนตั้งแต่เวลา 7:00 น.ไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับก็เห็นฝากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยระบายรถด้วยนะครับตรงนี้นะก็ยังไม่ได้มีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตรงนั้นนะส่วนอุบัติเหตุนะครับถนนอิสรภาพนะครับบริเวณหน้าวัดหน้าวัดเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้นะหน้าวัดละครธรรมนะฮะตรงนี้มีอุบัติเหตุนะระหว่างแยกพลานกนะครับมุ่งหน้าโพสามต้นนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะแล้วตรงนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งแล้วนะฮะนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้มีผลกระทบนิดนึงนะฮะตรงนั้นนะครับช่วงหน้าวัดละครธรรมนะครับแถวๆซอยอิสรภาพ41นะตรงนั้นนะนะครับเป็นเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงก่อน 7:00 น.นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้มีแจ้งทางไลน์ด้วยนะครับมีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข37ถนนเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณก่อนถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง6นาฬิกา30นาทีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางขวามีคนเจ็บนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง6นาฬิกา30นาทีนะรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางขวามีคนเจ็บด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณฟังยังย้ำถึงกรณีเสาไฟล้มตั้งแต่เมื่อวานนะช่วงเย็นที่ถนนฉลองกรุงนะครับก็ล้มแบบผมใช้ตัวเลขว่าหลายสิบต้นก็แล้วกันนะครับหลายสิบต้นนะครับดูน่าจะมีเกิน50ด้วยก็ทำให้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งมือในการทำงานเขาปิดการจราจรนะครับปิดการจราจรถนนฉลองกรุงจากแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหรือฉลองกรุง31ต่อเนื่องมาถึงสะพานลำกอไผ่ฉลองกรุงซอย47ปิดทั้ง2ด้านปิดทั้ง2ด้านนะครับด้านจากแยกนิคม

0: อุตสาหกรรมไปหนองจอกอาจจะเปิดได้เร็วกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังรอครับเพราะว่าได้คุยกับทางด้านของพันตำรวจโทเสริมพูนสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ร่มเกล้าขออภัยสน.ฉลองกรุงนะครับซึ่งได้เพิ่มเติมกันเมื่อเช้าเนี่ยนะว่าน่าจะเปิดการจราจรได้นะครับถ้าแล้วเสร็จในช่วงหลัง9นาฬิกาแต่ต้องให้เสร็จก่อนนะต้องให้เสร็จก่อนอีกด้านนึงเนี่ยจากหนองจอกมุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมแยกนิคมลาดกระบังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับตอนนี้ยังปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะครับผู้ฟังทั้ง2ฝั่งซึ่งก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงนะครับก็คือให้ไปใช้ถนนคุ้มเกล้าให้ไปใช้ถนนร่มเกล้าทดแทนก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเช้าวันนี้สภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ติดเท่าไหร่นะครับรถยังน้อยด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเช้าเนี่ยนะฮะแต่ก็จะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ตรงนี้ย้ำนะว่าเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรทั้ง2ด้านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันโดยเฉพาะฝั่งจากทางแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหนองจอกเนี่ยนะจะแล้วเสร็จในช่วง9โมงเช้าทันไหมนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็อยู่แถวๆเนี่ยนะเนี่ยแถวๆร่มเกล้าเมื่อวานเนี่ยเกือบๆจะได้เข้าไปฉลองกรุงแต่ไม่ได้เข้านะไปร่มเกล้าแถวๆเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยผ่านอยู่ประมาณสักช่วง 3-4 โมงเย็นอากาศร้อนมากนะครับอากาศร้อนจริงๆเมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยพอหลังจากนั้นก็ออกมาผมเมื่อวานนี้ก็ไปทำธุระนี่หลายที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังคุณประสบสิริมามาเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: ผอ.ความคืบหน้าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับถนนฉลองกรุงเรื่อง
1: ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเสาล้มบริเวณถนนฉลองกรุงณปัจจุบันเช้านี้เราก็เริ่มได้เคลียร์รถในส่วนของที่ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกเสาไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าทับออกแล้วเรามีการขนย้ายเสาไฟฟ้าออกจากช่องจราจรเสร็จแล้วเช้าวันนี้เราก็คงได้ทยอยปักเสาครับผม
0: ครับก่อนตอนนี้เริ่มปักเสาเรียงครับผอ
1: ตอนนี้การบางเรื่องขุดหลุมก็คือประเด็นปัญหาหน้างานมันจะมีในเรื่องของแนวตรงนี้มันจะมีแนวท่อแก๊สทีนี้เราประสานทางปตท.กับบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏว่าเราจะไม่สามารถขยับตำแหน่งเสาจากจุดเดิมได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีสกัดจุดเดิมเพื่อเอาปูนออกเสร็จแล้วเราถึงจะปักลงตำแหน่งเดิมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องแนวท่อแก๊สที่จะไปโดนเพราะว่ามันเป็นแนวท่อแก๊สแรงดันสูงครับซ
0: ึ่
1: งถ้าไปโดนมันจะเกิดการระเบิดได้ตรงนี้ครับ
0: โอ้ครับ
1: ปัญหาก็จะเป็นตรงนี้ครับ
0: อย่างนี้แสดงว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นไหมครับผอ
1: ครับนานขึ้นก็เบื้องต้นที่สันนิษฐานไว้ว่าถ้าเร็วสุดก็อาจจะเป็นค่ำคืนนี้กับประมาณค่ำอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือต้องรอดูปัญหาอุปสรรคหน้างานเรื่องแนวท่อแก๊สตรงนี้ครับ
0: พอครับที่อย่างฝั่งจากแยกนิคมไปทางด้านของหนองจอกเนี่ยได้เพิ่มเติมเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าฝั่งนี้น่าจะเสร็จก่อนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
1: ตอนนี้จุดหลักๆที่มันในนิคมที่ประมาณ10ต้นตรงนั้นเราจ่ายไฟไปเมื่อเช้าแล้วแต่ว่าที่เหลือตรงนี้คือในแนวถนนฉลองกรุงนอกเขตนิคมครับตรงนี้
0: อย่างฉลองกรุงที่ตอนนี้จ่ายไฟแล้วอย่างเช่นซอย31เนี่ยนะฮะที่เขามีการปิดการจราจรแถวๆแยกนิคมไหมตรงนั้นแยกนิคมอุตสาหกรรมถึงซอยฉลองกรุง47อะครับตรงนี้ยังทำงานอยู่ใช่ไหมฮะทั้งสองด้าน
1: ครับยังทำงานอยู่ครับตรงช่วงบริเวณซอยประมาณ35ถึง40เจ็ดกว่าด้านนู้นไปครับจุดนี้เป็นบริเวณที่จุดเสาหักซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลครับตรงนี
0: ้ครับแล้วที่จ่ายไฟได้บ้างแล้วนี่มีพื้นที่ตรง
1: เราได้บ้างแล้วคือเราตัด ัดจุดที่นอกเหนือจากเสาล้มเราก็จะเป็นการปรับเบรกไว้ก็จ่ายไฟให้คืนให้ประชาชนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับ
0: แต่ว่าโดยรัศมีของโดยรอบถนนฉลองกรุงเนี่ยที่ยังไม่ได้จ่ายไฟนี่มีอีกเยอะไหมครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ระยะทาง 1.5 กิโลที่เราเช็คจากแผนที่ก็จะมีผู้ใช้ไฟประมาณ 3,000 กว่าสังฆาเรือนประมาณนี้ครับ
0: ที่ยังจ่ายไฟไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ครับผมครับ
0: ที่ยังจ่ายไฟไม่ได้อีก 3,000 กว่า
1: ครับ
0: ครูหลังคาเรือนเลยนะ
1: ตอนนี้จำนวนที่เสาล้มทั้งหมดจากการสรุปข้อมูลทั้งหมดก็คือเจ้าจะเป็นเสาสายส่ง22เมตรนี่ก็ประมาณ50ต้นแล้วก็ในส่วนของเสา12เมตรของสายป้อนนี่ก็ประมาณ60ต้นครับรวมแล้วก็ประมาณ100กว่าต้นครับ
0: 100กว่าต้นนะถ้ารวมเสา12เมตรด้วย60ต้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอ
1: ้กับเสา22เมตรอีกประมาณ50ต้นครับ
0: แล้วทีนี้ยังเหลืออีก 3,000 กว่าหลังคาเรือนเนาะที่กำลังเร่งมือในการจ่ายไฟ
1: ครับกำลังเร่งปักเสาพัดสายเพื่อจ่ายไฟครับ
0: มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับผอ.เพราะว่าโอ้นี่เร่งทำงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนถึงตอนนี้อ
1: ุปสรรคที่เมื่อคืนก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของรถยนต์ที่การเคลื่อนย้ายมันจะยากเพราะว่ามันเกี่ยวกับในเรื่องของเสาอะไรที่ล้มมาแต่ตอนนี้เราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วอุปสรรคที่เหลือก็จะเป็นแค่ในเรื่องของแนวท่อแก๊สครับ
0: แนวท่อแก๊สนี่อยู่ลงห่างลึกลงไปกี่เมตรครับ
1: ประมาณเมตร75
0: โอ้ถือว่าไม่ลึกเลยนะครับ
1: มันอยู่แนวเดียวกันกับที่เราปักเสาเพราะเราปักเสาก็ลึกประมาณเมตร75ถึง2เมตร10ประมาณนี้ครับ
0: ในส่วนของแนวท่อแก๊สตรงนี้ต้องดำเนินการยังไงครับผอหรือว่าต้องไม่ไปยุ่งกับเขาเลย
1: เราประสานทางบริษัท PTTC กับทางปตท.เขาแจ้งว่าตรงนี้เนื่องจากว่าแนวเดิมมันติดตั้งมานานเสร็จแล้วมันก็อาจจะมีการสไลด์ไปตามดินเพราะฉะนั้นการไปชี้จุดโดยไม่มีเครื่องมือแล้วจะไม่ได้ครับ
0: แล้วต้องทำยังไงครับอย่างนี้
1: เราก็ต้องลงตำแหน่งเดิมอย่างเดียวตามที่ผมเรียนแจ้งครับ
0: คือเหมือนกับว่าต้องไม่ไปยุ่งกับเขาเลยใช่ไหมต้องไม่ไปยุ่ง
1: ผมขออนุญาตสลับไปทางครับเลขาทางมทพอดีท่านจะมา
0: ครับผมก็คือตรงนี้เราต้องไปยุ่งกับท่อแก๊สใช่ไหมครับต้องทำงานของเราอย่างเดียว
1: ครับเพื่อกระบวนท่อแก๊สคือเราต้องขุดเจาะลุมเดิมเพื่อปักในตำแหน่งเดิมครับตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องโดนท่อแก๊สครับ
0: ครับผมเดี๋ยวขออีกคำถามนึงได้ไหมฮะเห็นทราบว่าทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับถ้าเกิดผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเสาสายของเราล้มทับตรงนี้เราก็จะมีกฎระเบียบในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบขั้นตอนอยู่แล้วครับตรงนี
0: ้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณครับ
1: ตัวนี้ก็อาจจะประสานสสร.ในเรื่องการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าจำซีก็จะปิดการจราจรในช่วงดังกล่าวครับ
0: ครับผม
1: อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ถนนคุ้มเก้าครับ
0: คุ้มเก้าได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผอ.เดี๋ยวเพิ่มเติมกันต
1: ่
0: อสวัสดีครับผอ.นี่ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะตั้งแต่เมื่อวานตลอดต่อเนื่องกลางคืนจนถึงเวลานี้เลยครับขอบคุณคุณประสบสิริมานะครับผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังด้วยเนี่ยครับโอ้นี่มีอุปสรรคอีกอย่างนึงคือแนวท่อแก๊สที่อยู่ด้านล่างถนนเนี่ยมันลึกแค่เท่าไหร่เมตร70เซนเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่ามีปัญหาตรงนี้เป็นอุปสรรคแต่ว่าเขาก็จะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประเมินหน้างานการทำงานต้องละเอียดขึ้นต้องระมัดระวังขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานขึ้นย้ำนะครับคุณผู้ฟังถนนฉลองกรุงยังมีการปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานการเก็บกู้เสาการปักเสาใหม่บริเวณถนนฉลองกรุงนะครับซอย31หรือว่าช่วงแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถึงฉลองกรุง47นะครับสะพานลำกอไผ่ปิดการจราจรทั้งสองด้านก็ให้เลี่ยงไปใช้ถนนร่มเกล้าถนนคุ้มเกล้าทดแทนนะครับนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งทำงานเพื่อที่จะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบประมาณ 3,000 กว่าหลังคาเรือนให้ได้ใช้ไฟฟ้าให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยนะครับทำงานกันมาตลอดตั้งแต่เย็นค่ำ ต่อเนื่องเช้าวันนี้นี่นะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับรับแจ้งทาง LINE @js100 ถนนรัชดาภิเษกช่วงระหว่างแยกสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าใต้สะพานพระราม9นะครับบริเวณจุดเกิดเหตุคือบนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์เกิดเหตุเมื่อช่วง 7:15 นะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล IMH สีลมนะครับพื้นที่ของสน.บางโพงพางนะฮะอุบัติเหตุนี่8รายแล้วนะครับต่อเนื่องกันมาถึงเช้าวันนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเรื่องของการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถก็เป็นการทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่ขับรถดีได้รางวัลตอบแทนเชิญชวนเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเข้ามาร่วมในสังคมคนขับรถดีด้วยกันกับโครงการคนรักรถสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยโดยการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถของเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขามีทางเลือกให้ครับนั่นคือการทำประกันประเภท3รองรับสมาชิกใหม่ที่สนใจสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลหรือกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับแต่ประกันประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ถ้ารถนะครับของเราเนี่ยไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณขับรถดีคุณได้เงินคืนด้วยทั้งการทำประกันประเภท1และประเภท3ใครสนใจนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนลองสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับขับรถดีได้เงินคืนเป็นอย่างไรฟังมาจากจสร้อยนะลองไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่02-150-0888นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808 ลอด24ชั่วโมง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
11: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้กับจสร้อยคุณผู้ฟังครับทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเขามีการสอบนะวันนี้ผู้เข้าสอบ 5,550 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีสนามสอบนะครับจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 4,151 คนราชภัฏสวนสุนันท์นะ 4,000 คนนะครับพาณิชยการราชดำเนิน 2,845 คนก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับการจราจรโดยรอบนะครับของบริเวณสนามสอบทั้ง4แห่งด้วยนะครับการจราจรก็รถเยอะนะก็มีการสอบตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ถึง 12:45 น.นะครับก็ช่วงนี้ใกล้เข้าห้องสอบแล้วนะครับดูการเดินทางเดือดเถาทางด้านของราชวิถีขออภัยทางราชนครราชสีมานะครับรถเยอะนะครับช่วงจากแยกอู่ทองนอกมาทางด้านของแยกการเรือนนะครับแล้วก็ลงจากสะพานสังฮีเนี่ยยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเลยครับถนนราชสีมารถเยอะนะครับราชวิถีก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับบางจุดก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรจุดนี้ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ช่วง MRT สุขุมวิทในซอยเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีนะครับที่จะผ่านมาทางด้านของเพชรพระรามต่อเนื่องไปราชเทวีตอนนี้รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับผ่านแนวก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีคุณผู้ฟังครับเราติดตามกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะครับโกดังเก็บพัสดุที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งได้รับแจ้งเมื่อช่วงเวลา 6:50 น.นะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าและส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและแสงเพลิงเป็นจำนวนมากรุนแรงขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงกันได้เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ยได้เพิ่มเติมจากทางคุณอนุชปางพุทธิพงศ์นะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะฮะนี่ก็เป็นคลิปหน้าล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณนุตินะครับสวัสดีครับคุณนุตนะสวัสดีครับ
1: คุณนุตใช่ครับนุติครับสวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณนุตนะ
1: จะแจ้งนิดนึงคือว่าตอนนี้ฮะมีผู้ชายใส่เสื้อแดงท่าทางเหมือนสติไม่ดีนะฮะเดินอยู่บนสะพานลอยที่เป็นสะพานลอยรถข้ามแยกอะฮะระหว่างที่ตัดรัชดาตัดลาดพร้าวอะครับ
0: ครับแยกรัชดาลาดพร้าว
1: เขาก็คือเขาก็เดินกลับไปฮะก็คือเขาก็เดินกลับไปกลับมาฮะอยู่บนสะพานลอยเลยซึ่งน่าจะค่อนข้างอันตราย
0: ลักษณะการแต่งกายนี่ยังไงครับ
1: เป็นใส่เสื้อสีแดงครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นรู้สึกจะสีดำ
0: อยู่บนสะพานลอยเนาะ
1: ใช่ครับเดินตอนแรกเดินจากเดินจากลาดพร้าวจะไปทางวิภาวดีแล้วก็อีกสักแป๊บนึงนะฮะเดินจากทางวิภาวดีฮะจะกลับไปลาดพร้าวอีกแล้วก็คืออยู่บนสะพานลอยเลยฮะเดินกลับมาสองรอบแล้วฮะ
0: รัชดาตัดกับลาดพร้าวนะครับตรงนั้น
1: ใช่ครับจะมีสถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
0: จะเป็น MRT ลาดพร้าวใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นสกายวอล์กด้านบนเนี่ยครับแล้วดูเขาเป็นอันตรายอะไรยังไงไหมตรงนี้ครับ
1: คือเขาไม่ได้อันตรายแต่ว่าเขาเดินกลับไปกลับมาแล้วก็เหมือนกับบางทีเขาก้มหยิบสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นสะพานนะฮะบนถนนนะฮะ
0: ครับก็ยังอยู่ด้านบนสะพานลอยเนาะที่คุณเห็นเนี่ย
1: เมื่อกี้นี้ยังอยู่ฮะแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วฮะไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนแล้วแต่ว่าก็เดินกลับไปกลับมาอยู่แถวเนี้ยฮะผมก็หาเขาไม่เจอแล้ว
0: ก็อันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลให้ระวังนิดนึงแบบนี้เนาะ
1: ได้ครับครับผมครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณนุตินะสวัสดีครับก็ เป็นน่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าสวมเสื้อสีแดงนะครับกางเกงขาสั้นสีดำอยู่ด้านบนของสะพานลอยตรงนั้นจะเป็นจุดเชื่อมของสกายวอล์กด้วยนะที่จะเดินไป MRT นะครับซึ่งก็เดาที่เดาทางไม่ได้ว่าเขาจะเดินไปไหนอะไรยังไงก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังแต่ตอนนี้บอกไม่เห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบของแยกรัชดาลาดพร้าวนี่ยังใช้ได้นะครับมีรถมันรอสัญญาณไฟที่ด้านขาเข้าแต่ท้ายไม่ยาวนะครับรามคำแหงด้านเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้โอ้เสรีไทยขาเข้าครับที่จะผ่านบริเวณแยกนิด้าเนี่ยมีท้ายยาวนะครับท้ายสะสมอยู่เสรีไทยประมาณซอยเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนิดนึงตรงข้ามกับซอย27เนี่ยนะท้ายเข้าแยกเนี่ยรถเยอะนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางบางกะปิท้ายสั้นไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามจะดูจุดที่รถติดสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินครับในด้านขาเข้าคือรถยังไม่ติดแต่ว่าเคลื่อนตัวช้านะครับด้านบนสะพานเนี่ยก็มีสะสมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นนะครับของสะพานส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินเข้าแยกบ้านแขกมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับรถติดเหมือนกันออกจากวงเวียนมาทางแยกบ้านแขกก็รถเยอะนะครับลงสะพานพุทธลงสะพานพระปกเกล้าทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้ายังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีครับในด้านขาเข้าแล้วก็ดูทางด้านของวงแหวนกาญจนาตะวันตกเมื่อวานนี้หนักเลยนะฮะเพราะว่ามีอุบัติเหตุแต่วันนี้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเช้าๆอยู่แบบนี้รถยังไม่เยอะนะครับต่างระดับบางใหญ่เข้ามาเนี่ยต่อเนื่องนครอินนะครับพระราม2ต่อเนื่องนครอินเพชรเกษมพระราม2นี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะสำหรับการจราจรนะครับบริเวณวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมต่อจตุโชตรถเยอะนะครับไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยดูแบบผิดปกติดูรถหนาแน่นนะครับช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมจตุโชตนะครับเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่นะประมาณอู้3กิโลเมตรได้เลยนะครับมีชะลอตัวสะสมอยู่นะครับตรงเนี้ยรถเยอะนะครับเหมือนจะมีเหตุนะครับไหลทางด้านซ้ายครับมีรถของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์เนี่ยกู้ภัยทางหลวงนะครับมาเปิดไฟวับๆนะครับแล้วก็มีรถผมพยายามจะดูนะเหมือนเป็นรถทัวร์หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นรถทัวร์หรือเปล่าครับจอดอยู่ไหลทางเนี่ยประมาณ1 2 3 4 4ถึง5คันได้นะครับแล้วก็มีรถเป็นรถพยาบาลนะครับรถแอมบูเรนต์อยู่เลนขวานะครับขออภัยอยู่เลนซ้ายนะครับส่วนรถ 4-5 คันที่จอดอยู่เนี่ยเขาจอดอยู่ไหลทางนะครับทำให้รถเนี่ยต้องเบี่ยงรถที่วิ่งช่องทางด้านซ้ายก็จะต้องเบี่ยงออกช่องทางกลางทำให้มาตัดกระแสนะครับรถติดนะตรงนั้นประมาณกิโลเมตรที่35ครับเนี่ยรถจะหนาแน่นเลยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถที่ประสบเหตุหรือเปล่าท่านใดที่ใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับมีรถชะลอตัวอยู่นะขาออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตวนออกนะฮะ บริเวณกิโลเมตรที่35รถเคลื่อนตัวช้าเลยครับคือเขาเบี่ยงออกกันเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยพอเขารู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเนี่ยหรือว่าบางท่านที่ฟังจอสร้อยอยู่ก็จะเบี่ยงออกเลนขวาสุดเนี่ยวิ่งได้นะครับไหลได้แต่ทีนี้อาจจะมีรถมาตัดกระแสด้วยการเบี่ยงออกคือทั้งหมดเนี่ยผ่านได้ประมาณเนี่ยครับคือรถจะมาตัดกระแสกันเลน ไหลทางกับเลนซ้ายเนี่ยนะครับเสียไป2ช่องโดยเฉพาะไหลทางด้านซ้ายส่วนเลนซ้ายเนี่ยมีรถแอมบูเรนซ์จอดอยู่นะครับเปิดไฟวาบๆอยู่วิ่งได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ช่องทางนะครับยังไงฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับด้านขาออกนะครับของวงแหวนต้นออกบริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อจตุโชตนะครับมีรถชะลอตัวนะครับเนี่ยรถเยอะเลยน่าจะเป็นรถบัสไหมที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณ5คันนะครับถึง6คันได้นะเนี่ยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่เดินทางกันอยู่มาจากทั้งด้านของต่างระดับรามอินทราต่อเนื่องไปทางจุดเชื่อมต่อด่านจตุโชตเนี่ยรถชะลอตัวนะครับคือที่สงสัยเพราะว่ามีรถพยาบาลด้วยเนี่ยนะครับเหมือนเป็นรถคาราวานของกรุ๊ปทัวร์อะไรสักอย่างเนาะนะครับที่เขาน่าจะมาด้วยกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็จอดอยู่หลายทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามมันต่อนะครับว่ามีใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีรถพยาบาลเนี่ยมาสแตนบาย1คันนะครับเดี๋ยวติดตามมันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามมันต่อนะครับก็เดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันนะฮะส่วนใครที่กำลังเดินทางไปวังปะอินนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับรถจะมาชะลอช้าช่วงก่อนถึงจุดเชื่อมต่อจตุโชตนะครับเลยต่างระดับรามอินทรามาแล้วนะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสีหศักดิ์หวังได้คนเป็นกลางนั่งประธานประนอมพิพาททะเลไทยกัมพูชาและที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายตั้งด่านดักรถเรียกคนขับลงก่อนจุดไฟเผารถวอดทั้งคันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยภายใน30วันต้องได้คนกลางนั่งประธานประนอมพิพาททะเลไทยกัมพูชาหรืออันคลอสก่อนหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสว่าได้มีโอกาสเจอกับผู้ที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมตนจึงได้เล่าให้ฟังวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับซึ่งเมื่อเลือกประธานกรรมการแล้วก็จะมีการสอบถามมายังฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาอีกครั้งว่ารับได้หรือไม่เพราะแม้ไม่ได้เขียนว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านความเห็นชอบของประเทศคู่กรณีแต่ก็ควรแจ้งให้ทราบว่าใครคือผู้ที่เขาจะเห็นว่ามีความเป็นกลางเหมาะสมซึ่งทางที่ดีที่สุดคือทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันซึ่งนับจากวันที่ไทยแจ้งจะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับต้องเลือกประธานให้แล้วเสร็จภายใน30วันและกรอบเวลาการทำงานร่วมกันหลังจากนั้นก็ต้องเชิญไปพูดคุยเพื่อที่จะหารือข้อมูลแนวทางต่างๆซึ่งคาดว่าจะเจอกันทุกๆ 1-2 เดือนส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยถึงยกเลิก MOU 44นั้นก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาภายใต้บริบทใหม่เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นภาคีอันคลอสนอกจากนี้สิทธิ์ที่จะนำไปสู่การยกเลิก MOU 43ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าถ้าคุยกันจริงๆโดยไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง MOU ฉบับนี้ก็มีประโยชน์เพราะมีข้อตกลงเรื่องหลักเขตแดนไปพอสมควรแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย 7-8 คนตั้งด่านดักรถบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยได้ควบคุมตัวคนขับรถลงจากรถก่อนจะจุดไฟเผารถยนต์เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงรถได้รับความเสียหายทั้งคันจากนั้นยังวางระเบิดในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อขัดขวางการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำหรับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุคนร้ายเผารถทัวร์มาแล้วเจ้าหน้าที่ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกในเวเนซุเอลาเพิ่มเป็น920คนแล้วบาดเจ็บกว่า 3,300 คนขณะที่หลายประเทศส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเกิดเหตุเครื่องบินเล็กลำหนึ่งพุ่งชนอาคารซิติทาวเวอร์ตึกระฟ้าสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งของจีนผนังชั้นนอกได้รับความเสียหายเศษซากเครื่องบินร่วงลงพื้นตำรวจเร่งปิดพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดเยอรมนีเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลโดยวัดได้ 41.3 องศาเซลเซียสที่เมืองชาบรึกเกิลทางตะวันตกของประเทศซึ่งอาจทำลายสถิติเดิมเมื่อปี 2562 สมลักษณ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โด ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: การนาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับคุณผู้ฟังกรณีของวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ทิศทางขาออกนะครับช่วงบริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อกับด่านจตุโชตนะครับที่ก่อนหน้านี้ครับมีรถทัวร์จอดอยู่ประมาณ6คันล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่1คันนะครับดูแล้วหน้ารถน่าจะเสียนะครับคันอื่นเนี่ยไปต่อได้แล้วนะครับตอนนี้มีการวางกลวยยางบริเวณจุดที่รถทัวร์1คันที่เหลือเนี่ยจอดอยู่เหลือแค่1คันนะครับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วนะครับเหลือรถทัวร์คันนี้คันเดียวไหลทางด้านซ้ายนะครับมีการวางกลวยยางวางกั้นไว้อยู่ยังวิ่งผ่านได้ทุกช่องทางแต่รถชะลอตัวท้ายแถวไม่ยาวนะครับก็มีสะสมอยู่เนี่ยประมาณสัก3กิโลแต่ว่าเป็น3กิโลเมตรที่เคลื่อนตัวได้ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ทุกช่องทางก็บางคันอาจจะชะลอดูนะครับโดยเฉพาะคันที่วิ่งเลนซ้ายเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปให้นะครับเดี๋ยวติดตามให้ว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่แต่เข้าใจว่ารถน่าจะเสียนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นมีรถเป็นรถกู้ภัยเป็นรถตู้นะครับมาจอดกันไว้ให้นะครับแต่ตอนนี้ไปหมดแล้วเหลือกลวยยางที่เขาวางกันเอาไว้แล้วก็รถทัวร์อีก1คันนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะครับส่วนคุณเกริกฤทธิ์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าราชพฤกษ์นี่มีคนเดินอยู่กลางสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะครับสวมชุดสีดำเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางขวาก็เตือนให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยนะครับสภาพการจราจรบางจุดนี่ก็สายๆมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดูภาพรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะฮะคุณผู้ฟังพบเห็นอุปสรรคการเดินทางตรงไหนยังไงช่วยเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับส่วนตอนนี้ทางวงแหวนกาญจนาตอนออกนะครับรถยังชะลอตัวนะฮะหลายท่านที่มาจากทางต่างระดับบางต่างระดับรามินทราจะต่อเนื่องไปทางด่านจตุโชตอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถชะลอตัวคือก่อนหน้านี้มีรถทัวร์เขาจอดหลายคันเข้าใจว่าน่าจะจอดเสียนะครับตอนนี้เหลืออยู่1คันรถชะลอตัวนะครับไม่ได้ติดแต่เคลื่อนตามกันได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มรถไหลตามกันได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็จะอยู่ประมาณสักเดี๋ยวดูนิดนึงนะแถวๆช่วงประมาณกิโลเมตรที่35นะตรงนั้นนะฮะถ้าเลยไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับไม่ติดเลยยาวๆที่ถึงบางปะอินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องส่งข่าวกันนะครับทางด้านของกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนะฮะเขามีให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะครับเพื่อลุ้นรับเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับมูลค่า300บาทนะหน้าฝนแล้วนะครับถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกแรงนะครับทีนี้ถ้าคุณเจอกับถนนที่ลื่นแบบนี้เนี่ยควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดคำถามนี้เลยนะครับควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับมีให้เลือก2ทางเลือกนะครับข้อ A ก็คือตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะครับส่วนข้อ B คือเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะครับร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับคุณฟังเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook JS100 Radio อยู่ด้านบนสุดเลยพอเข้าไปที่ Facebook แล้วเนี่ยเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปที่โพสต์ของ Toyota ถนนสีขาวคุณฟังเราจะมีลิงก์ไว้ให้แปะลิงก์ไว้แล้วคุณฟังกดที่ลิงก์ตามลิงก์ไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับหรือตอนนี้ใครที่ติดตามดูไลฟ์สดทาง YouTube JS100 เข้ามาสแกน QR Code ที่เด้งขึ้นมาหน้าจอได้เลยก็จะพาคุณไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปตอบคำถาม ทางทีมงานจะคัดเลือกนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีให้ได้รับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับประกาศผลวันที่7กรกฎาคมทาง Facebook JS100 Radio นะครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยนะครับหรือว่าจะให้ผู้มารับมอบแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยดอกจัน1808หรือ1137กิจกรรมเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนะมาร่วมตอบคำถามลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัล นะครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรามีรายการ JS100 Next นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามกับทางคุณศศยมนวันนี้เป็นเรื่องของสวนจันเรืองแปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันนะฮะพูดคุยกับทางแขกรับเชิญคุณณัฐวุฒิจันเรืองนะครับเจ้าของสวนจันเรืองติดตามรายการ JS100 Next ช่วงนี้ครับ
4: พลาสติกที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปเลยที่ชื่อว่า PP อย่างนี้PE HDPE สังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่ขุ่นไม่ใสไม่กรอบประมาณนี้ถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่คือว่าฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่น

0: และนี่คือรายการ JS Right Next ค่ะทุกวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่ามีวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยต้องประสบพบเจอซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หลายภาคส่วนออกมารณรงค์ให้ประหยัดพลังงานและยังไม่พอค่ะในการหาพลังงานทดแทนซึ่งในเอพิโซดของเราวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะพาทุกคนไปรู้จักกับส่วนที่หนึ่งส่งตรงจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีวิธีการจัดการสวนอย่างไรนวัตกรรมอะไรที่สามารถเปลี่ยนจากขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้แล้วก็ยังมีความน่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับส่วนนี้อีกนะคะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนนะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองค่ะเป็นเจ้าของสวนจันเรืองจังหวัดจันทบุรีและก็เพจวิถีชาวสวนบายสวนจันเรืองพ่อลูกผู้ติดตามกว่า 10,000 กว่าคนค่ะไปพบกับคุณณัฐได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณณัฐวุฒิแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมณัฐวุฒิจันเรืองนะครับก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนจันเรืองเกษตรยั่งยืนครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนจันเรืองครับผมทำผลไม้อยู่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีครับ
0: อ๋อส่งตรงจากจันทบุรีเลยอันนี้ก็คือออฟฟิศที่นั่นเลยใช่ไหมคะที่ทำงานที่ที่สวนเลยอยู่ในสวนเลยไหมคะ
1: อยู่ในสวนเลยครับแต่ว่าก็จะทำเป็นห้องทำงานแต่ว่าอยู่ในครับท่ามกลางสวนก็จะมีจอข้างหลังอย่างนี้เอาไว้ดูค่าต่างๆในสวนเราครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดประตูออกไปก็คือจะเห็นเป็นต้นไม้ต้นอะไรเลยเนาะที่เราปลูกกันใช่ไหมคะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ เปิดประตูหน้าบ้านก็เป็นสวนเปิดประตูหลังบ้านก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านเป็นผักผลไม้ในครัวเรือน
0: ดีเลยค่ะงั้นจริงๆแบ็คกราวด์คุณณัฐวุฒิเนี่ยจริงๆก่อนที่จะมาทำสวนเราทำอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกว่าจบที่จะก่อน
1: ได้หนูใช่ครับผมจบวิศวกรรมเคมีครับก็ทำงานสายกลุ่มน้ำมันแล้วก็พลังงานทดแทนครับเราจบด้านวิศวกรรมเคมีตอนปริญญาตรีเนาะแล้วก็จบปริญญาโทด้านพลังงานทดแทนพอดีก็จะไปอยู่ในสายของพลังงานสายของวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนครับก่อนที่จะกลับมาพัฒนาสวนที่มีอยู่ครับผม
0: ซึ่งจริงๆก็คือมีสวนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นทางครอบครัว
1: เดิมทีจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็มาศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วก็เอาพืชอื่นเข้ามาเพิ่มให้มันเหมือนเก็บมีรายได้ทั้งปีวนเวียนกันไปครับแล้วก็มีการแปรรูปด้วยครับ
0: ทำมาได้สักกี่ปีแล้วคะที่เราเปลี่ยนจากสายเป็นแบบวิศวกรมาเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะ
1: 10ปีครับผมปีนี้ปีที่11ปี58ปี58ปีนี้ปี69ก็ประมาณ11ปีครับ
0: แต่จากที่ฟังที่คุยกันก่อนน่าจะเข้ารายการดูแบบคุณณัฐวุฒิคือมีไอเดียหลายอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเหมือนเราแบบมีไอเดียตลอด
1: อยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่าน ก็เลย พยายามหาอะไรทำที่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ว่ามันพัฒนาที่ว่ามันดีต่อโลกที่ว่ามันสามารถลดต้นทุนได้ประมาณนี้ครับ
0: ได้เลยค่ะงั้นวันนี้หัวข้อของเราที่รายการเราอยากจะคุยมากที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหูพึ่งเลยเพราะว่ามันเข้ากับช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้มากๆอันนี้คือทำได้จริงด้วยเหรอคะขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมัน
1: ทำได้จริงครับเพราะว่าจริงๆผมจบด้านโรงกลั่นมาด้านปิโตรเคมีมาเราก็จะพอรู้ว่าจริงๆแล้วพวกน้ำมันเนี่ยเขาเอามาแล้วขุดน้ำมันขึ้นมาเขาจะเอาไปฉีดขึ้นรูปเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เลยทำกระบวนการเหมือนย้อนกลับเข้ามาสลายพลาสติกเขาให้กลับมาสู่ในรูปเดิมเขาที่เป็นน้ำมันประมาณนี้ครับใช่ทำได้ครับ
0: ทำไมถึงสนใจประเด็นนี้คะเพราะเหมือนทำมาอันนี้ปีที่3แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับประเด็นนี้ก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำสวนใช่ไหมครับทำสวนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานเป็นหลักอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าเรามาเป็นสายที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีของเสียเหลือในสวนเลยอะไรประมาณนี้มีอะไรที่เอามาทำเป็นประโยชน์ได้เราก็อยากจะทำเพราะมันถ้ามันทำมาได้จริงแล้วมันก็สามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานในสวนเราได้ด้วยก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็เลยลองทำดูขึ้นมาก็ใช้น้ำมันกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสวนเรามาได้ก็ปีนี้ก็3ปีแล้วครับประมาณนั้น
0: งั้นคุณณัฐวุฒิแบบลงดีเทล

0: เขาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทำยังไงให้พลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยให้เวสเนี่ยมันกลายเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้ในส่วนต่อได้ด้วยอะค่ะอาจจะ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ป
1: ับ
0: ็นขั้นตอนหรือว่าวัสดุที่ใช้อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ
1: ครับเริ่มจากวัสดุที่ใช้เพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องพลาสติกเนาะพลาสติกที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปเลยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นถ้าในภาคการเกษตรของผมก็จะมีฟางเป็นเชือกฟางเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นแกลอนน้ำมันแกลอนปุ๋ยน้ำที่มันเป็นปุ๋ยน้ำอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยรวมแม้กระทั่งท่อน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยครับพลาสติกที่ใช้ได้ก็จะเป็นพลาสติกที่ชื่อว่า PP อย่างนี้ PE HDPE สังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่ขุ่นไม่ใสไม่กรอบประมาณเนี้ยถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่ชื่อว่าไพโรไลซิสนะครับก็คือการเผาในลักษณะที่ว่ามันอับอากาศก็คือเหมือนกับเอาพลาสติกเข้ามาละลายด้วยความร้อนเขาก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งไปตามหอกั่นต่างๆนะครับเพื่อลดอุณหภูมิถ้ามีน้ำในการควบแน่นเขาก็จะหยดออกมาเป็นน้ำมันของเราเราก็ได้น้ำมันเอาไปใช้ครับโดยอุณหภูมิที่ได้เนี่ยเราจะควบคุมอยู่ช่วงระหว่าง120 250อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจุดเดือดของแต่ละน้ำมันไม่เท่ากันเวลาเรากั่นออกมาแล้วมันได้น้ำมันรวมนะครับเราก็จะได้ทั้งเบนซินน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันก๊าซผสมกันไปครับเวลาเรากั่นเนี่ยที่ผมทำนะก็ถ้าใส่ไป10 กิโลก็จะได้น้ำมันประมาณ10 ลิตร8-9 ลิตร10 ลิตรประมาณเนี้ยเกือบจะ100%เลยหมายความว่าจากกิโลกรัมนะครับเป็นลิตรแต่ถ้าเอา10ลิตรอันนี้ไปชั่งน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้10กิโลเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราชั่งได้10ลิตรโดยทั่วไปเกือบจะ1:1ครับ
0: อืมค่ะแล้วตัวพลาสติกเหล่านี้ค่ะเราเอามาจากที่ไหนบ้างอะคะ
1: พลาสติกเนี่ยผมเอามาจากกับข้าวที่ซื้อมาฝาขวดน้ำที่ซื้อมาดื่มแกลอนยาที่สวนนะครับเชือกฟางที่ใช้โยงต้นทุเรียนโยงลูกทุเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นของเสียที่อยู่ในสวนเราอยู่แล้วครับเราก็เลยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราทิ้งไปโดยปกติแล้วพลาสติกเนี่ยกว่าเขาจะย่อยสลายเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น100 ปีเนาะถ้าเราเอามาสลายแบบเนี้ยมันจะได้น้ำมันเอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับรถไถพวกกูเบอร์ต้าพวกรถไถเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยเครื่องจักรกลที่มันเป็นเครื่องรอบต่ำเนี่ยมันใช้ได้เลยรอบต่ำก็หมายความว่าเวลาเขาหมุนเนี่ยความเร็วไม่เกิน1,000 รอบต่อนาทีเนี่ยถือว่าเป็นรอบต่ำก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วส่วนที่ผมเนี่ยเอาไปใช้กับเครื่องจักรกลแล้วน้ำมันที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปปั่นเป็นไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ในสวนเราเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เพราะว่าน้ำมันถ้าเอาไปเผาไหม้ปกติมันก็จะมีพวกก๊าซพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถทำให้โลกร้อนได้แต่ถ้าเราเอามาเก็บเปลี่ยนรูปจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่เก็บมาใช้เนี่ยมันก็จะไม่ปลดปล่อยมลพิษให้โลกของเราครับก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้ทางหนึ่งครับ
0: ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นเวสหรือว่าเป็นขยะพลาสติกต่างๆที่มาจากในส่วนเองแล้วก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมาจบที่สวนเหมือนกันเอามาใช้ภายในสวนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายไปเป็นเอาขยะจากอบต.ต่างๆหรือจากโรงพยาบาลหรือจากอะไรเงี้ยที่เขามีพลาสติกที่เป็นของเสียเนี่ยเขาก็เอามาช่วยให้เราช่วยในการเปลี่ยนรูปอย่าเรียกว่าเผาเลยเปลี่ยนรูปจากพลาสติกมาเป็นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้นะครับมีวัดเอาไปใช้จุดเมนอย่างนี้ได้ก็มีครับ
0: อ๋อค่ะจะเป็นในลักษณะรับบริจาคไหมคะใช่ไหมคะในการ
1: คล้ายแบบนั้นคล้ายแบบนั้นครับใช่แล้วก็รอให้เขามาบริจาคเราก็กันน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ถึงขั้นทำเป็นธุรกิจนะเพราะว่าทำใช้เองอย่างน้อยก็ช่วยโลกจากบ้านของเราจากครัวเรือนเล็กๆก่อนประมาณนี้ครับ
0: กับชุมชนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: จากชุมชนด้วยใช่
0: ค่ะและอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการผลิตอะค่ะตัวของกำลังการผลิตเนี่ยวันต่อวันเนี่ยมันจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะ
1: กำลังการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีปริมาณที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่แต่อย่างตัวเตาของผมที่ใช้กลั่นเนี่ยมันรับน้ำหนักเคยใส่สูงสุดที่40กิโลมันก็จะได้ออกมาประมาณ40ลิตรประมาณ38ลิตร39ลิตรอย่างเงี้ยครับต่อวันใช
0: ่
1: ประมาณนั้นเราก็สามารถเอาน้ำมันไปใช้ได้แต่ว่าเวลาผมเอาไปใช้เนี่ยผมไม่ใช่ว่ากันออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้เลยนะครับเราก็มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเช่นเอาไปตกตะกอนพวกสารหรือต่างๆที่เขาเติมแต่งปรุงแต่งมาในพลาสติกอย่างเงี้ยเราก็ไปทำให้เขาเหมือนบริสุทธิ์ขึ้นใสขึ้นไม่เหม็นขึ้นหอมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพอออกมาจากเตาปุ๊บลินปั๊บใช้งานได้เลยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเช่นใส่ดินฟอกสีเช่นเอาผงถ่านมาโรยเพื่อเรียกอะไรเพื่อดับกลิ่นมันอะไรเงี้ยครับก็คือทำให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ไม่เสียอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกรรมวิธีต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วหลักการถ้าจะกลั่นให้ได้แค่น้ำมันเนี่ยก็เอาไปเหมือนกับให้ความร้อนพลาสติกละลายมีไอออกมาเจอควบแน่นเป็นหยดน้ำเป็นน้ำมันแค่นั้นเองครับ
0: พูดถึงเรื่องของหลังจากที่เราได้มาแล้วอะค่ะพอเราไปใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กประมาณไหนใช้ได้จริงดีแค่ไหนประสิทธิภาพอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่าอาจจะเคยเจอเป็นเหมือนอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในที่ผ่านมาค่ะ
1: ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจออุปสรรคนะจะเจอก็แค่ช่วงแรกที่ยังทำใหม่ๆมันก็จะมีขมเหลาบ้างมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วมันก็จะเรารู้วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับมันก็จะเริ่มใสเริ่มใช้ได้ตามปกติเหมือนใส่เครื่องยนต์ทั่วไปตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันที่ใช้ในสวนได้เนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 30% เลยนะใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่เรากันได้ด้วยแหละแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็สามารถประหยัดต้นทุนเราได้อีก 30% มีร้อยประหยัด30มีพันประหยัดมีพันหนึ่งประหยัด300ใช่ถือว่าเยอะนะเราสามารถเอาไปเป็นต้นทุนด้านอื่นได้ซื้อต้นพันซื้อปุ๋ยซื้อยาเพิ่มได้ในส่วนตรงนี้ครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าจริงๆคือในการบริหารจัดการในเรื่องเนี้ยค่ะเรามีการนำเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยนำมาใช้ด้วยไหมคะหรือว่าองค์ความรู้ที่คุณนัทเรียนมาตั้งหลายปีหรือทำงานมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีผมก็เราทำไปเราก็อยากรู้ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ผมก็มีการใส่มิเตอร์วัดอุณหภูมิอย่างนี้วัดปริมาณไฟที่เราผลิตได้ในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยควบคุมคอยคอนโทรลไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับผลิตไฟได้เท่าไหร่สามารถทดแทนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาใช้เพื่อเป็นตรวจสอบการใช้พลังงานของเราในสวนด้วยรวมไปถึงการใช้ระบบ IoT ในการจัดการให้น้ำในสวนให้น้ำตามความชื้นของดินให้น้ำตามอุณหภูมิอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถช่วยลดต้นทุนเราได้อีกทางนึงเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราให้น้ำตามความไม่ได้ให้น้ำตามความชื้นแล้วเขาจะให้น้ำไปชั่วโมงนึงพอเราเริ่มมีเซ็นเซอร์มาจับปุ๊บเนี่ยอาจจะเหลือแค่45นาทีใน45นาทีตรงเนี้ยมันลดค่าไฟฟ้าได้ลดปริมาณน้ำที่เราใช้ไปได้เงี้ยครับก็เป็นการคอนโทรลสวนทางนึงทั้งการผลิตน้ำมันแล้วก็ทางควบคุมภายในสวนเราด้วยครับ
0: ที่อยู่ข้างหลังไหมคะจอทั้งหลายแหล่ใช่ไหมคือ
1: ใช่อันนี้เป็นจอที่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราผลิตไฟฟ้าจากอะไรแล้วก็ผลิตจากที่ไหนบ้างแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วก็มีการเปิดปิดน้ำอุณหภูมิความชื้นที่เราใช้ในแต่ละวันตอนเนี้ยหน้าสภาพอากาศตอนเนี้ยที่สวนเราเป็นยังไงอุ่นร้อนไปไหมชื้นไปไหมแห้งไปหรือเปล่าถ้าแห้งไปก็เปิดน้ำนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงๆครับใช่แล้วเป็นเหมือนเป็นชาวสวนยุคใหม่ประมาณนี
0: ้โอเคเป็นแบบเหมือนเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลเนาะมา drive เป็นหลักประมาณนึงได้ค่ะแล้วอย่างนี้อันนี้ฝนถามแบบดีเทลนิดนึงสมมติบางคนอ่ะเพิ่งมาฟังแล้วไม่รู้จักว่า IoT คืออะไร Internet of Things คืออะไรหรือว่าสมมติถ้าอยากจะทำหรือมีแนวทางที่อนาคตอยากจะพัฒนาสวนเราให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คุณณัฐวุฒิให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับ IoT หรือ Internet of Things หรือ Smart Farm เนี่ยเขาเป็นเหมือนตัวช่วยที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจสวนเรามากขึ้นรู้ทันอนาคตของสวนเราว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ช่วยจัดการสวนเราได้ง่ายขึ้นเรามาดูข้อมูลปุ๊บเรารู้เลยว่าเราต้องให้น้ำหรือเปล่าตอนนี้สวนเราร้อนแค่ไหนเราควรจะจัดการยังไงใส่ปุ๋ยไปแค่ไหนแล้วมีการบันทึกประจำวันอันเนี้ยเหมือนเป็นผู้ช่วยเรานะครับเหมือนเป็นแรงงานให้เราคนนึงแต่เราไม่ต้องจ้างเขาแล้วก็การเริ่มต้นไม่ยากเดี๋ยวนี้มีพวกสวิตช์อัจฉริยะอะไรสำเร็จรูปมามากมายเริ่มต้นหลักแค่ร้อยกว่าบาท200ก็สามารถควบคุมการให้น้ำควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดปั๊มน้ำในสวนได้แล้วครับเขามีในเขาเรียกอะไรในตลาดออนไลน์ในแอปพลิเคชันก็สามารถหาซื้อได้นะครับมันสามารถทำให้เราทำสวนได้สะดวกมากขึ้นอย่างของผมมี5สวนเนี่ยผมก็ให้น้ำจากที่ตรงนี้ได้เราไม่ต้องออกไปประจำสวนแค่นี้เราก็ลดค่าน้ำมันในการขับรถไปแต่ละสวนได้แล้วอย่างเงี้ยครับประมาณคือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการสวนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นเพราะเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะแบบราคาจับต้องได้ง่ายๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนต์เป็นโฮมแอสซิสแตนต์เป็นฟาร์มแอสซิสแตนต์หาซื้อได้ในแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ด้วยครับแบบนี
0: ้
1: ประมาณ
0: แปลว่ามีให้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะอาจจะไม่ได้ต้องแบบจบวิศวกรรมมาก็สามารถทำได้จริงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับหรือว่ามีความรู้หน่อยเราก็อยากรู้ข้อมูลอะไรในสวนเราก็ไปหาเซ็นเซอร์มาเช่นอยากรู้ระดับน้ำในสวนเราเหลือเท่าไหร่ค่า pH ของดินเป็นเท่าไหร่ก็ไปหาเซ็นเซอร์มาแล้วก็ฝังไปแล้วค่าก็จะมาแสดงในจออย่างจอข้างหลังนี้นะครับเรามาถึงตื่นเช้ามาเราเปิดประตูเข้ามาเราก็ดูเลยว่าตอนนี้สวนเราทั้ง 4-5 สวนน่ะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับเราดูแล้วฝนตกเราก็ไม่ต้องให้น้ำแล้วก็ลดค่าไฟไปได้อีกลดปริมาณน้ำไปได้อีกอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ที่สวนที่ดูแลอยู่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่อะคะแล้วเราปลูกอะไร
1: ประมาณ660ไร่เราก็จะติดแล้วก็จะติดตั้ง weather station ดูสภาวะอากาศในสวนนะครับติดตั้งความชื้นในดินติดตั้งค่า pH ค่าปุ๋ยที่อยู่ในดินแล้วก็มอนิเตอร์ตามแนวนั้นเลยเราจะได้อย่างการดูค่าปุ๋ยในดินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าค่าปุ๋ยที่เราต้องการใส่อ่ะมันเยอะอยู่แล้วอ่ะปุ๋ยที่เราว่าจะใส่อ่ะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แบบนี้ครับประมาณนั้นมันยุคนี้การเกษตรทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะไม่ต้องรู้เรื่องเกษตรเยอะเพราะเดี๋ยวนี้กูมีกูรู้เยอะนะครับไม่ต้องรู้การเขียนโค้ดเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำโปรแกรมมาซัพพอร์ตแม้กระทั่งกรมส่งเสริมดิจิทัลเองหรือว่าดีป้าเนี่ยเขาก็ทำตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับเกษตรกรอยู่แล้วที่สวนนี่ก็ติดตั้งอยู่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของฟรีๆด้วยครับใช่ดีครับ
0: ประเด็นหลักสำคัญเลยได้เลยค่ะโอเคแล้วในอนาคตล่ะคะมีแพลนจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนหรือเรากำลังสนใจอินเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะช่วงน
1: ี้ในอนาคตของผมตอนนี้ก็คือพยายามให้พลังงานที่สวนเนี่ยค่าไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้ให้ขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์เนี่ยที่เกิดขึ้นในสวนเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้มีกิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนที่มันต้องทิ้งไปทุกปีถ้าปล่อยไว้หมักไว้มันจะเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเราจะเอามาเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้ากลับมาใช้แล้วก็กากที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยใช้เองก็คือพยายามที่จะทำให้สวนเนี่ยเป็นสวนที่เหมือนกับสวนรักโลกนะจะมีขยะไม่ได้เลยเราจะเก็บขยะต่างๆทั้งพลาสติกขยะกิ่งไม้ใบหญ้าขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารผมก็เอามาบักเป็นไบโอแก๊สนะเพื่อที่จะเอาแก๊สมาใช้หุงต้มในสวนตอนนี้ก็มีก็คือกินพ่อแม่คนสวนคนงานใครกินข้าวมีเศษอาหารเหลือเนี่ยเราก็จะเอามารวมกันเทลงบ่อบอลลูนเขาก็จะหมักเป็นแก๊สขึ้นมาเราก็จะเอาแก๊สเนี้ยไปใช้ในครัวเรือนหุงต้มก็ได้ปั่นไฟฟ้าก็ได้คือเราวางกรอบในอนาคตของสวนเราว่าเราจะเป็นสวนศูนย์บาทแบบครบวงจรคือตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยวนลูปกันแล้วเป็นศูนย์ไม่ปลดปล่อยพวกการเดินกระจกออกไปทำลายบรรยากาศด้วยครับป ประมาณน
0: ี
1: ้ใช่ก็แล้วทุกขั้นตอนเราต้องมอนิเตอร์ได้เป็นจุดๆนะครับประมาณโดยใช้ IoT เข้ามาช่วยบริหารจัดการครับ
0: อืมค่ะโอเคเมื่อกี้มีเมนชั่นไบโอแก๊สด้วยอันนี้นึกถึงไอตัวคำว่า 4B ใช่ไหมคะSmart Day Smart Farm เพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชว่าสวนจันทร์เรื่องจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะมีคำนี้ควบคู่มาด้วยนี่
1: คุณ
0: อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
1: 4B ก็คือ Biomass Biogas Biodiesel แล้วก็ Biochar นะครับ Biochar เนี่ยคือเราเอากิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนเนี่ยเอามาทำเป็นถ่านถ่านแบบที่แบบถ่านไร้ควันนะครับแล้วก็เอาไปใช้หุงต้มได้เอาไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้เอาไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้อันนี้คือไบโอชาเป็นการกำจัดของเสียพวกเศษวัสดุทางการเกษตรกิ่งไม้ใบหญ้านะครับไปไบโอแมสไบโอแก๊สไปแล้วนะต่อไปเป็นไบโอแก๊สนะครับไบโอแก๊สก็คือขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารที่กินที่เรากินเราทานเหลือทิ้งกันหมดเนี่ยต้องไปทิ้งขยะเนี่ยเราก็เอามาหมักเป็นไบโอแก๊สแล้วก็เอาแก๊สมาใช้ในครัวเรือนใช้ในสวนของเรานี่แหละครับอันนี้คือไบโอแก๊สนะครับไบโอดีเซลก็คือขยะพลาสติกที่เราเหลือใช้เนี่ยแหละเป็นแกลลอนน้ำมันเป็นขวดเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เอามากั่นเป็นน้ำมันแล้วก็มาใช้เติมเครื่องจักรกลในสวนนะครับไบโอแมสก็เป็นไบโอแมสก็คือเป็นวัสดุทางการเกษตรเอามาอัดเป็นก้อนและเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงตรงๆเลยก็จะเป็นหลักการ 4D Smart Waste Smart Farm ก็คือ Smart Waste ก็คือเป็นเวสที่สมาร์ทเป็นเวสที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วก็ทำให้ฟาร์มเราเป็นสมาร์ทฟาร์มครับผม
0: อืมได้เลยค่ะงั้นสรุปแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแพลนในอนาคตอันนี้มีวางแผนไว้คร่าวๆไหมคะอยากทำได้สักประมาณเท่าไหร่ดีกี่ปีข้างหน้า
1: ก็ช่วงในช่วงประมาณไม่เกิน2ปีนี่แหละผมพัฒนาเรื่อยๆนะแล้วคือพอเราคิดคอนเซปต์ได้เราก็จะพยายามหาอุปกรณ์มาตอบสนองคอนเซปต์เราต้องให้เป็นคือคอนเซปต์มันได้และเหลือต่อไปปรับค่าพลังงานให้ที่นี่เป็น0บาทค่าไฟฟ้าครับ
0: จะรอชมนะเดี๋ยวรอลงคิวสัมภาษณ์ได้เลยได้ไหมคะ2ปีข้างหน้าเจอกันอีกรอบนึง
1: เดี๋ยวไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวนายครับ
0: เลยไปอีกได้ค่ะไม่เป็นไรมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วอันนี้ฝนถามแขกทุกคนเลยก็คือรายการเราเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมแบบนี้นี่แหละค่ะได้มาฟังวันนี้คุณนัทเล่าให้ฟังก็คือรู้สึกว่ารู้สึกดีเหมือนกันเป็นเหมือนแนวคิดเป็นต้นแบบให้หลายๆคนเหมือนกันก็เลยอยากจะฟังจากคุณนัทเหมือนกันนะคะว่าทางคุณนัทเองเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมคะ
1: ครับก็อยากจะฝากถึงเรื่องของการให้ความสำคัญของสภาวะอากาศนะครับตอนนี้ก็คือมันอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแต่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันกำจัดเอาขยะที่เราจะทิ้งเนี่ยมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ถ้าใครพอมีสถานที่พอมีช่องทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขยะเนี่ยให้กลับมาเกิดเป็นประโยชน์ได้แล้วไม่ปลดปล่อยเป็นการเรือนจบกลับไปแค่นี้เราก็ช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนของเราได้ระดับนึงแล้วครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะเริ่มจากฟาร์มของผมก่อนแต่ว่าโมเดลเนี้ยตอนนี้เริ่มไปที่ชุมชนต่างๆแล้วทีนี้ถ้าชุมชนหลายๆชุมชนเขาตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันอ่ะมันจะทำให้องค์รวมทั้งประเทศเราสามารถช่วยโลกได้ยิ่งขึ้นนะครับทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นครับผม
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถือเป็นการพูดคุยที่ได้แรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยนะคะที่คุยกับทางคุณนัทในวันนี้แล้วก็คุณนัทก็คือทำให้เราเห็นอีกด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกษตรกรนะคะจะลุกขึ้นมาทำเป็น smart waste smart farm เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าไกลตัวเกินความพยายามนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวให้แรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรอีกติดตามได้ในรายการ JS Right Next พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นก็เป็นรายการ JS Right Next นะครับขอบคุณคุณสัสยมนนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญคุณณัฐวุฒิจันเรืองนะครับเจ้าของสวนจันเรืองนะครับติดตามรายการ JS Right Next ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 น.แล้วไปติดตามทาง YouTube นะครับย้อนหลังกันได้ที่ YouTube JS Right Radio Official นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
8: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
9: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

0: ุณแฟนครับเดี๋ยวขอย้อนดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะครับคุณยมพยายังกด SOS มานะครับบอกว่าถนนจารุเมืองช่วงระหว่างแยกพงพระรามมุ่งหน้าแยกมหานครนะครับก่อนถึงแยกมหานครเล็กน้อยมีอุบัติเหตุชนกัน3คันเก๋ง2แท็กซี่1ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแจ้งมาเมื่อช่วง 9:33 นครับถนนจารุเมืองนะช่วงระหว่างแยกพงพระรามมุ่งหน้าแยกมหานครบริเวณก่อนถึงแยกมหานครเล็กน้อยนะครับชนกัน3คันเก๋ง2คันแท็กซี่1คันขวางซ้ายช่องทางด้านซ้ายนะครับคุณเดชาครับแจ้งอุบัติเหตุสายเอเชียขาเข้าช่วงตรงข้ามหน้าโลตัสบางประอินคุณเดชาให้คุณเดชาเนี่ยเขาใช้ฝั่งขาออกนะครับแต่สังเกตด้านฝั่งขาเข้าด้านตรงข้ามกันเนี่ยนะครับเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่มาคลุมผ้าแล้วนะครับน่าจะนะน่าจะมีผู้เสียชีวิตยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับการจราจรฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการขาออกยังคล่องตัวครับท่านใดใช้เส้นทางนะฮะตรงข้ามกับโลตัสบางประอินเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับส่วนทางคุณเกลกริดขออภัยเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาเนี่ยเราติดตามให้นะคุณเกิดกริดที่บอกว่าเห็นมีคนที่แบบเขาไปเดินอยู่นะครับท่านใดที่อาจจะยังเห็นอยู่เขาเพิ่มเติมได้นะครับตรงบริเวณช่วงกลางสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระนะครับสวมชุดสีดำด้วยเดินทางสวนทางรถด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณเดชานะครับคุณเดชาสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัช
0: ครับคุณเดชาใช้ขาออก
1: เนาะตรงเนี่ยขาเข้านะขาเข้าตรงไอ้บริษัทเสาเข็มอ่ะ
0: ครับ
1: มันง่ามันผมว่ามีคนเสียชีวิตน่ะ
0: เห็นคุมผ้าแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไม่ผมอยู่ตรงข้างๆเนี่ยแต่เห็นไอ้รถร่วมอ่ะเขาสลัดผ้าขาวอยู่
0: ครับ
1: แล้วผมไม่ได้ไปเพราะรถมันติดมากไง
0: อ๋อครับท้ายสะสมยาวไ
1: หมโอ้โหพี่นิ่งเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันเนี่ยมันน่าจะอยู่เลนซ้ายนะ
0: ครับ
1: เลนซ้ายเนี่ยแต่รถมันก็ติดอ่ะเพราะว่าลงอยากยูเทิร์นปั๊บเนี่ยพอยูเทิร์นไอ้ตรงไอ้รถตัดใช่ป่ะ
0: ครับ
1: พอลงไปปั๊บเนี่ยก็เรียบร้อยเลย
0: เออ
1: แล้วตอนเนี้ยยูเทิร์นไม่ได้ด้วย
0: อ้าวเหรอ
1: รถมันติดมากๆเลยอ่ะ
0: โอ้นี่ติดถึงต่างระดับบางปะอินเลยใช่ไหมแต่เขาร
1: ู้เนี่ยผมว่าเลยให้เช็คแล้วอ่ะ
0: ก็คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยกับโลตัสใช่ไหม
1: ใช่
0: บริษัทไอเสาเข็มอะเนาะเขาเสาเข็มคอนกรีต
1: บีพีไอเนี่ยไม่จัดเสาเข็มอะครับ
0: โอ้ท้ายนี่เกือบ
1: นู่นผมว่าเลยให้เช็คนะ
0: เ
1: พราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยอะ
0: ครับ
1: มันออกไม่ได้ตรงนั้นมันไม่มีทางแยกออกทางอะไรออกเลยอะ
0: แ
1: ล้วเมื่อกี้รถร่วมไปอีกคันนึงก็ไปไม่ได้บนขึ้นสะพานแล้ววนลงไม่ได
0: ้แล้วเราเห็นพอจะเห็นรถไหมครับว่าเป็นรถอะไร
1: ไม่เห็นนะผมอยู่ตรงกันข้ามผมขึ้นไอ้ใหญ่ศาลาแล้วมันมองไม่เห็นแต่เห็นแต่กระพุ้งป้าอยู
0: ่มันโดนบัง
1: แต่มีเจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าหน้าที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะมันติดมากๆเลย
0: เห็นแล้วฮะท้ายยาวเลยนะ
1: ทั้งขาเข้าขาออกนะเพราะว่าไงเพราะว่าอยู่เฉยไม่ได้ไงแต่คนก็ขาออกก็ต้องชิดขวาไว้เลยทางซ้ายนี่มาไม่ได้อยู่แล้วเพราะยูเทิร์นไม่ได
0: ้ครับอ๋อตรงจุดนั้นมันเป็นจุดกลับรถพอดีใช่ไหม
1: ใช่กลับพอกลับรถมากลับรถนี่เป็นขาเข้าใช่ไหมคุณพัชมันก็พอลงไปปั๊บเนี่ยเรียบร้อย
0: เจอท้ายเลย
1: ไม่เจอท้ายเลยเพราะตอนนี้มันยูเทิร์นไม่ได้เนี่ย
0: ก็คือจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละมันไม่สามารถ
1: ใช่มันขยับไม่ได้เลยอ่ะมันหน้าเขาจะน่าจะแบบมันจะรถใหญ่อ่ะ
0: ครับนะ
1: มันมีจะรถพ่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยติดพาติดกันไปใหญ่เลยอ่ะ
0: โอ้ครับเดี๋ยวจะกลับเข้ามาฝั่งขาออกไหมครับเนี่ยคุณเดชา
1: ไม่ตอนนี้ผมไม่กลับสิผมอยู่ไอ้เส้นสายบางปะอิน
0: อ
1: ่ะผมวนมาไง
0: ก็ให้เลี่ยงก่อนเนาะตรงเนี้ย
1: ครับต้องเลี่ยงเลยอ่ะมันไปไม่ได้ต้องพูดถึงคนเจอยูเทิร์นไม่ได้แต่ออกขาออกที่จะไปยุทยานั่นไปได้ต้องไปเลนขวานะ
0: ครับโ
1: อ้ขาเข้าเนี่ยไปไม่ได้เลยล่ะตกลงติดมาก
0: ๆโอ้โหคือตรงจุดกลับรถนี่หนักเลยฮะตอนเนี้ย
1: หนักเลยครับ
0: ครับ
1: มีรถใหญ่กลับแล้วมันกลับไม่ได้ไม่ได้
0: เขา
1: ไม่ได
0: ้ก็เรียกได้ว่าเขาเป็นไฟบังคับด้วยนะรถใหญ่บางคันเขาต้องกลับรถไปได้ด้วย
1: ใช่ใช่รถใหญ่ไฟบังคับอยู่แล้ว
0: โอ้หนักเลยครับครับเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกัน
1: นะไอ้นั่นครับคุณ
0: ได้ได้ขอบคุณมากครับคุณเดชา
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครที่ใช้สายเอเชียนะครับขาเข้าตอนนี้หนักเลยนะครับท้ายยาวเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็ขาออกที่จะกลับรถมาฝั่งขาเข้าเนี่ยติดนะครับกลับรถไม่ได้คือเลนซ้ายเนี่ยวิ่งได้แต่ทีนี้ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็ติดนะคือติดกรณีของรถที่จะกลับรถเนี่ยแหละฝั่งขาออกเนี่ยติดเพราะว่ารถบริเวณจุดกลับรถนะครับกลับรถไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ขาออกก็ติดไปด้วยนะก็ยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับแต่ว่าที่เกิดเหตุน่าจะมีผู้เสียชีวิตเพราะว่าทางคุณเดชาเห็นคลุมผ้าแล้วนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับสำหรับเหตุนี้นะคุณผู้ฟังครับใครติดตามทางวิทยุ FM 100อย่าลืมนะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชัน JS 100 JS 100เวอร์ชันใหม่ดาวน์โหลดกันหรือยังครับฝากติดตามรับฟังกันได้นะครับเข้าไปที่โหมดของช่องทางโซเชียลแล้วคุณผู้ฟังก็แตะเข้าไปที่การฟังวิทยุการฟังจส100แบบออนไลน์นะครับติดตามฟังกันได้ทุกที่นะครับนะทุกที่ทั่วโลกเลยนะทางแอป JS 100นะครับก็จะมีฟีเจอร์ของการฟังวิทยุจส100แบบออนไลน์นะตอนนี้เนี่ยทางวิทยุเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของเครื่องส่งเครื่องรับอยู่นะก็คือในส่วนของมีปัญหาการแก้ไขปัญหาสัญญาณการส่งสัญญาณอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังเข้าไปทาง YouTube หรือว่าทางด้านของแอปพลิเคชันสะดวกกว่าแอปพลิเคชันก็กดเข้าไปแล้วก็มีฟีเจอร์ YouTube อยู่ในนั้นด้วยนะนะติดตามทางแอปพลิเคชัน JS 100ก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวเรากำลังประสานกับทางทีมเทคนิคแก้ไขปัญหาสัญญาณการส่งสัญญาณทางวิทยุอยู่นะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันทิ้งท้ายนิดนึงเทพรัตน์มีอุบัติเหตุนะครับกิโลเมตรที่52ขาเข้าเกิดเหตุเมื่อช่วง 5:00 น.นะครับเป็นรถปิกอัพตู้ทึบห้องเย็นชนกับรถบรรทุก22ล้อขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายมีคนเจ็บ2รายย้ายพ้นแล้วนะครับเพิ่มเติมให้ย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลเตรียมรับมือฝนตกหนักสูงสุด 60% ของพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
1: ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นเสี่ยงฝนตกหนักใน30จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตือน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะเกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางตกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงทำให้วันนี้ทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนอง40-60ของพื้นที่และมี30จังหวัดที่เองเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิหนองคายบึงกาฬสกลนครอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครปฐมนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีสุพรรณบุรีตราดระนองพังงากระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: หากจะลิ้มลองทุเรียนภูเขาไฟหนึ่งในสุดยอดราชาแห่งผลไม้ที่หลายคนปรารถนาจะชิมที่ไหนได้ติดตามในช่วงจิจะพาเที่ยวค่ะ
10: เมื่อสายฝนโปรยปรายก็เป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งราชาผลไม้ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วและหนึ่งในจุดหมายที่นักชิมทั่วประเทศต่างเฝ้ารอนั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกษดินแดนที่ให้กำเนิดทุเรียนภูเขาไฟผลไม้ขึ้นชื่อที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ปีนี้จังหวัดศรีสะเกษนะครับชวนทุกคนมาสัมผัสความอร่อยในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569 25-29 มิถุนายนนี้ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษตลอด5วัน5คืนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้และของดีเมืองศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟนะครับมีเนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียดสีเหลืองทองรสหวานมันกลิ่นหอมกำลังดีจนได้รับการรับรองมาตรฐาน GI และกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อทุเรียนคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรผู้ปลูกไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงมั่นใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและความสดใหม่นอกจากทุเรียนภูเขาไฟแล้วนะครับภายในงานยังรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและของดีจากทั้ง22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษมาให้เลือกซื้ออย่างจุใจที่จะไปเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ2569เหมาะมาเที่ยวทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อน หรือสายกินที่ตั้งใจมาล่าของอร่อยต้องปักหมุดมาที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วมาชิมทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ที่ให้ลิ้มลองเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับ
11: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่ต้อง
4: เป็นลูกคน
3: โตและสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณพระเจ้า

0: 10:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการด้วยคุณผู้ฟังหลายท่านที่เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าดูจากปริมาณรถนะครับก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นกรณีของอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วนะมีแจ้งเข้ามานะครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่คุณเดชานะครับแจ้งบอกว่าสายเอเชียนะครับทางด้านขาเข้าเนี่ยที่มีรถไม่ทราบคู่กรณีนะแต่ว่าดูเหมือนจะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตอนนี้ส่งผลกระทบเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถหน้าโลตัสบางประอินที่จะวนไปทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งขาเข้าเองท้ายยังยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอวัดนิดนึงนะฮะล่าสุดเนี่ยท้ายในฝั่งขาเข้าถนนสายเอเชียนะก็ประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆนิดนึงกับโลตัสบางประอินหรือว่าบริเวณด้านหน้าบริษัทเสาเข็มคอนกรีต BPI ตรงนี้นะฮะนั่นคือจุดที่เกิดเหตุก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับตรงจุดนี้ต้องใช้เวลาซึ่งเราประสานเพิ่มเติมไปเรียบร้อยนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งนะฮะจุดนี้มีผลกระทบทั้งฝั่งขาเข้าที่เกิดเหตุและฝั่งขาออกบริเวณจุดกลับรถดังกล่าวด้วยนะครับบริเวณช่วงที่จะผ่านหน้าโลตัสบางประอินเนี่ยนะถ้าเลยไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของฝั่งขาออกนะส่วนกรณีที่เราจะต้องย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือถนนฉลองกรุงที่มีปัญหาเรื่องของเสาไฟล้มตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับยังมีการปิดการจราจรนะครับบริเวณตั้งแต่แยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังฉลองกรุง31ถึงสะพานลำกอไผ่หรือฉลองกรุงซอย47นะครับปิดทั้งสองฝั่งนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งมือในการทำงานทีนี้มันมีอุปสรรคเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีท่อส่งแก๊สนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องทำงานกันให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับท่อส่งแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการทำงานนะครับก็ฝากแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคุณผู้ฟังใช้ถนนคุ้มกล้าวใช้ถนนร่มกล้าวทดแทนได้นะครับแต่ดูเหมือนก็ค่อยๆมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการทำงานเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็ขยับการทำงานเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะมีการประชาสัมพันธ์นะครับเปลี่ยนจุดกรณีรับลงทะเบียนการขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงนะครับโดยทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเปลี่ยนจุดรับลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเยียวยานะครับสำหรับประชาชนที่รับผลกระทบจากเสาไฟฟ้าโค่นล้มส่งผลให้บ้านเรือนหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับจากเดิมก็คือบริเวณจุดเดิมเนี่ยบริเวณซอยฉลองกรุง43เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนลำพะองนะครับเปลี่ยนจุดนะเปลี่ยนจุดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเยียวยามาเป็นโรงเรียนลำพะองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งโต๊ะนะตรงโรงเรียนลำพะองหรือราชเจริญบำรุงเนี่ยนะฮะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถนำเอาหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับตามระเบียบของทางราชการนะครับก็ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำจุดที่ลงทะเบียนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปที่โรงเรียนลำพะองแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นั่นเหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะทั้งการเร่งในการทำงานปักเสาไฟใหม่จ่ายกระแสไฟฟ้าของทางด้านของการไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วยนะครับน นะเพราะฉะนั้นส่งข่าวถึงกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเขาเปลี่ยนจุดในการรับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาจากจุดเดิมนะครับก็คือซอยฉลองกรุง43เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนลำพระองค์หรือโรงเรียนราชเจริญบำรุงเนี่ยนะฮะก็ไปติดต่อได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยนะครับส่วนกรณีของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าหลายคนก็เอ๊ะแล้วการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรที่เขตลาดกระบังอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณกนกพรกันก่อนอยู่ทางสุขุมวิทนะคุณกนกพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณกนกพรมีการแจ้งรถเสียเหรอตรงนั้นฮะ
1: ใช่ค่ะมีรถเสียอยู่ตรงถ้าวิ่งจากทางพระขนงตรงมานะคะเพื่อไปบางนาค่ะแล้วก็จะมีทางขึ้นทางด่วน62ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตรง3แยกตรงนั้นนะคะเลนขวาสุดที่จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนมีรถเสียจอดกระพริบอยู่1คันเป็นรถเก๋งค่ะแล้วรถที่ตามหลังมาก็ยาวมากเลยเพราะว่าไม่รู้เขาก็นึกว่ารถติดออกมาเลือกตั้งล่วงหน้ากันแต่ด้วยเพื่อดิฉันอยู่เลนตรงกลางขับผ่านก็เลยเห็นว่าอ๋อรถเสียแค่คันเดียวแล้วก็เลยติดยาวไปเลย
0: เดี๋ยวนะอันนี้เป็นฝั่งมุ่งหน้าบางนาหรือว่ามุ่งหน้าไป
1: ใช่มุ่งหน้าไปบางนาค่ะจากถนนวิ่งไปบางนาค่ะ
0: โอ้ด้านขาออกนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วเป็นเลนที่กำลังจะขึ้นทางด่วนมันก็เลยขึ้นกันไม่ได้เลย
0: ก็คือตรงนั้นเนี่ยข้ามสะพานพอขึ้นสะพานมาปั๊บที่จะเบี่ยงไปทางด่วนใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะคือวิ่งจากพระขนงตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเพ
0: ื่
1: อจะไปขึ้นทางด่วน62
0: ครับ
1: ค่ะแล้วตรง3แยกตรงแถวตลาดบางจากอะค่ะ
0: อ๋อโอเคตรงแยก62ที่จะขวาไปทางด่วนอ๋อ
1: ใช่ๆค่ะเลนขวาเลนเดียวเลยเพราะมันมีทางขึ้นทางด่วนทางเดียวเคยปิดคราวนี้ก็ปิดยาวเลย
0: ครับท้ายนี่อยู่ประมาณซอย81เลยเกือบจะถึง BTS อ่อนนุชแล้วแยก62ที่จะขวาไปทางด่วนอ
1: ๋อใช่ใช่ค่ะเลนขวาเลนเดียวเลยเพราะมันมีทางขึ้นทางด่วนทางเดียวเคยปิดคราวนี้ก็ปิดยาวเลย
0: โอ้ครับท้ายนี่อยู่

0: เบี่ยงเบี่ยงออกซ้ายได้ไหมเบี่ยงออกซ้ายแล้วไปตบ
1: ใช่ก็ต้องมาแย่งเลนกลางอะค่ะ
0: ใช่ไหมมันก็เลยทำให้รถติด
1: แต่ใครจะรู้ไม่มีใครรู
0: ้ก่อนถึงแยกประมาณกี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: คือก่อนถึงสามแยกตรงนั้นนะคะประมาณช่วงสามคันรถเองค่ะ
0: อ๋อนิดเดียวเท่านั้นเอง
1: ใช่มันก็เลยไม่มีใครรู้กันเลยเพราะเขาต่อคิวกันเรียบร้อยอยู่แล้ว
0: คือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ารถเสียไงใช่ไหมผมเคย
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ก็เลยไม่รู้จะให้ทำยังไงเพราะตรงนั้นไม่แน่ใจตำรวจพี่ป้อมมีไหมพอเห็นก็เงียบเลย
0: เดี๋ยวประสานให
1: ้หรือช่วยประสานงานให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยตอนนี้คุณกนกพรก็ติดกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าใช้ฝั่งตรงข้าม
1: อ๋อไม่ค่ะพอดีอยู่เลนกลางมาอุดมสุขค่ะ
0: อ๋อแต่เลนซ้ายก็ยังไหลได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ปกติเลยค่ะซ้ายขวาแต่คราวนี้จะโดนเบียดละ
0: ก็แสดงว่าติดเนื่องจากรถที่เขารอต่อคิวขึ้นทางด่วนนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเข้าซอย62
1: ใช่ค่ะคันเดียวเลย
0: นะก็แค่จุดนี้จุดเดียวผ่านไปได้แล้วโล่งไหมครับตรงอุดมสุข
1: โล่งค่ะโล่งค่ะไปได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
0: เมื่อวานตอนเย็นนี่ที่นี่ก็ตกหนักเหมือนกันนะอุดมสุขเนี่ยมีน้ำรอระบายด้วยช่วงเย็นได้ใช้เส้นทางว่าหรือเปล่านะแหมตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับเนาะ
1: ค่ะได้ค่ะยังไงรบกวนฝากคุณตำรวจไปช่วยรถคันนั้นหน่อยนะคะ
0: ดีครับขอบคุณครับสวัสดี
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดี
1: ครับ
0: ขอบคุณครับคุณกนกพร
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท้ายอยู่ประมาณซอย81นะครับสุขุมวิทด้านขาออกติดเนื่องจากมีรถจอดเสียเลนขวาสุดที่จะเลี้ยวเข้าซอย62นะครับท่านใดตามหลังค่อยๆนะคุณผู้ฟังค่อยๆเบี่ยงออกนะครับเดี๋ยวจะไปตัดกระแสรถทางช่องทางกลางแล้วก็ทางซ้ายเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้อีกคือเมื่อวานก็เนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ไปหลายที่เหมือนกันนะมาแถวอุดมสุขเนี่ยแถวปุณณวิถีเนี่ยโอ้ฝนตกหนักมากนะครับแต่ดีนะที่หยุดถ้าไม่หยุดนี่แม่น่าจะรอระบายเยอะเลยฮะนะก็เพิ่มเติมกันให้ขอบคุณคุณกนกพรด้วยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราค้างกันไว้เรื่องเกี่ยวกับการจัดพื้นที่เลือกตั้งพรุ่งนี้หลายคนก็สงสัยไงเพราะว่าเสาไฟโค่นล้มที่ถนนฉลองกรุงทีนี้การเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยนะครับอัปเดตกันเมื่อช่วง 8:45 นสำนักงานเขตลาดกระบังลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยนะครับจำนวน5หน่วยด้วยกันซึ่งเขาเข้าตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และระบบต่างๆอย่างละเอียดนะครับหน่วยเลือกตั้งที่10และ11บริเวณศูนย์การค้า V Market แขวงลำปลาทิวจำนวน2หน่วยบอกว่าโครงสร้างเต็นท์ไม่ได้รับความเสียหายและระบบไฟฟ้าภายในหน่วยเลือกตั้งสามารถใช้งานได้ปกติประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับนี่คือหน่วยเลือกตั้ง10 11ด้วยนะครับส่วนหน่วยเลือกตั้งที่12ถึง14บริเวณลานจอดรถโครงการเสนาคิดแขวงลำปลาทิวจำนวน3หน่วยโครงสร้างเต็นท์ไม่ได้รับความเสียหายส่วนระบบไฟฟ้าบอกว่าอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อโดยการไฟฟ้านครหลวงซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับนะได้ตามปกติสำนักงานเขตลาดกระบังมีการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างใกล้ชิดเลยครับเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและเปิดเส้นทางการจราจรโดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้ครับนะฮะก็ยืนยันมาแล้วนะครับจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถที่จะเดินทางออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะส่วนเรื่องของการทำงานการเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทั้งวันเหมือนกันนะครับน่าจะทั้งวันเหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ

0: ที่เพิ่มเติมให้โดยเฉพาะใครที่อาจจะอยู่ระแวกตรงเนี้ยตรงบริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังนะครับส่วนใครจะใช้ถนนฉลองกรุงณเวลานี้ก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับไปใช้ถนนคุ้มเกล้าหรือว่าถนนร่มเกล้าก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะฮะแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยรถการจราจรไม่ค่อยมีปัญหานะฮะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคุณฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับปตท.เขาเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจครับร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569ก็คือปีนี้นะครับเป็นวาระครบรอบ48ปีปตท.ด้วยและเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องครับปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทก็จะประกอบไปด้วยอย่างโครงการที่1เนี่ยก็คือ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่วนผลงานสำหรับโครงการนี้นะครับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเรื่อยไปถึง2สิงหาคม69นะครับประเภทผลงานคือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับส่วนโครงการที่2นะครับ PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะครับกำหนดส่งผลงานครับ 1-7 กรกฎาคม69ประเภทผลงานคือศิลปะดิจิทัลปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจนะครับทุกท่านเลยครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนี้นะครับโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Award ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับทั้งนี้ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณกลุ่มบริษัทปตท.ด้วยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังมีรับแจ้งทาง LINE @JS100 นะครับอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางประกงนะครับจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่52ขาเข้านะครับเทพรัตน์เกิดเหตุเมื่อช่วง 5:00 น.นะครับปิกอัพตู้ถือพ่องเย็นชนกับรถบรรทุก22ล้อขวางช่องทางซ้ายตรงนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายไปแล้วมีบาดเจ็บ2รายมีคุณกนกพรที่รายงานมาเมื่อสักครู่นะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางสุขุมวิทในฝั่งขาออกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะครับเลนขวาก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอย62ทำให้รถที่ตามหลังมาที่จะรอเข้าซ้ายขออภัยรอเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท62นี่ก็ติดไปด้วยนะครับล่าสุดนะเวลานี้เดี๋ยวดูนิดนึงยังมีสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับดูเหมือนดีขึ้นนะเคลื่อนย้ายหรือยังครับเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดไปถึงซอย81เลยตอนนี้ดูเหมือนกลับมาเป็นปกติแล้วนะท่านใดที่ใช้ขาออกสังเกตให้หน่อยครับว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังจอดเสียอยู่ไหมแต่ว่าการจราจรดีขึ้นนะครับณเวลานี้การจราจรดีขึ้นก็เพิ่มเติมได้นะครับจุดไหนที่ดูแล้วมีอุปสรรคกับการเดินทางนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับตอนนี้ฝากด้วยนะครับเรื่องของสัญญาณฟังรับฟังการทางวิทยุเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังได้นะครับแจ้งผลการรับฟังได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาสัญญาณอยู่ทางทีมเทคนิคกำลังดูแลแก้ไขอยู่ย้ำนะคุณผู้ฟังเรามีช่องทางของแอปพลิเคชัน JS100 ดาวน์โหลดได้ฟรี JS100 นะครับ JS100 เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะฮะพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข02ตัวรู้ฟังดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วด้วยใช้งานง่ายขึ้นแล้วเข้ามาติดตามฟังจส.ร้อยได้ในแบรนเนอร์ของช่องทางทางโซเชียลพอเข้าไปปั๊บก็จะมีทั้ง YouTube วิทยุ Facebook Instagram TikTok นะครับโอ้เยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อชั่วโมงที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามทาง YouTube ในแอปพลิเคชัน JS100 ต้องเข้าทางแอป JS100 เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังติดตาม YouTube เข้าไปที่แอป JS100 ปั๊บเนี่ยผมกำลังเข้าไปอยู่นะระหว่างที่พูดกับคุณผู้ฟังไปด้วยเนี่ยเข้าไปที่แอป JS100 แล้วคุณผู้ฟังไปแตะที่หน้าของช่องทางโซเชียลพอแตะเข้าไปปั๊บก็จะเจอโอ้การติดตามโซเชียลกันหลากหลายเลยทั้ง Facebook Instagram X TikTok เว็บไซต์ YouTube แล้วก็มีการฟังวิทยุออนไลน์ด้วยตอนนี้เราทำกิจกรรมทาง YouTube คุณผู้ฟังต้องเข้าไปทางแอปพลิเคชัน JS100 แล้วเปิด YouTube ในแอป JS100 ให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอนี่แหละแล้วก็ส่งมาที่ LINE @js100 ส่งภาพที่คุณแคปมาเนี่ยนะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลพิมพ์เบอร์โทรให้ครบแล้วก็รอลุ้นครับเป็นบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า300บาทมูลค่า200นะบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทภายในวันที่30มิถุนายนเข้าได้เลยครับตอนนี้นะใครยังไม่มีแอปเข้าไปดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชันJS100 เวอร์ชั่นใหม่แล้วเพิ่งจะอัปเดตเมื่อวานส่วนใครโหลดมาแล้วคุณผู้ฟังเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับก็เข้าไปที่ App Store นี่แหละหรือ Play Store แล้วพิมพ์ค้นหา JS100 แล้วจะมีขึ้นมาให้คุณผู้ฟังอัปเดตสำหรับคนเก่านะสำหรับคนเก่าที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้ไปอัปเดตก่อนแล้วอย่าลืมนะผมย้ำนะครับการร่วมสนุกคุณต้องเข้ามาที่แอป JS100แล้วเปิดหน้าช่องทางโซเชียลด้านขวามือครับช่องทางโซเชียลแตะเข้าไปคุณผู้ฟังก็แตะไปที่ YouTube แอปแดงแล้วแคปหน้าจอส่งมาที่ LINE @js100 เอาภาพที่คุณแคปได้เนี่ยส่งภาพที่คุณถ่ายภาพมาได้เนี่ยถ่ายภาพหน้าจอเนี่ยนะฮะมาที่แอปมาที่ LINE @js100 เข้าไปเพิ่มเพื่อนก่อนใน LINE นะครับพิมพ์ค้นหา assign js100 หลังจากนั้นคุณผู้ฟังส่งภาพนี้มาแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เท่านี้เองเดี๋ยวเตรียมลุ้นการบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทจนถึง30มิถุนายนนะครับทักทายคุณแอนคิดด้วยนะครับบอกฟังทางวิทยุไม่ได้ค่ะเมื่อไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ทางวิทยุอาจจะมีปัญหาอยู่ให้ฟังทางแอปพลิเคชัน js100 ดีกว่านะคุณแอนคิดนะครับผมบอกนิดนึงแคปหน้าจอเนี่ยคุณผู้ฟังต้องแคปตรงแบนเนอร์นะหมายถึงอะไรคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป JS100 แล้วคุณผู้ฟังแคปหน้าแรกเลยเนาะหน้าแรกเลยนะอย่าไปแคปตอนที่เข้า YouTube แล้วนะไม่งั้นไม่ได้รางวัลแคปที่หน้าแรกเลยเนี่ยทางทีมงานทางเจ้าหน้าที่บอกว่าส่งมาผิดกันหมดเลยไปส่งหน้าจอ YouTube ให้แคปตอนหน้าที่มีป้ายแบนเนอร์ของ YouTube อ่ะครับคุณผู้ฟังเอางี้เข้าไปที่แอป JS100 อันดับแรกเลยนะเข้าไปที่แอป JS100 คุณผู้ฟังแตะไปที่ช่องทางโซเชียลพอแตะเข้าไปปั๊บเนี่ยหน้าที่มี Facebook Instagram มี TikTok มี YouTube คุณผู้ฟังแคปหน้าจอนั้นแหละถ่ายภาพหน้าจอนั้นก่อนที่จะแตะเข้าไปที่ YouTube อ่ะคุณผู้ฟังถ่ายภาพก่อนซึ่งด้านบนน่ะก็จะมีหัวข้อบอกว่าช่องทางโซเชียลนะครับเห็นไหมพอเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลเนี่ยจะมี Facebook Instagram มี YouTube มี TikTok มี X เนี่ยคุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้าจอนั้นแล้วส่งมาที่ LINE @js100 พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ครบพอส่งมาเรียบร้อยปั๊บหลังจากนั้นค่อยเข้ามากด YouTube แล้วฟังผ่าน YouTube js100 หลายคนตอนนี้แคปหน้าจอ YouTube มาเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนที่ไม่ได้เข้าแอป JS100 แต่ไปเข้า YouTube โดยตรงไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะเราให้เฉพาะคนที่ใช้แอป JS100 เท่านั้นใครไม่เข้าใจพิมพ์มาถามได้นะครับ ทาง YouTube ก็ได้นะฮะหรือว่าสอบถามหลังไมค์ก็ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137เพราะว่าแคปหน้าจอกันมาผิดเยอะเลยส่วนใหญ่เลยเอาใหม่นะเอาใหม่ขอใหม่นะครับภาพที่คุณถ่ายหน้าจอจะต้องเป็นภาพที่คุณเข้าไปในช่องทางโซเชียลแล้วจะมีหน้าของเฟซที่จะมีแบรนเนอร์ Facebook แบรนเนอร์ของ Instagram แบรนเนอร์ของ X แบรนเนอร์ของ YouTube ให้คุณฟังแคปหน้าจอนั้นน่ะแคปหน้าจอนั้นนะแล้วก็ส่งมาใน LINE @sign.js100 นะครับคุณ user IC บอกไม่เข้าใจเนี่ยผมอธิบายง่ายๆแค่นี้อันดับแรกคุณดาวน์โหลดหรือยังอันดับแรกเลยอันนี้ผมถามกรณีที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนะอันดับ1คุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็เป็นช่องทางในการดาวน์โหลดแอปแล้วดาวน์โหลดแอปชื่อว่า JS 100 JS 100อ่ะครับ JS 100เป็นแอปสีเขียวดาวน์โหลดติดตั้งกันปั๊บลงทะเบียนกันเรียบร้อยปั๊บคุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่แอปทีเนี้ยมันจะมีหน้าแรกสุดเลยหน้าแรกสุดที่เป็นหน้า SOS นึกออกไหมฮะหน้าแจ้งเหตุที่มีปุ่มแดงๆ SOS น่ะอันนั้นอย่าพึ่งคุณผู้ฟังเข้าไปอีกหน้านึงแตะเข้าไปที่หน้าของช่องทางโซเชียลแตะเข้าไปที่หน้าของช่องทางโซเชียลหน้านี้แหละพอมาถึงหน้านี้คุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้าจอได้เลยซึ่งหน้านี้ก็จะมี Facebook Instagram X TikTok YouTubeเว็บไซต์จอสร้อยข้างบนก็จะมีฟังวิทยุจอสร้อยออนไลน์หน้านี้เลยครับคุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้านี้พอถ่ายภาพเสร็จคุณผู้ฟังเข้าไปที่ไลน์ไปเปิดไลน์นะครับแล้วคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกับจอสร้อยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับช่องเพิ่มเพื่อนแล้วคุณผู้ฟังพิมพ์ค้นหา IDในช่องค้นหา ID ที่มีรูปแว่นขยายคุณผู้ฟังพิมพ์ตัว J assign ก่อนพิมพ์ตัว assign ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับ assign คืออะไร assign JS 100แล้วกดเพิ่มเพื่อนหลังจากนั้นพอเป็นเพื่อนกันแล้วคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ LINE ของจอส100นี่แหละแล้วคุณผู้ฟังก็กดภาพอัพภาพขึ้นไปก็คือเข้าไปที่แกลเลอรี่ที่เราถ่ายภาพหน้าจอตอนที่เราถ่ายภาพในแอปไว้ภาพนั้นจะอยู่ในแกลเลอรี่ในรูปถ่ายของโทรศัพท์มือถือคุณผู้ฟังเอารูปนั้นน่ะมาส่งมาที่ไลน์จอส100แล้วคุณพิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรเพิ่มเติมให้เราหน่อยเท่านี้เองเท่านี้เลยถ้าคนทำเป็นจะไม่ยากแต่ถ้าคนที่อาจจะงงเนี่ยผมอธิบายทุกขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ยากลองดูนะครับลองดูพี่จุกทำได้ไหมพี่จุกเป็นห่วงมากพี่จุกบอกกว่าจะฟัง YouTube ได้นี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้มีแอปพลิเคชันง่ายกว่าเยอะสวัสดีพี่หนูพินด้วยพี่หนูพินทำหรือยังมาลุ้นบัตรกำนันจาก Starbucks เนาะไปทานเครื่องดื่มไปทานขนมกันมูลค่า200บาทนะครับมีให้ลุ้นกันหลายรางวัลเลยเห็นบอกที่ลาดพร้าว101มีหน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้านพี่ด้วยพี่หนูพินเพิ่มเติมมาให้นะครับพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่าเนาะนะเอาก็ใครยังไม่เข้าใจถามมาได้อีกนะเดี๋ยวผมจะอธิบายย้ำเพิ่มเติมให้ด้วยสวัสดีทางคุณ KR Free นะครับบอกว่าทางวิทยุฟังไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีปัญหานิดนึงนะมีปัญหานิดนึงก็ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขกันอยู่ฟังหลักๆทางแอปก่อนทางแอปจอส100มี YouTube ด้วยนะครับสงสัยต้องไปถึงหน้าตึกมาได้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลจากอาคารตึกไทยมาสอบถามทีมงานได้นะรอให้หลานทำค่ะพี่จุกระเบียบบอกได้เลยเสียดายต้องทำนะอยากให้ทุกคนได้ลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks นะครับสวัสดีทางคุณพัชนีด้วยนะครับบอกว่าเออรับฟังจอสร้อยอยู่ค่ะคุณพัชขอบคุณนะครับใครที่เข้ามาใน YouTube นะก็พิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆไม่ยากนะคุณ user IC จริงๆไม่ยากนะลองทำดูครับง่ายๆนะฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
1: เ เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok

คุณฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสอร้อยคุณฟังกลับขออภัยทุกท่านด้วยนะทางวิทยุนะครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของการส่งสัญญาณอยู่นะครับก็เรียกได้ว่ากำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องของทางวิทยุนะตอนนี้ยังฟังไม่ได้คุณฟังมาฟังทางแอปพลิเคชันและขออัปเดตใหม่ผมขออภัยผมกลับขออภัยด้วยหลายท่านแคปหน้าจอส่งมากันรัวๆเลยคุณฟังเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จริงๆการแคปหน้าจอเนี่ยเราคุณผู้ฟังตอนนี้ใครเข้ามาดูทาง YouTube JS 100คุณเห็นป้ายแบนเนอร์ไหมครับในช่องไลฟ์สดแบนเนอร์คืออะไรแบนเนอร์คือแถบด้านล่างในช่องที่คุณติดตาม YouTube อยู่ตอนนี้แถบด้านล่างที่จะมีขึ้นรูปโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ขึ้นไอคอนของจอสอร้อยอยู่ซ้ายมือเห็นไหมตรงแถบด้านล่างเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแคปหน้าจอภาพนี้ครับที่เราเข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้นะสรุปแล้วผิดกันหมดเลยนะเอาอย่างนี้วิธีการเอาใหม่คุณผู้ฟังครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 นะอันดับแรกเข้าไปที่แอป JS100 นะครับหน้าจอแรกเนี่ยจะเป็นหน้าจอแจ้งเหตุที่มีปุ่ม SOS สีแดงแล้วก็ด้านล่างจะมีไอคอนของแผนที่เหตุการณ์อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีไอคอนของช่องทางโซเชียลอยู่ขวามือคุณผู้ฟังแตะไปที่ไอคอนช่องทางโซเชียลตามทันนะครับตามมานะตามมาเรื่อยๆนะเข้าไปที่แอป JS100 ก่อนแล้วเข้ามาที่ไอคอนช่องทางโซเชียลที่จะมีรูปสัญลักษณ์ของจอสอร้อยอยู่ครับพอแตะเข้าไปแล้วปั๊บคุณผู้ฟังหน้านี้จะมีอย่าเพิ่งแคปหน้าจอหน้านี้นะผมขออภัยหน้านี้อย่าเพิ่งแคปนะหน้านี้ยังไม่ใช่นะคุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่ YouTube ครับแตะเข้าไปที่ YouTube เลยพอแตะเข้าไปที่ YouTube ปั๊บจะมีหน้าไลฟ์สดที่ขึ้นมาตัวแรกเลยในช่องของจอสอร้อยเนี่ยคุณฟังแตะไปที่ไลฟ์สดก็จะเป็นการฟังวิทยุทาง YouTube ตอนนี้เลยเวลาที่ดีเจเปิดไมค์เวลาที่คุณฟังได้ยินเสียงดีเจจะมีแบนเนอร์ขึ้นด้านล่างเห็นไหมครับเป็นแถบด้านล่างที่มีคำว่าอุ่นใจใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับเนี่ยโหลดฟรีตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เนี่ยฮะคือแบนเนอร์นะครับแล้วจะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องที่เป็นการอัปเดตแอปใหม่ของจอสอร้อยคุณฟังแคปหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอไลฟ์สดของ YouTube ตอนนี้แล้วส่งภาพนี้เข้ามาที่ Line @JS100 เท่านี้เองแต่เวลาที่แคปหน้าจอขอให้แคปตอนที่ดีเจเปิดไมค์เท่านั้นคุณจะเห็นป้ายแบนเนอร์นี้นะครับตอนพักฟังสิ่งที่น่าสนใจอาจจะไม่มีแบนเนอร์นี้ขึ้นเพราะฉะนั้นให้แคปหน้าจอช่วงที่ได้ยินเสียงดีเจก็จะมีแบนเนอร์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทันนะครับเอาใหม่นะอันดับแรกนะเอาไหนใครยังไม่ดาวน์โหลดแอปบ้างผมว่าน่าจะมีบางคนนะครับบางคนที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store หรือ Play Store ก่อนแล้วพอดาวน์โหลดปั๊บคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอปจอสอร้อยพอเรากดเข้าไปที่แอปจอสอร้อยปั๊บนะครับบางคนลงทะเบียนทาง Facebook ทางอีเมลอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราพูดถึงกรณีลงทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังก็นะครับเข้ามาที่หน้าของช่องทางโซเชียลพอแตะเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลปั๊บคุณจะเห็น Facebook Instagram X อะไรเยอะแยะมากมายคุณแตะเข้าไปที่ YouTube พอแตะเข้าไปที่ YouTube ปั๊บก็จะเจอหน้าแรกของ JS100 Radio ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าช่องหน้าของช่องจอสอร้อยทีนี้คุณผู้ฟังเข้าไปที่รายการสดก็คือไลฟ์สดซึ่งอยู่ด้านบนสุดนั่นแหละแต่เข้าไปที่ไลฟ์สดปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับคุณเข้ามาดู YouTube นั่นแหละให้คุณแคปหน้าจอนี้ครับหน้าจอที่คุณเห็นคอมเมนต์คนพิมพ์เข้ามาเยอะอย่างตอนนี้ผมเห็นคุณกนิกาที่พิมพ์เข้ามาบอกว่าแต่เข้า YouTube มีไอคอนแบนเนอร์ขึ้นค่ะใช่ครับเข้า YouTube มีแบนเนอร์ขึ้นเหมือนกันแต่ทางหลังบ้านของเรา
ทางระบบจะสามารถตรวจสอบได้ว่าใครแคปหน้าจอจาก YouTube ปกติใครแคปหน้าจอจาก YouTube ที่ผ่านแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเราจะมีการระบบการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้ลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks คุณต้องเข้าแอปจอส100แอป JS 100เท่านั้นแล้วเข้าไปที่ YouTube ในแอปพลิเคชัน JS 100แต่ถ้าใครเข้าไปใน YouTube โดยตรงเลยคุณแคปหน้าจอมาคุณก็ไม่ได้นี่ออกไหมครับคุณแคปหน้าจอมามันมีแบนเนอร์ขึ้นเหมือนกันแต่คุณก็ไม่ได้เพราะระบบจะตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าคุณเข้าผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่เท่านี้เองนะครับนะคุณกนิกาส่งมาหรือยังไม่แน่ใจส่งเข้าไปที่ LINE @JS100 นะครับ LINE @JS100 ที่เวลาแจ้งเหตุแจ้งอะไรคุณก็แจ้งกันมาทางนี้แหละอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ติดตามทาง YouTube นะบางคนบอกเข้าทาง YouTube ตรงๆออกไปใหม่คุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดแอปก่อนใครมีแอปแล้วไปอัปเดตก่อนอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลในแอป JS100 แล้วคุณผู้ฟังก็แตะไปที่ YouTube แล้วก็แตะไปที่ไลฟ์สดก็จะเข้ามาที่หน้านี้ตอนนี้ผมกำลังเปิดไมค์พูดอยู่ก็จะมีแบรนเนอร์ขึ้นแคปหน้าจอเฉพาะตอนที่มีป้ายแบนเนอร์ขึ้นแบนเนอร์คืออะไรบางคนป้าก็ไม่รู้แบนเนอร์คืออะไรนะลุงก็ยังงงๆไม่เป็นไรแบนเนอร์คือแถบด้านล่างในหน้าไลฟ์สดตอนนี้เห็นโทรศัพท์มือถือขวามือ2เครื่องไหมครับซ้ายมือจะมีโลโก้ของจอส100เป็นแอป APP แอปเนี่ยแอป JS 100อยู่ซ้ายมือนี่แหละครับคือแบรนเนอร์ให้แคปหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งภาพหน้าจอที่เราถ่ายรูปหน้าจอได้เนี่ยมาที่ LINE @JS100 เพราะฉะนั้นอันนี้ทำแบบนี้เลยนะครับใครที่ก่อนหน้านี้ส่งผิดส่งไปส่งหน้าของหน้าแรกของแอปไม่ได้นะไปส่งหน้าที่เป็นหน้าของช่องทางโซเชียลไม่ได้นะคุณต้องกดไปใน YouTube แล้วคุณต้องกดเข้ามาที่ไลฟ์สดก่อนถ่ายภาพให้ติดแบนเนอร์ด้านล่างด้วยนะฮะที่มีโทรศัพท์2เครื่องกำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะครับเพราะตอนนี้ดีเจกำลังเปิดไมค์ผมกำลังพูดอยู่ก็จะมีแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นอ่ะตามนี้เลยนะครับลุ้นกันนะครับคุณกนิกาบอกส่งผิดค่ะเดี๋ยวอัปเดตแอปก่อนค่ะแล้วค่อยส่งไปใหม่ได้ครับก่อนวันที่30ภายในวันที่30มิถุนายนนะลุ้นบัตรกำนัน Starbucks นะครับส่งมากันเยอะๆเราอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามชม YouTube ผ่านแอป JS100 ซึ่งเรากำลังจะบอกคุณว่าตอนนี้แอป JS100 ของเราครบวงจรทำได้ทุกอย่างทั้งการขอความช่วยเหลือผ่าน SOS นะทั้งการติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook Instagram TikTok นะครับYouTube ไม่ต้องเข้าไปที่อื่นเข้ามาที่แอป JS100 นี่แหละใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดได้นะครับเหมือนกับคุณพกจอส100ไปทุกที่ทั่วโลกบางคนอยู่ต่างประเทศคุณแม่คุณพ่ออยู่ต่างอยู่ที่ประเทศไทยมีเหตุที่ต้องขอรถพยาบาลไปช่วยขออภัยนะครับอันนี้มันเคยมีจริงๆนะครับก็สามารถกด SOS ได้แจ้งได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้ไปอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุก็ได้แต่ถ้าอยู่จุดเกิดเหตุก็ยิ่งดีเพราะแอปจอส100จะระบุพิกัดจุดที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ทางจอสอยรอประสานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยคุณณตรงนั้นด้วยนี่คือประโยชน์ของแอป JS100 เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีดาวน์โหลดติดตั้งกันได้ที่สำคัญภายในวันที่30มิถุนายนคุณยังได้ลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks อ่ะใครสงสัยสอบถามได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอบคุณทุกท่านเลยเมื่อสักครู่มีเข้ามาชมกันเยอะเลยนะครับก็อัปเดตกันให้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันหน่อยนะซึ่งก็ยังมีตกค้างกันหรือเปล่านะครับสำหรับเพจต่างๆนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตด้วยทางหลวงหมายเลข3281อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับบริเวณหน้าตลาดกองไทยท่าตูมนะครับมีรถชนกันหลายคันครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2-3 รายเสียชีวิต1รายเป็นชายเป็นผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตนะครับจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับทางหลวงหมายเลข3281
อำเภอศรีมหาโพธินะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสภ.เมืองคดีเรียกรับเงินช่วยบรรจุสอบบรรจุข้าราชการและเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงอส.ยะรังเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: จากกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย3รายรายละ 300,000 บาทรวมทั้งสิ้น 900,000 บาทเพื่ออ้างว่าจะนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแลกกับการช่วยเหลือให้เข้าสอบบรรจุรับราชการเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 2:40 นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองขึ้นรถตู้เดินทางมายังสภ.เมืองภูเก็ตโดยมีภรรยาเดินทางมากับรถตู้คันดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่สอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงก่อนนำตัวไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคนร้ายลอบยิงอส.ยะรังขณะเดินทางกลับจากส่งบุตรไปเรียนตาดิกาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคุณธมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลาประมาณ 7:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรรอบยิงนายอับดุลเลาะยามาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยะรังขณะเดินทางกลับจากไปส่งบุตรไปโรงเรียนตาดิกาตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการกำลังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: การปรับปรุงเส้นทางยุทธศาสตร์ชายแดนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านกว่า150ครัวเรือนให้สัญจรได้ปลอดภัยแม้จะเป็นช่วงของฤดูฝนที่เคยยากลำบากเป็นอีกภารกิจที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ความสำคัญติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11เร่งดำเนินการเปลี่ยนถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแบบเคปซิลระยะทาง1กิโลเมตรบริเวณบ้านเสาหงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสะสมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาเส้นทางสายนี้มักประสบปัญหาเป็นหลุมเป็นบ่อและลื่นถลายในช่วงฤดูฝนสร้างอุปสรรคต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเข้าถึงสาธารณสุขการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนกว่า152ครัวเรือนสัญจรได้สะดวกขึ้นแต่ยังเป็นการเติมความหวังและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามภารกิจหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 11นาฬิกากับ15นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุคุณยุทธศักดิ์แจ้งมานะครับบอกว่ารามินทราด้านขาออกบริเวณช่วงแยกวชิรพลนะครับมุ่งหน้าแยกรามินทราก่อนถึงซอยรามินทรา61เล็กน้อยนะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางที่2จากขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนรามินทราด้านขาออกนะครับบริเวณก่อนถึงซอยรามินทรา61เล็กน้อยครับช่องทางที่2จากขวาเก๋งชนกัน2คันนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับนะสำหรับหลายๆท่านนะฮะที่จะไปเลือกตั้งผู้ว่านะผมย้ำนะทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนี่เขามีการแจ้งอัปเดตหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของกรณีเสาไฟล้มนะครับที่ถนนฉลองกรุงคือตอนนี้ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าจะมีการเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยการกู้เสาไฟปักเสาไฟคือด้วยความที่ว่าจำนวนของเสามันมีจำนวนมากนะครับอย่างเสา22เมตรใน50ต้นแล้วก็เสา12เมตร60ต้นไหนจะมีอุปสรรคบริเวณแนวท่อแก๊สที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานก็ต้องมีการสกัดปูนออกมาก็ต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควรแต่จะพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ภายในวันนี้นะครับโดยทางสำนักงานเขตลาดพร้าวเขาลงขออภัยสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาลงตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากทม.เนี่ยยืนยันนะครับว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะครับสำหรับกรณีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับเขามีการเปลี่ยนจุดจากจุดเดิมคือซอยฉลองกรุง43มาเป็นโรงเรียนลำพะองนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเยียวยากันได้หรือว่าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับที่นี่ส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตประกันสังคมนะครับนะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69วาระสำคัญที่ผู้ใช้แรงงานต้องไม่พลาดนะครับคุณผู้ฟังกองทุนประกันสังคมถือเป็นเสาหลักสำคัญที่ช่วยอบอุ้มและสร้างหลักประกันทางรายได้นะครับรวมถึงสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องแรงงานไทยนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศแต่คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไรและใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้ครับคำตอบทั้งหมดกำลังถูกกำหนดผ่านเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญครับที่กำลังเวียนกลับมาอีกครั้งซึ่งถือเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับปฏิทินเลือกตั้ง69นะครับการปฏิทินกาปฏิทินเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อให้ไม่พลาด10ครั้งสำคัญนะครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆดังนี้นะครับวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมวันเลือกวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนั่นเองสะดวกสบายกับ3ช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทาง1ก็คือช่องทางออนไลน์ครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th 2ก็คือผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับทำรายการง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3ก็คือช่องทางออนไซต์นะครับสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมครับวันสมัคร รับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็คือ 1-15 กรกฎาคม 69ส่วนวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนะครับช่องทางการติดตามข่าวสารหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งโทรศัพท์ได้นะครับที่02-956-2929นะครับหรือ1506กด9ครับขอบคุณสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกรณีของการร่วมสนุกลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks นะครับผ่านแอปพลิเคชัน JS100 หลายท่านก็เข้ามาสอบถามผมนะครับว่าได้ไหมคุณพัทที่ส่งหน้าจอไปให้ดูอ่ะส่งครับหน้าจอไปให้ดูมีทางคุณเอกคุณเอกชัยด้วยนะฮะแล้วก็คุณรณกฤตนี่ถามว่าส่งทางไหนครับทาง LINE @js100 นะทาง LINE @js100 นะครับอ่ะย้ำวิธีการกันใหม่นะคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป js100 นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับที่ไอคอนช่องทางโซเชียลหลังจากนั้นจะมี YouTube ขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ฟังแตะไปที่ YouTube นะแอปแดงแล้วก็จะขึ้นหน้าไลฟ์สดนะครับคุณผู้ฟังแตะไปที่หน้าไลฟ์สดจะเห็นแบนเนอร์การประชาสัมพันธ์นะครับการติดตั้งแอปพลิเคชัน JS100 ตัวใหม่นะซึ่งเป็นป้ายแบนเนอร์ขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็แล้วก็จะขึ้นหน้าไลฟ์สดนะครับคุณผู้ฟังแตะไปที่หน้าไลฟ์สดจะเห็นแบนเนอร์การประชาสัมพันธ์นะครับการติดตั้งแอปพลิเคชัน JS100 ตัวใหม่

0: ช่วงคลอง2ขาออกครับ
1: คลอง2
0: รังสิตถึง BTS คูคตครับ
1: ลำลูกกาใช่มั้ย
0: ลำลูกกาครับก่อนถึง BTS
1: ก่อนถึง BTS คูคตนะด้านขาออกเป็นเหตุยังไงครับ
0: รถเก๋ง Vios สีขาวเฉียวชนกับรถบรรทุก6ล้อครับ
1: รุนแรงมั้ยครับ
0: ขวางช่องทางกลางและขวาก
1: ลางกับขวาวิ่งซ้ายได้ใช่มั้ยวิ่งซ้ายได้นะฮะ
0: ครับ
1: ชนกันรุนแรงมั้ยครับ
0: ไม่นะเพราะว่าเห็นคือผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเห็นเขาออกมาเหมือนออกมาคุยกันนะครับคนขับรถกับคนขับ6ล้อครับแต่รถ Vios เนี่ยคือผมเดาว่าเขาคงชนรถบรรทุก6ล้อเนี่ยคงชนท้ายรถ Vios แล้วรถ Vios ก็หมุนกลับมาฝั่งตรงข้ามหมายถึงว่าเขาหันหน้าย้อนเลนมาครับ
1: ย้อนมาร
0: ถ6ล้อเลยตัวนิดนึง
1: ครับผม
0: เป็นอย่างนั้นฮะเดาว่าเขาน่าจะชนท้ายแล้วก็หมุน
1: โอเคครับรถติดไหมครับ
0: เริ่มติดแล้วด้วยเพราะว่ามันเลยไฟแดงสีแยกไฟแดงมานิดนึงตรงนั้นจะมีแยกไฟแดงด้วยก็อาจจะมีสีแยกไฟแดงนี่คอยชะลอรถด้วยแต่ว่ามันก็เริ่มติดแล้วล่ะครับ
1: เป็นสามแยกหรือเปล่าตรงนั้น
0: เป็นสี่ครับสี่แยกครับ
1: ดูนิดนึงนะตรงก่อนถึง BTS คูคตเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ด้านขาออกนะใช่ไหม
0: ขาออกครับ
1: นะครับเป็นข้อมูลกันด้วยนะฮะยังวิ่งผ่านซ้ายได้ช่องเดียวนะครับ
0: ครับครับ
1: ได้ขอบคุณมากเลยแดดแรงไหมครับตรงนั้นอ่ะคุณโจ
0: เมื่อกี้แรงตอนนี้ครึ้มแล้วครับแต่ว่าครึ้มไม่ได้ครึ้มฝนนะครึ้มเมฆเมฆมาบังพระอาทิตย์เฉยๆเมื่อวานตอนเย็นนึกว่าจะหนักเหมือนวันพฤหัสแต่ว่าพอมาถึงแถวนี้อ่อนและอ่อนกำลังแล้ว
1: ครับครับ
0: แต่เมื่อวานเห็นลุงสวยมากเมื่อวาน
1: เพราะว่ามีแดดออกด้วยเนาะตอนที่ฝนตกอ่ะแดดมันออกอยู่ด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: เพิ่งหลายปีแล้วเคยเห็นลุงชัดและสวยขนาดนี
1: ้โอ้ใช่ไหมได้ได้แสดงว่าชัดเจนเลยอ่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจ้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณพัช
1: ขอบคุณมากเลยครับนะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอุบัติเหตุนะวันนี้ก็หลายจุดนะที่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุเลยเพราะว่าเกิดเหตุทีไรรถติดส่งผลกระทบนะครับอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยวันนี้มีเสียชีวิตหลายรายเหมือนกันนะนะครับอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้นะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการของบริษัทวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถให้คนขับรถดีได้รับสิ่งดีๆคืนเพราะโครงการนี้ใครที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีโอกาสรับเงินคืนแน่นอนนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนเขาก็จะมีในส่วนของส่วนลดนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปถ้าเราขับรถดีนะครับมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้นะครับไม่เกิน20วันนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงนะครับนี่คือการทำประกันประเภทที่3รองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันนะครับถ้ากรณีการไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับขับรถดีมีเงินคืนต่อสายเพิ่มเติมได้ที่02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณฟังฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังแก้ไขเรื่องของสัญญาณการออกอากาศทางวิทยุ FM 100นะครับยังดำเนินการแก้ไขก่อนนะครับตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามรับฟังกันได้ที่แอปพลิเคชัน JS 100ทาง YouTube นะครับ JS 100 Radio นะโดยเฉพาะถ้าคุณเข้ามาทาง YouTube JS 100ในแอปพลิเคชันก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks ด้วยนะครับมูลค่า200บาทลุ้นกันได้จนถึงวันที่30 มิถุนายนนี้นะฮะพี่จุกบอกว่าตอนนี้แดดแรงค่ะตกเย็นมาฝนน่าจะแรงอีกด้วยวันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านี้วันนี้กับเมื่อวาน

0: ณะอากาศจะคล้ายกันเดี๋ยวต้องติดตามนะครับช่วงเย็นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของลมกระโชกแรงหรือเปล่านะครับส่วนขณะนี้เนี่ยเรื่องของสัญญาณการออกอากาศทางวิทยุนะครับเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางสถานีต้นทางนะครับบอกว่าตอนนี้สายส่งสัญญาณมีปัญหานะครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามหลักๆทางแอปพลิเคชันเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถฟังได้ทางวิทยุออนไลน์แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับใครยังไม่มีแอปดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายดาวน์โหลดได้ฟรีนะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกได้ว่าเหมือนคุณพกพาจอ200ไปในทุกที่อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับตอนที่คุณเข้ามาดูไลฟ์สดนะถ่ายรูปหน้าจอตอนที่มีแบนเนอร์การโปรโมทดาวน์โหลดแอปตัวใหม่นะครับแบนเนอร์จะอยู่ด้านล่างอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเห็นแบนเนอร์ที่มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอยู่ขวามือนะครับนั่นแหละคุณผู้ฟังรีบแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ LINE @sjs100 ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณจิตประภัยนะครับเรื่องการดาวน์โหลดเป็นอย่างไรกันบ้างดาวน์โหลดแอปจอ200นะครับคุณจิตประภัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณจิตประภัยเป็นยังไงบ้างดาวน์โหลดได้หรือยังครับ
1: ได้แล้วค่ะ
0: โอ้ได้ตัวใหม่ใช่มั้ยอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ครับเห็นหน้าแรกเป็นยังไงบ้างครับเห็นปุ่ม SOS มันใหญ่ขึ้นมั้ย
1: ค่ะ
0: เนาะใช้งานได้ง่ายขึ้นอันนี้ดาวน์โหลดใหม่หรือว่าอัปเดตเพิ่มเคยดาวน์โหลดมาไว้แล้วหรือยังครับก่อน
1: ไม่เคยครับพอดีฟังวิทยุก็เลยลองทำดู
0: อ๋อครั้งแรกเลย
1: ค่ะนะอยู่บ้านบ้างๆเพราะปกตินั่งรถแฟนชอบเปิดจอสอร้อยแล้ววันนี้นึกอยากฟังวิทยุก็เลยเปิดมาฟังบ้างก็เจอพอดี
0: โอ้ดีใจจังเลยได้คุยกับคุณจิตประภัยนะครับเนี่ยนะแล้วได้ส่งรูปหน้าจอมาลุ้นบัตรกำนันสตาร์บัคหรือยัง
1: ส่งไปแล้วค่ะตอนแรกส่งผิดเพราะว่าเหมือนดีเจบอกว่าไอ้หน้าที่มีแบนเนอร์เยอะๆแล้วพอตอนหลังเข้ามาแก้ไขก็เลยไปดาวน์โหลดใหม่ไปทำใหม
0: ่ครับขออภัยด้วยนะครับนะแล้วตอนนี้ถูกต้องแล้วนะฮะ
1: ก็หาส่งมาทั้งสองอันเลย
0: อ๋ออ
1: ันที่ผิดด้วยอันที่ถูกด้วย
0: พิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับ
1: พิมพ์ไปแล้วค่ะ
0: นะครับน่ารักมากๆเลยสัญญาณเป็นยังไงชัดไหมครับ
1: หมายถึงสัญญาณตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ชมอยู่หมายถึงว่าที่ชม YouTube ผ่านแอปพลิเคชันอ๋อ
1: ชัดค่ะ
0: ชัดเนาะโอ้ยเยี่ยมเลยเรามีหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับให้เข้าไปลองใช้งานดูนะครับอัปเดตการจราจรได้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS ได้มีเหตุขอความช่วยเหลืออุบัติเหตุขอรถพยาบาลไปช่วยคนป่วยหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นเหตุฉุกเฉินกด SOS ได้เลย24ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆอ่ะฟังจอถอนร้อนมาเป็น10ปีแล้วฟังตั้งแต่ตอนทำงานตอนเป็นไม่แก่มากเพราะตอนนี้แก่แล้ว
0: ยัง
1: ไม่มีคนแก่72แล้วค่ะ
0: ไม่มีใครแก่เราคำว่าแก่นี่คือเป็นแค่เขาเรียกเป็นแค่คำที่เขาคิดขึ้นมาไม่กี่วันแล้วเกี่ยวกับเราครับนะเคยฟังจอสร้อยนี่หนุ่มสาวทุกคนเลยนะครับสุขภาพดีทุกคนนะครับแล้วเป็นยังไงพอดาวน์โหลดมาแล้วได้ติดตามทางแอปมีอะไรครบเลยอ่ะค่อนข้างดีเลยไหมครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ดีเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับติดตามกันไปตลอดนะครับ
1: ค่ะปกติก็ติดตามตลอดอยู่แล้ว
0: โอ้น่ารักมากๆเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คนทางนี้อมยิ้มทุกคนเลยฮะตอนเนี้ย
1: ไม่แต่ที่ติดตามแบบตอนสมัยก่อนมันจะฟังจากวิทยุแล้วแฟนเขาก็จะติดวิทยุจนกระทั่งหลานเนี่ยแซวว่าลุงเวลาอยู่บ้านไม่ได้ขับรถทำไมฟังจอร้อย
0: โอ้โหแล้วลุงว่ายังไงครับ
1: คือเขาชอบไม่รู้จะฟังอะไรเขาฟังจนติดแล้วไงคะ
0: อ๋อโอ้ยขอบคุณมากๆเลยอ่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ร่วมอะไรแต่พอดีวันนี้นั่งฟังจอสร้อยทางวิทยุเหมือนกันแล้วพอดีเห็นว่ามีลุ้นอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูแต่จริงๆยังไม่ได้โหลดแอปเพราะปกติฟังทางวิทยุอยู่แล้วไงยังไม่ได้โหลดแอปก็เลยลองโหลดดู
0: นะลองโหลดดูก็เลยได้เวอร์ชันใหม่เลยอัปเกรดเรียบร้อยเวอร์ชันนี
1: ้แล้วส่งไปตอนแรกก็ฟังอีกทีนึงเหมือนดีเจเขาบอกว่าผิดไม่ใช
0: ่
1: ก็เลยลองทำใหม่ตามที่เขาบอกก็เลยโอเคก็ได้
0: ดีเจคนไหนก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่ผมมั้งไม่น่าจะใช่ผมแหละคนนั้นน่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยครับน่ารักมากๆเลยครับพี่จิตประภัยหวังว่าน่าจะได้คุยกันอีกนะครับเนาะ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะ
0: นะอย่าย้ำบ่อยสินะ คนนั้นกลับบ้านไปแล้วมั้งเอาคุณผู้ฟังไหนใครยังไม่ส่งมาอีกนี่พี่จุกบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวก่อนยังไงนะเดี๋ยวรอให้คนมาทำให้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูพี่จุกให้ทางบ้านให้ลูกสาวทำให้ก็ได้นะครับไม่ยากสวัสดีคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าเสียงยังไม่แผ่วเลยคุณพักเคอินส่งแคปหน้าจอมาหรือยังแคปแบนเนอร์มาหรือยังทางแอปจอสร้อยแล้วเข้าไปที่ YouTube นะครับเข้ามาฟังไลฟ์สดผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วเดี๋ยวลุ้นบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับต้องรีบนะคุณผู้ฟังวันที่27แล้วนะภายในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับนะก็ติดตามกันนะครับในช่วงนี้ส่วนข้อมูลเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีทางด้านของคุณป๊อปนะบอกว่าสุขุมวิทด้านขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางนานะครับที่จะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนเทพรัตน์เนี่ยมีรถเทรลเลอร์นะครับเป็นรถเทรลเลอร์ที่ไม่ได้บรรทุกอะไรนะเป็นตู้เปล่าจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับอ๋อไม่มีตู้ด้วยนะคือเป็นรถเปล่าเลยอ่ะไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเป็นหัวพ่วงเปล่าเลยนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายฝากระมัดระวังด้วยขอบคุณทางคุณป๊อปด้วยนะครับนะคุณเยาวลักษณ์แจ้งมาบอกว่าพหลโยธินขาออกรถติดไม่ทราบว่าติดอะไรช่วงทูปะเตมีนะครับติดเครื่องตัวช้าสลับหยุดนิ่งจากแยกลำลูกกามุ่งหน้าอนุสรณ์สถานนะครับน่าจะรถเยอะอย่างเดียวนะตรงนั้นแต่ว่าที่มีอุบัติเหตุเนี่ยก่อนถึง BTS คูคตนะที่ชุนโจ้ธัญญะแจ้งมานะครับเป็นฝั่งขาออกเลยตรงข้ามกับวัดโพศพผลเจริญมาเล็กน้อยที่มีรถเก๋งสีขาวชนกับรถ6ล้อขวางเลนกลางกับเลนขวานะครับเลนซ้ายยังวิ่งได้นะส่วนช่วงนี้นะครับก็วันนี้เราเน้นในเรื่องของแอปพลิเคชันเป็นหลักเลยเพราะว่าวิทยุเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณส่งหลายๆท่านก็เข้ามาดาวน์โหลดใหม่เป็นแอปเวอร์ชันใหม่แล้วนะผมชอบนะคือเวอร์ชันเก่าก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้ดีขึ้นไปอีกอ่ะคุณผู้ฟังง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นโดยเฉพาะเราให้ความสำคัญกับ SOS เป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินคุณผู้ฟังในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับบางทีมันเข้ามาประสบเหตุทำแบบใกล้ตัวเราประสบเหตุเองอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับที่อาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะต้องการความช่วยเหลือถ้าคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอป JS100 ไว้เนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับเรายินดีนะครับที่จะช่วยประสานงานอย่างเร่งด่วนให้ผ่าน SOS 1ฟีเจอร์อัจฉริยะในแอปพลิเคชัน JS100เป็นฟีเจอร์ที่เราจะทราบจุดที่คุณผู้ฟังอยู่นะครับประสานความช่วยเหลือไปถึงคุณแบบรวดเร็วที่สุดเลยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณทางด้านของคุณวรินภาหรือเปล่าคุณวรินภาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณวรินภาเป็นยังไงบ้างดาวน์โหลดแอปใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าเคยดาวน์โหลดกันแล้ว
2: หรือเพิ่งดาวน์โหลดเคยมีแอปเก่าอยู่แล้วค่ะ
0: แล้วยังไงเข้าไปอัปเดตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอัปเดตค่ะ
0: เป็นยังไงเก่ากับใหม่ดีไหมพอใหม่ขึ้นมาแล้วดีไหมครับ
2: เอาใหม่ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
0: ง่ายขึ้นเนาะผมว่าใช่ไหม
2: ค่ะง่ายขึ้นเยอะค่ะ
0: มีแค่หน้าจอในหน้าจอแรกมีแค่สามรูปสามไอคอนเท่านั้นเองแจ้งเหตุฉุกเฉินมีแผนที่เหตุการณ์แล้วก็ช่องทางโซเชียลแล้วเป็นยังไงเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วติดตาม YouTube ผ่านทางนี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วได้แคปหน้าจอ
2: ดิฉันว่าใช้ง่ายนะคะดิฉัน70แล้วดิฉันยังเข้าเอง
0: โอ้เก่งจังเลยเห็นไหมเห็นไหมยืนยันเพราะฉะนั้นไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
0: บอกหน่อยบอกคนฟังหน่อยครับว่าไม่ยากยังไงครับบอกให้หน่อยครับ
2: ก็มันมีที่กดว่ามีตอนเราเข้าไปใช่ไหมคะมันมีรูปแผนที่และอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นรูป
0: ช่องทางโซเชียล
2: ช่องทางใช่แล้วให้กดไปที่ช่องทาง
0: แล้วยังไง
2: ต่อก็จะขึ้นหน้านะคะแล้วก็มีตัว YouTube แล้วก็กดไปที่ YouTube ค่ะมันก็จะเป็นไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดดี
2: แล้วก็แคปหน้าจอนั่นแหละค่ะที่
0: แต่เข้าไปที่
2: กำลัง
0: แต่เข้าไปที่ไลฟ์สดแต่เข้าไปที่ไลฟ์สดก่อนใช่ไหมแต่เข้าไปที่ไลฟ์สดก่อนแล้วก็แคปหน้าจ
2: อ
0: หลายคนสงสัยแบนเนอร์คืออะไรแบนเนอร์คือตัวโฆษณาแถบด้านล่างนะครับที่เขาจะขึ้นโฆษณาแอปใหม่เวอร์ชันใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก
2: ็
0: คือแคปหน้าจอนี่แหละโอ้มีโอกาสเข้ามาพิมพ์คุยได้นะครับนะคุยกับดีเจได้เลย
2: ได้ค่ะ
0: ติดตามจอสร้อยมานานหรือยังครับ
2: นานแล้วค่ะดิฉันฟังอู้แต่ก่อนฟังข่าวทุกชั่วโมงเลยที่แอปเก่านะคะแล้วพอดีรู้สึกว่าช่วงวิทยุเนี่ยมันจะรับไม่ได
0: ้
2: ก็เลยไม่ได้ฟังแต่ว่าฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์ทุกชั่วโมงของจอสอร้อยจะฟังข่าว
0: อุ้ยขอบคุณมากเลยครับ
2: แล้วก็การจราจรด้วยถ้าขับรถก็จะต้องเปิดจอสอร้อยทุกครั้งช่วยได้เยอะเลยค่ะเรื่องการจราจร
0: ครับ
2: แล้วก็คิดว่าแอปของจอสอร้อยเนี่ยถ้าเวลามีเหตุฉุกเฉินก็มีปุ่ม SOS แล้วก็จะรู้พิกัดด้วยก็ชอบมากๆเลยค่ะยังบอกให้ลูกสาวลูกชายนี่ต้องมีไว้ญาติๆต้อง
0: โอ้โหยอดเลย
2: โหลดแอปเอาไว้เลย
0: ฝากบอกครอบครัวทุกคนด้วยนะครับถ้ามีแอปแล้วก็เดี๋ยวร่วมสนุกส่งหน้าจอมาได้จะได้ลุ้นกันเนาะกับบัตรกำนัน Starbucks นะครับ
2: ได้
0: ค่ะขอบคุณดีใจมากทุกคนอมยิ้มหมดเลยทีมงานที่จอสร้อยตอนเนี้ยนะครับยิ้มปลื้มใจว่าคุณวรินทราตามฟังเนี่ย
2: คือค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณทางจสร้อยด้วยที่ว่ามีสิ่งดีๆให้กับสังคม
0: ครับ
2: นะฮะค่ะเราก็ช่วยเหลือกันสังคมเราจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับผมจสร้อยก็ต้องขอบพระคุณคนฟังทุกท่านแล้วก็พลเมืองดีทุกท่านที่ตามฟังตามช่วยเหลือตามเพิ่มเติมตามแจ้งข้อมูลกันแบบนี้แหละนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณวรินทราด้วยติดตามกันทุกวันนะครับเนาะ
2: ค่ะทุกวัน
0: ดีใจจังโอ้ทุกชั่วโมงเลยเห็นไหมรู้ฟังโอ้ยน่ารักมากเนี่ยตอนนี้คนด้านนี้ยิ้มเลยครับยิ้มไม่หุบแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะขอบคุณมากเลยนะครับดีใจที่สุดเลยที่ได้คุยกันครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะดีใจที่คุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะยิ้มไม่หุบเลยผมเนี่ยเดี๋ยวดีเจคนที่แล้วไปไหนแล้วไม่รู้นะเอามีอีกท่านหนึ่งคุณชันยุทธสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณชันยุทธเป็นยังไงโหลดใหม่หรือว่าอัปเดตใหม่ครับ
3: อ๋ออัปเดตใหม่ครับของเดิมมีอยู่แล้วมีอยู่ตั้งหลายปีแล้วครับ
0: เป็นยังไงใช้ง่ายขึ้นไหมครับคุณ
3: ตอนนี้เพิ่งกดเข้าใหม่ๆก็ยังผมอะไรก็มันก็ใช้ง่ายขึ้นนั่งมีเยอะนั่นแหละมันใกล้มือก่อนกดเข้าไปไม่ต้องเข้าไปหลายขั้นตอน
0: โอ้ใช่ใช่อันนี้จริง
3: ใช่
0: ครับ
3: เพราะว่าผมฟังแต่จอสร้อยตอนที่มีเปิดดูลูกคนด้วยคนดีเจวรยาแล้วก็สนใจมาอะไรที่นั่งคู่กันอะไรแล้วเจอกันไปเจอกันมาเนี่ยหลายปีแล้วล่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่เป็นไงได้แคปหน้าจอมาหรือยังครับตอนไลฟ์สด
3: อะไรนะครับ
0: ได้แคปหน้าจอมาลุ้นบัตรกำนัน Starbucks หรือยังครับ
3: มีแคปหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วส่งไปให้ทาง
0: ไลน์แอด
3: ทั้งที่หลังจอดูแล้วเขาใช้ได
0: ้นะครับน่ารักมากนะ
3: ใช่
0: ได
3: ้เป็นมานานสมาชิก
0: ติดตามมานานหรือยังครับเนี่ย
3: ติดตามมานานแล้วครับตั้งแต่ดีเจวรยาก่อนดีเจวรยาอีกพักหนึ่งอ่ะ
0: ครับครับนะ
3: ครับครับ
0: ติดตามมาตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ
3: ผมไปทางใต้ไปตรงมาก็ยังมีส่งข่าวสารเกี่ยวกับทงการมาจะเที่ยวยังไงตอนที่เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษอ่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณชันยุทธ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะคุณกนกรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณกนกรัตน
4: ์สวัสดีค่ะ
0: คุณกนกรัตน์เป็นยังไงเพิ่งดาวน์โหลดใหม่หรือว่าดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ
4: อ๋อคือมันมีก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี
0: ้
4: พอขึ้นไปดูมันใช่มันไม่มีหน้าช่องทางโซเชียลก็เลยอัปเดตใหม่
0: เข้าไปอัปเดตที่ App Store Play Store นะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงใช้ง่ายขึ้นไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับอันเก่า
4: ค่ะมันขึ้นหน้าใหม่มามันดูง่ายกว่าค่ะ
0: เนาะง่ายเลยนะครับแล้วก็ติดตามจอสร้อยผ่าน YouTube ในแอปก็ได้ผ่านฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้เหมือนเดิมนะครับในหน้าของช่องทางโซเชียล เนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ได้ลุ้นบัตรกำนันสตาร์บัคด้วยไหมครับเนี่ยส่งภาพหน้าจอมาหรือยังครับ
4: น่าจะทำผิดวิธีจะทำใหม
0: ่ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมให้ผมอธิบายเพิ่มให้ไหม
4: เมื่อกี้คืออัปเดตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
4: แล้วก็มันก็ขึ้นหน้าใหม่มาขึ้นหน้าใหม่มาแล้วก็ไปกดที่ไอ้โซเชียลช่องโซเชียลไอ้ด้านล่างขวามือเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับ
4: พอกดแล้วเราก็กดเขา YouTube
0: ใช
4: ่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไปที่
4: ขึ้นหน้าจอ YouTube ทีเนี้ยเราก็ได้ความนั้นน่ะรีบลืมกดเข้า
0: ไลฟ์สด
4: เข้าไปใช่ค่ะ
0: ลืมกดไลฟ์สด
4: ก็เลยต้องนั่นใหม่แก้ใหม
0: ่โอเคงั้นกดเข้าไลฟ์สดก่อนแล้วค่อยถ่ายภาพหน้าจอแล้วตอนถ่ายภาพหน้าจอต้องเฉพาะตอนที่ดีเจพูดนะดีเจเปิดไมค์จะมีแบนเนอร์ขึ้น
4: ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้พอกดเข้า YouTube อ่ะมันขึ้นไลฟ์สดอยู
0: ่อ๋อ
4: แต่อันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องกด
0: เข้าไปที่หน้าไลฟ์สดก่อน
4: ใช่ค่ะพอกดหน้าไลฟ์สดแล้วมันจะขึ้นว่าให้เราแชทข้อความ
0: นั่นแหละฮะหน้านั้นเลยแคปหน้าจอหน้านั้นเลยใช่ที่มีคนคุยกันเนี่ยนะที่มีเขาแชทคุยกันหน้านั้นเลยครับถ่ายรูปหน้านั้นมาเลยนะครับแต่ยังไม่ถ่าย
4: รถติดนานก็รายงานทางแชทเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยใช้ชื่อใน YouTube นี่คือชื่อคุณกนกรัตน์เลยใช่ไหมครับ
4: กนิกาค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อคุณกนิกาอ๋อเมื่อสักครู่ไงที่ผมอ่านออกอากาศ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับ
4: ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออันนั้นชื่อเก่า
0: โอ้ดีใจมากที่ได้คุยกันครับพี่กนิกา นี่ตามหามาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่กนิกาเพชรชัดอะไรนะเพชรชัดเนาะโอเคโอ้ขอบคุณมากครับขอให้ได้นะบัตรกำนันสตาร์บัคนะครับเดี๋ยวส่งมานะครับเน
4: า
0: ะ
4: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับดีใจครับที่ได้คุยกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะพรุ่งนี้ผมเลยเวลามานิดแล้วเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะฮะ

ผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบนถนนราชดำเนินกลางนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับรฟม.มีการแจ้งนะครับเรื่องของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลานะครับในการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขออภัยสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระหว่างวันที่1พฤษภาคมนะครับเวลา 00:01 น.ถึง 31 กรกฎาคมเวลา 24:00 น.ดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงนะครับก็จะมีการปิดเบี่ยง 3 ช่องจราจรชิดทางเท้านะครับบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดถึงบริเวณธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาราชดำเนินนะครับปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจรตรงกลางถนนบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดและปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์นะครับถึงบริเวณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนั่นเองมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะครับสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรนะครับการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทางรฟม.นะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยทาง YouTube นะครับวันนี้เห็นมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับมีคุณประสาทด้วยนะครับบอกทรงยังไงคุณประสาทถามว่าทรงยังไงหน้าจอเนี่ยเอาก็ดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแอป JS100 นะดาวน์โหลดกันแล้วลงทะเบียนกันเรียบร้อยก็คือการลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ฟังก็แตะไปที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าลงผ่านล็อกอินผ่าน Google ก็ได้นะครับนะพอลงทะเบียนกันเรียบร้อยเนี่ยพอเข้ามาที่หน้าแรกไปแตะที่ช่องทางโซเชียลพอเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลเรียบร้อยแล้วไปแตะที่ YouTube นะครับพอแตะที่ YouTube เสร็จแล้วจะขึ้นช่องของจอส100 JS100 Radio Official ให้ไปแตะที่ไลฟ์สดอยู่ด้านบนสุดเลยครับแตะที่ไลฟ์สดพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเห็นมีคนเขาแชทพูดคุยกันด้านล่างอ่ะเห็นไหมครับหน้าจอนั้นเลยให้แคปหน้าจอนี้เลยตอนที่มีป้ายแบนเนอร์ขึ้นนะครับแบนเนอร์คือแบนเนอร์ที่โฆษณาแอป JS100 นี่แหละที่แถบด้านล่างของจอนะครับถ้าเห็นแบนเนอร์นี้ปั๊บแคปหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้แล้วเข้าไปที่ LINE นะครับไปเพิ่มเพื่อนใครที่มีไลน์ของจอส100อยู่แล้วก็ส่งภาพมาได้เลยนะครับ assign JS100 นะครับนะส่งภาพมาพร้อมด้วยพิมพ์ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ด้วยลุ้นบัตรกำนัน Starbucks มูลค่า200บาทถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับนะก็เพิ่มเติมให้นะครับนะลุ้นกันได้นะครับต้องรีบนะต้องรีบบางคนอาจจะงงๆนิดนึงไม่เป็นไรของใหม่เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้สัญญาณวิทยุยังมีปัญหานะครับกำลังเร่งแก้ไขจากต้นทางด้วย ก็ให้ติดตามทางด้านของแอปพลิเคชัน JS100 ทาง YouTube ของเรานี่แหละนะมีคุณระพีมาเพิ่มเติมเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกมาด้วยนะบอกว่า86นาทีเบลเยียมขึ้นนำนิวซีแลนด์ 4-1 อียิปต์ยังเสมอกับอิหร่าน 1-1 นะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยอันนี้ก็แวะมาส่งนะครับคุณวิเชียนคุณวิเชียนเมฆนะครับบอกเวอร์ชั่นใหม่ไม่มีตัวเลือกฟังเพลงหรือดนตรีหรือครับนะก็อันเนี้ยเราก็มีให้ติดตามนะครับในส่วนของการฟังวิทยุออนไลน์นะคือเราอ่ะจะเน้น
ในส่วนของ SOS แล้วก็การติดตามข่าวสารตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าการฟังเพลงเนี่ยหลายคนอาจจะมีช่องทางแอปอื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของ SOS การแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นการเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การติดตามรายการของเราด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านด้วยนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเข้ามาอัปเดตกันได้นะครับนะเวอร์ชันใหม่ของทางจอสร้อยนะทักทายหลายๆท่านเลยนะครับมีทางคุณเอกชัยได้ยังคุณเอกชัยส่งมาแล้วนะน่าจะส่งมาแล้วมั้งครับเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีสับสนนิดนึงคุณพัชนีนะครับคุณกนิกาเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกันด้วยนะครับนะก็ส่งเข้ามาเรียบร้อยนะนะคุณพี่หนูพินแล้วก็คุณ KR ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่ทักทายเข้ามานะครับคุณปภาวดีนะครับทักทายมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่บอกว่าบางพลีแดดแรงมากๆนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะพี่จินปอเปียด้วยนะครับทักทายมาตอนเช้าๆเลยนะครับคุณเคนยานุษนะครับก็ทักทายมาเมื่อช่วง 7:45 ครับผมนะว่าอย่างนั้นนะฮะคุณวิรัตนะครับพี่จุกระเบียบด้วยก็ติดตามกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลอื่นๆกันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังมีทางคุณสุทธิพงษ์แจ้งว่าโทรเวย์นะครับด้านขาเข้าช่วงเซียรังสิตมีรถจักรยานยนต์วิ่งซ้อน2ขึ้นมาบนโทรเวย์เอ้าขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยรถบีบแตรไล่กันก็ยังไม่ยอมหยุดนี่แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับบริเวณช่วงทางขึ้นโรงกระสาบมุ่งหน้าทางขึ้นอนุสรณ์สถานฝากระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ดอนเมืองโทรเวย์นะครับระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราประสานต่อให้กับเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับพหลโยธินด้านขาออกบริเวณหน้าห้างแมคโครรังสิตมีอุบัติเหตุขวางอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับยังไม่ทราบรถคู่กรณีนะครับการจราจรติดขัดนะติดขัดถึงหน้าโรงพยาบาล B-Care Medical Center รถเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะอุบัติเหตุวันนี้ก็เรียกได้ว่าหลายเหตุอยู่เหมือนกันนะนะครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยครับคุณผู้ฟังโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยนะครับเราเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะครับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับการพลัดหลงทางกับคนทางบ้านนะครับใครที่มีคนในบ้านเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเราจัดทำเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ซึ่งมีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ QR Code เพื่อให้เป็นการติดต่อเข้ามาเวลาที่พบเห็นผู้ป่วยเขาหลงทางอยู่ช่วยกันติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็จะช่วยกันพาผู้ป่วยกลับสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยกันต่อไปนะลงทะเบียนผู้ป่วยของท่านกับโครงการได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ตามหลังให้ถึงที่บ้านพอได้ไปแล้วได้เข็มกลัดได้สติ๊กเกอร์ไปแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยนะครับสัญลักษณ์นี้ติดตัวผู้ป่วยไปไหนคนที่พบเห็นก็จะได้ช่วยกันแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยตลอด24ชั่วโมงลงทะเบียนได้ทางดอกจัน1808หรือ1137กับจอสร้อยนะครับแม่วันนี้ขอบคุณมากๆวันนี้รู้สึกมีความสุขได้คุยกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เราอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันดีใจนะครับดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าน่าจะได้คุยกับท่านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยถ้ามีโอกาสนะครับนะขอบคุณที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ขอบคุณที่แคปหน้าจอส่งมาถึงแม้ว่าอาจจะมีสับสนบ้างเพราะว่าดีเจคนก่อนหน้านี้เขาให้ข้อมูลนิดนึงนะครับนะตอนนี้ก็เข้าใจกันใหม่แล้วเข้าใจกันครบเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังทางวิทยุอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะต้องติดตามทางแอปจอสร้อยเท่านั้นนะครับติดตามทาง YouTube ชัดเจนนะนะครับสัญญาณชัดเจนดีเลยนะครับฟังกันได้ทุกที่ทั่วโลกด้วยแอป JS100 เข้าไปช่องทางโซเชียลมีให้เลือกทั้งการฟังวิทยุออนไลน์หรือติดตามทาง YouTube ก็ได้ถ้าติดตามทาง YouTubeก็จะได้ลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200 บาทภายในวันที่30
มิถุนายนนี้ด้วยนะครับคุณละพีบอกว่าแอปใหม่ใช้งานง่ายมากง่ายจริงๆนะครับง่ายสุดๆดีงามมากว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ4รายพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัฒน์มีเดียเอเจนซี่จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: 2ทุ่มวันนี้เกิดเหตุรอบวางระเบิดบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอกจำนวน4รายเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุพบมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยขณะที่กองร้อยทหารพรานที่4416หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ในทันทีโดยจัดชุดคุ้มครองตำบลปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุอโกด้าชี้หลายเมืองของไทยครองใจนักท่องเที่ยวเอเชียรัฐบาลเดินหน้าปั้นไทยแลนด์365วันรับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานสากลของโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายนายกอนุทินเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365วันหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อที่จะสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวโน้มค่านิยมการท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีจุดหมายปลายทางมาที่ประเทศไทยมากขึ้นทั้งนี้ข้อมูลของ Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นี้โดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นรัฐบาลจะมีการต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสินค้า GI ของชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
8: เวเนซุเอลาเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองหลวงซึ่งนับว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า900คนบาดเจ็บกว่า 3,300 คนอาคารจำนวนมากพังเสียหายส่วนที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ในจังหวัดยามานาชิทางตะวันตกของกรุงโตเกียวมีผู้บาดเจ็บ6คนขณะที่ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนปกคลุมต่อเนื่องหลายพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงทำสถิติกว่า40องศาเซลเซียสและที่ฝรั่งเศสมีคนจมน้ำเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนถึง40คนสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีส่งผลให้ต้องระงับแผนอพยพลูกเรือกว่า 10,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและตอบโต้ด้วยการโจมตีแหล่งจัดเก็บขีปนาวุธและโดร นรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
3: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่เหนียว

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ต้อนรับคุณศัสยามนด้วยนะฮะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ฝนมาแล้วนะครับวันนี้เขาบอกว่าอาจจะมีฝนเหมือนเมื่อวานเนี่ย
2: ช่วงเย็น
1: เมื่อวานนี่ผมก็หนำหนักมาก
2: แต่มันแบบตกหนักๆแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะ
1: แต่ที่ฉลองกรุง
2: เป็นยังไงคะ
1: หนักมากเมื่อวานเสาไฟล้มเดี๋ยวนะคุยกับทางด้านของผอ.นะครับของสำนักงานการไฟฟ้าเขตลาดกระบังบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเสาไฟ22เมตรเนี่ย50ต้นนะ12เมตรอีก60ต้น100กว่าต้นล้มลงมาแล้วมีรถยนต์ได้รับความเสียหายซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะให้ไปลงทะเบียนเยียวยากันแต่ว่าเดี๋ยวจะรายละเอียดจะบอกให้เพราะเขาเปลี่ยนจุดลงทะเบียนเยียวยาด้วยแต่กรณีของเสาไฟที่ล้มเนี่ยมันส่งผลกระทบการจราจรเพราะว่าเขามีการปิดการจราจรได้คุยกับทางพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะครับบอกว่าตอนนี้ยังปิดอยู่เมื่อเช้านี้นะคุยกันตอนสักประมาณ 6:30 นะครับปิดทั้ง2ฝั่งเลยก็คือจากทางด้านของแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหรือว่าซอยฉลองกรุง31ถึงฉลองกรุง47นะครับปิดทั้ง2ด้านทีนี้เขาทยอยทำกระเถิบให้เสร็จเรื่อยๆนะครับทางด้านของคุณประสบศิริมาท่านผู้อำนวยการการไฟฟ้าสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยบอกว่าตอนนี้อุปสรรคที่มีมาปัญหาก็คือแนวท่อแก๊สที่มันอยู่ด้านล่างมันอยู่ลึกลงไปประมาณเมตร70เซนเขาก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังก็เลยใช้วิธีการทำงานต้องสกัดเอาปูนออกถึงจะแบบปักเสาได้ไงใช่ไหมฮะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรจากปกติวันนี้จะพยายามจ่ายไฟให้ได้ภายในคืนนี้แหละนะครับก็พยายามเร่งทำงานกันอยู่ยังมีบ้านเรือนประชาชนตอนที่คุยตอน 8:30 เนี่ยบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 3,000 กว่าหลังคาเรือน
2: โอ้ยมาก
1: ใช่ยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่แล้วก็ได้คุยกับทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับมีความกังวลคือประชาชนมีความกังวลพวกนี้เลือกตั้งผู้ว่าไงเนี่ยว่าเอ๊ะจะใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่าวันนี้ทางสำนักงานเขตลาดกระบังเขาลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากทมด้วยนะครับก็แจ้งว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติอาจจะมีบางจุดที่ตอนนี้ยังจ่ายกระแสไฟไม่ได้แต่คาดว่าภายในเย็นนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดรับลงทะเบียนนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติอาจจะมีบางจุดที่ตอนนี้ยังจ่ายกระแสไฟไม่ได้แต่คาดว่าภายในเย็นนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดรับลง

0: พี่พรหมวิทยานะครับที่คุยกันเมื่อเช้าก็บอกว่ายังมีฝน60%แล้วถามว่าเอ๊ะลมกันโชคแรงจะมีอยู่หรือเปล่าวันนี้กับเมื่อวานใจคล้ายๆกันต้องระมัดระวังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ถามว่าอิทธิพลของฝนที่เพิ่มขึ้นมาจากพายุหรือเปล่าเพราะว่าเขามีการเตือนที่ญี่ปุ่นไงเตือนเรื่องของเที่ยวบินที่เรียกได้ว่ายกเลิก200เที่ยวแล้วก็สั่งอพยพประชาชน1ล้านกว่าคนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนตอนนี้เป็นโซนร้อนแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นไต้ฝุ่นก็ลดความรุนแรงลงเป็นโซนร้อนเมฆขลากับฮีโกสซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอิทธิพลตอนนี้ฝนในบ้านเราไม่ได้เกี่ยวกับพายุ2ลูกนี้ไม่มีผลเลยต่อประเทศไทยคือฝนที่ตกหนักเนี่ยเพราะว่ามีผลจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันเอาง่ายๆวันนี้เลยดีกว่าจนถึง3กรกฎาคมนะครับนะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เมื่อเช้านี้มีคนเห็นกลุ่มควันที่แบบหูพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าสูงมากแถวพระราม2แล้วเป็นควันดำเลยนะครับก็เลยสอบถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนแจ้งเข้ามาบางคนวิ่งสายเอกชัยวิ่งถนนพระราม2ก็เห็นหมดเราตรวจสอบไปนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่เป็นลักษณะของโกดังที่เขาคัดแยกพัสดุนะครับซึ่งเขาปลูกเป็นโกดังติดกันเลยนะครับหลายโกดังมากแล้วเหตุมันเกิดขึ้นตรงช่วงโกดังกลางนะครับก็มีสินค้าขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากโอ้โหแสงเพลิงนี่คือน่ากลัวมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง 8:30 นสอบถามไปกับทางปภ.สมุทรสาครบอกว่าเพลิงสงบแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสาเหตุเพิ่มเติมกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับมีการประกาศงดจำหน่ายแจกจ่ายจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาตั้งแต่18:00 นวันนี้นะครับถึง18:00 นวันพรุ่งนี้ถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนะครับเรื่องของแอปพลิเคชัน JS100 เมื่อวานนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนเปิดให้อัปเดตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่เป็น New Edition นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่เลยหลายคนสะท้อนมาใช้งานง่ายมาก
1: เขาเปลี่ยนหน้า UI user interface นะคะ
0: ใช้งานง่าย
1: ก็จะกดง่ายขึ้นเห็นเป็นส่วนๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยิ่งเฉพาะฟีเจอร์ SOS เนาะที่คนต้องแบบใช้เวลาที่ฉุกเฉินมันก็เห็นแบบเตะตาม
0: ันทันทีเลยอ่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเจอ SOS เลยนะครับก็เป
1: ร
0: ียบได้ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีคนส่งหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอไลฟ์สดแบนเนอร์ต้องผ่านแอปเท่านั้นนะคุณต้องเข้าแอปก่อนนะ
1: ใช่
0: ที่ลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks มูลค่า200บาทจนถึงวันที่30มิถุนายนย้ำนะครับคุณต้องเข้า YouTube ที่อยู่ในแอป JS100 เท่านั้นนะครับย้ำกติกาก็คือเข้าไปที่แอป JS100 หน้าแรกคุณจะเห็นเป็นช่องทางโซเชียลนะครับด้านขวามือเนี่ยแตะไปที่ช่องทางโซเชียลก็จะเห็นมี YouTube ขึ้นมี Facebook ขึ้นมี Instagram ขึ้นมีอะไรขึ้นทางโซเชียลเยอะเลยให้แตะไปที่ YouTube พอแตะไปที่ YouTube เสร็จให้เลือกไลฟ์สดแตะไปที่ไลฟ์สดแคปหน้าจอตรงนี้เลยเฉพาะตอนที่ดีเจพูดหรือว่าเปิดไมค์เท่านั้นแบนเนอร์นี้จะขึ้นแบนเนอร์เป็นโฆษณาที่อยู่แถบด้านล่างของหน้าจอไลฟ์นะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ที่โฆษณาตัวแอปใหม่นี่แหละจะมีรูปโทรศัพท์มือถือขวามือ2เครื่องสังเกตง่ายๆแบนเนอร์นี้ขึ้นแคปหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอนั่นแหละแล้วส่งไปที่ LINE @signjs100 นะครับเข้าไปที่ LINE
1: แอด LINE ไว้ก่อนก็ได้
0: แอดไว้ก่อนได้
1: ไว้เลยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแ
0: ล้วอันดับแรกเลยเนาะแอด LINE ไว้ก่อน
1: แอด LINE ไว้ก่อนจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะแล้วพอมีกิจกรรมปุ๊บดีเจพีอาร์ประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปตามที่ทางคุณพัดแจ้งเราได้เลยนะครับแบนเนอร์ก็คือด้านล่างนี่แหละ
0: เมื่อเช้ามีคนส่งผิดกันเยอะ
1: แคป
0: แบบว่าเขาไปแคปหน้านี้ไงมีดีเจคนก่อนหน้านี้เขาบอก
1: ยังไง
0: แล้วกลับบ้านไปแล้วนะดีเจคนนั้นอ่ะนี่เขาไปแคปหน้าจอนี้ตอนแรกเขาไปแคปหน้าจอนี
1: ้
0: นี่แคปหน้าจอนี้เขาบอกดีเจคนนั้นก็บอกให้แคปหน้าจอนี
1: ้ไม่ใช่ต้องเข้าไปที่ YouTube ก่อนนะคะ
0: เข้าไปที่ YouTube นะ
1: จะได้เหมือนกับคิดง่ายๆจะได้เหมือนกับเป็นหลักฐานว่าเราอ่ะดูจริงประมาณนั้น
0: เอาบางคนบอกใน YouTube ปกติที่เราเข้า YouTube อ่ะที่ไม่ได้ผ่านแอปอ่ะมันก็ขึ้นแบนเนอร์เหมือนกันแต่เดี๋ยวทีมงานจะมีวิธีการตรวจสอบ
1: ถูกถ้าเกิดใครแบบตุกติกมาอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ลุ้นรางวัลเนาะเพราะงั้นเล่นให้มันแบบถูกต้องไปเลยดีกว่านะคะ
0: คือ YouTube ได้แต่คุณต้องเข้าทางแอป JS100 เท่านั้นเพราะเรามี YouTube เข้าไปอยู่ในฟีเจอร์แอปเราแล้วนะครับก่อนนี้คือทั้งหมดนะเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณฝนสัตยมนต์ด้วยผมพัฒน์อภิธนาการลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะ

12:34 นะคะเดินทางกันต่อกับดีเจศัสยามนเทพกุลชรนะคะทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะไม่ว่าจะวันนี้จะฟังหรือว่าจะดูจากช่องทางไหนเนาะใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะคะหรือว่าเคยมีอยู่แล้วก็เข้าไปกดอัปเดตได้เลยมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชันหน้าตาใหม่เราก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการได้เนี่ยผ่านทางฟีเจอร์ในแอปได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของวิทยุฟังแต่เสียงอย่างเดียวเนาะหรือว่าใครอยากจะเห็นภาพไปด้วยนะคะมาทักทายฝนหน้าจอแบบนี้นะคะก็เข้าไปได้ที่ตัวของแอปพลิเคชันในฟีเจอร์ YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยใครที่เมื่อก่อนอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของว่าระบบปฏิบัติการใหม่เกินไปดาวน์โหลดไม่ได้เนาะตรงนี้ก็คือจะแก้ไขปัญหาหมดแล้วสามารถรองรับทุกระบบปฏิบัติการเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะคะมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมน้องเช็คว่ามือถือเราใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะคอมเมนต์หรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในเมสเซจก็ได้นะคะสวัสดีคุณระพีด้วยนะคะวันนี้น้องฝนมาชุดสวยเลยพูดเหมือนคุณพัทเลยเมื่อกี้คุณพัทก็ทักนะคะบอกว่าแต่งตัวเหมือนเพิ่งไปงานมาไปจัดไปแบบเป็นพิธีกรที่ไหนมาหรือเปล่าฝนบอกว่านี่แหละมาจัดรายการกับคุณผู้ฟังผู้ชมนี่แหละนะคะคุณ CCTY 6142สวัสดีค่ะบอกว่าอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วดูดีเลยนะคะกำลังลองใช้งานฟีดแบคได้นะคะให้ทางทีมเนี่ยนำกลับไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เราก็สามารถคอมเมนต์ฟีดแบคกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้มาดูในเรื่องของสภาพการจราจรนิดนึงแล้วก็อุบัติเหตุด้วยค่ะพอดีว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมีเพิ่มเติมกันเข้ามาหลายจุดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณโทเวกันก่อนเลยที่โทเวอุตรภิมุกนะคะจะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าเนี่ยจริงๆแล้วการจราจรไม่ได้ติดขัดอะไรนะใครที่จะเดินทางไปในเส้นทางดังกล่าวคือสามารถใช้กันได้นะคะเคลื่อนตัวได้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะแต่ว่าจะมีอยู่นิดนึงก็คือว่าคุณสุทธิพงษ์เนี่ยเขารายงานมาบอกว่าตรงช่วงของเซียรังสิตนะคะเจอเป็นรถจักรยานยนต์นะคะวิ่งซ้อน2ขึ้นมาด้านบนโทเวค่อนข้างที่จะอันตรายเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผิดกฎด้วยนะคะทีนี้มันก็จะมีรถคนที่เขาใช้ถนนกันทั่วๆไปเนาะขับผ่านเขาก็เหมือนกับบีบแตรนะคะบีบแตรไล่ด้วยว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับทางรถจักรยานยนต์ก็ยังไม่ยอมหยุดเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูหน่อยละกันนะคะคุณป๊อปนะคะมีรายงานในเรื่องของรถจอดเสียก็อาจจะทำให้การจราจรกระทบนิดนึงละกันอันนี้เนี่ยจะเป็นแถวๆซอยลาซานค่ะสุขุมวิท105ไปจนถึงบางนานะคะเป็นโซนสุขุมวิทปลายๆเลยเนาะฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวช้านิดหนึ่งในช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางนาที่เดี๋ยวจะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนเทพรัตน์นะคะคุณป๊อปบอกว่าเจอเป็นเหมือนกับรถเทรลเลอร์ที่คิดว่าน่าจะเป็นไม่มีตู้นะคะเป็นเทรลเลอร์เปล่านี่แหละเขาจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็เลยคิดว่าน่าจะจอดเสียนั่นแหละนะคะใครที่ฟังเพื่อนๆสมาชิกเรารายงานกันมาถึงจนตอนนี้แล้วนะคะแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งบ้างรายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยอันนี้ก็คือโทรฟรีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้รายงานการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรือขอความช่วยเหลือก็ได้เช่นเดียวกันพอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะที่ทางคุณณัฐพัฒน์เนี่ยเพิ่มเติมเงินเข้ามาให้อันนี้จะเป็นมอเตอร์เวย์แหละนะคะมอเตอร์เวย์สาย7เลยค่ะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าเมืองนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของต่างระดับทับช้างกิโลเมตรที่6+500ไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกไปจนถึงต่างระดับถนนศรีนครินทร์นะคะประมาณกิโลเมตรที่0+200ค่ะต้นๆเลยเนาะมีรถชนกันนะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เหมือนกันเพราะชนกันตั้ง4คันเนี่ยนะคะ4คันเลยนะคะรถชนกัน4คันอันนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นประเภทไหนบ้างนะคะน่าจะเป็นรถส่วนบุคคลกันทั้งหมดเดี๋ยวยังไงถ้าได้สายเราคุยกันเพิ่มเติมก็ได้เนาะการจราจรเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุในจุดนี้นี่แหละส่วนฝั่งกับการที่เป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปเที่ยวไปทำธุระเราใช้สาย7นี้นะคะสามารถใช้กันได้เลยเพราะว่ารถไม่ติดนะคะดูให้แล้วนะเคลื่อนตัวได้ดีเลยแหละนะคะอันนี้ก็
เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่ได้รับรายงานมาล่าสุดเลยในช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวในวันนี้เราก็อยู่กับฝนกันยาวๆจนถึง18นาฬิกาเลยนะคะทุกคนใครมีเรื่องราวอัปเดตอะไรยังไงก็คือสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีในเรื่องของคืบหน้านะคะคุณพัดเล่าไปแล้วแหละฝนย้ำให้อีกทีนึงเผื่อใครจะเพิ่งมาฟังเนาะเพิ่งอาจจะทานข้าวเสร็จพอดีนะคะกรณีเรื่องของเสาไฟที่มันล้มไปเนี่ยค่ะบนถนนฉลองกรุงนะคะในที่ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมีการเปิดการจราจรได้บ้างแล้วใครที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะฝั่งขาเข้าจากหนองจอกที่จะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7อะค่ะสามารถเปิดให้ผ่านได้แล้ว3ช่องทางนะคะส่วนฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปหนองจอกอันนี้ยังปิดการจราจรอยู่นะเดี๋ยวคิดว่าใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆไปเลยค่ะถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะเปิดการจราจรได้นะคะอันนี้แล้วก็ย้ำกันเนาะในเรื่องของใครที่ได้รับความเสียหายจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินต่างๆนะคะสำหรับเหตุเสาไฟฟ้าที่มันโค่นล้มเนี่ยที่บริเวณถนนฉลองกรุงนะคะอันนี้เขามีการเปลี่ยนจุดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยานั่นเองพูดง่ายๆใครที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มนะคะอาจจะเป็นบ้านได้รับความเสียหายหรือว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลนะคะสามารถที่จะไปแจ้งได้ที่โรงเรียนลำพระองค์อันนี้จะเป็นโลเคชั่นใหม่เพราะว่าแต่แรกเนี่ยเขาจะมีการประกาศว่าให้ไปที่ซอยฉลองกรุง43เนาะตอนนี้ก็คือมีเปลี่ยนไปที่โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนลำพระองค์ก็จะได้เดินทางไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเรื่องของการจราจรมันมีในฝั่งขาออกเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวฝนมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักโฆษณากันสักครู่นึงค่ะ

ค่ะเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะมีทางคุณพันธ์นะคะรายงานมาในเรื่องของถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะฝั่งขาเข้าตั้งแต่สะพานพระราม7นะคะมุ่งหน้าแยกบางพลัดเนาะอันนี้เนี่ยสภาพการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะรถจะติดนิดนึงในเส้นของจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าส่วนกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกอันนี้สามารถเคลื่อนตัวได้เลยนะชิลๆเลยวันนี้เที่ยงๆบ่ายๆจะบ่ายๆแล้วเนาะหิวกันหรือยังคะเดินทางไปทานข้าวกันหรือยังตอนนี้อ่ะคุณตีนะคะคุณตีก็มีแจ้งการจราจรในเรื่องของเส้นพระราม3นะคะสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้านี่แหละบริเวณทางแยกลงถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าถนนพระราม3นะคะฝั่งขาเข้าอย่างที่แจ้งไปเลยก็คือการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะรถเยอะนะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันรถน้อยกว่านะคะเคลื่อนตัวได้มันจะเยอะตรงช่วงที่ลงจากสะพานเนี่ยลงถนนพระราม3นี่แหละนะคะก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะตามๆกันไปได้เลยส่วนในเรื่องของอีกเส้นหนึ่งนะคะเมื่อกี้พระราม3ไปแล้วเนาะพระราม6กันบ้างพระราม6นะคะอันนี้เนี่ยคือรถค่อนข้างติดเลยค่ะคุณกุลวัฒน์นะคะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะเขาบอกว่าพระราม6ฝั่งขาออกเนี่ยจากบริเวณแยกศรีอยุธยามุ่งหน้าไปแยกตึกชัยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะรถจะเยอะที่บริเวณโรงพยาบาลนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะเพราะว่าจะมีรถจอดรอรับผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เลนซ้ายสุดเนี่ยอาจจะโดนกีดขวางไปสักนิดนึงทางเข้าออกโรงพยาบาลรามาธิบดีก็เลยทำให้มีการจราจรที่อาจจะแออัดสักเล็กน้อยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณกุลวัฒน์ด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นมีทางคอมเมนต์ YouTube เข้ามาเนาะขออนุญาตแจ้งอีกสักครั้งนึงนะคะคุณFDG นะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะติดตามรายการจสร.ของเรานะคะให้เข้ามารับฟังได้ที่ทาง YouTube ก็ได้นะเป็นไลฟ์เลยนะคะก็จะเห็นหน้าฝนด้วยมีทั้งภาพทั้งเสียงตามปกติเลยนะคะหรือถ้าใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะกดเข้าไปที่ฟีเจอร์โซเชียลมีเดียเข้าไปปุ๊บมันจะมีรูปที่เป็น YouTube อะค่ะฟังจาก YouTube ในแอปก็ได้หรือจะกดฟังวิทยุจากในแอปก็ได้นะคะมีให้เลือกได้เลยอันนี้เนี่ยฟังผ่านแอปได้นะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าปัดวิทยุตามปกติที่เวลาขับรถแล้วเปิดไปด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวมีในเรื่องของการขัดข้องสักเล็กน้อยเดี๋ยวรอทางทีมงานเนี่ยแก้ไขกันก่อนนะคะณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามรายการก็สามารถทำได้ตามที่ฝนแจ้งไว้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเปิดหน้ามาปุ๊บไม่ได้เห็นแค่ฝนแล้วนะเห็นแบนเนอร์ด้านล่างด้วยนะคะแบนเนอร์ที่เขียนว่าโหลดฟรีตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อันนี้แหละคือตัวแบนเนอร์ที่บอกว่าเราจะมีกิจกรรมให้เล่นกันนะคะในแต่ละวันกันไปเลยสำหรับกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์นะคะแล้วต้องไปลุ้นรับบัตรนะคะ Starbucks มูลค่า200บาทนั่นเองก็คือได้บัตรไปปุ๊บเราก็สามารถไปซื้อน้ำซื้อขนมอะไรได้เลยมันใช้แทนเงินสดได้เลยนะคะเพียงแค่อัปโหลดนะคะหรือว่าจะอัปเดตแอปก็ได้ถ้ามีแอปอยู่แล้วหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปมานะคะ JS100 Search ใน Play Store App Store ได้เลยเนาะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ให้แล้วนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีติดเครื่องเอาไว้แล้วไปกดชม YouTube นะคะผ่านแอปพลิเคชันแคปหน้าจอแบนเนอร์นะคะที่ขึ้นมาอยู่ตอนนี้เนาะมันก็จะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะคะทุกคนถ้าได้ยินเสียงฝนพูดแบบนี้ก็เข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วส่งมาที่ LINE ของเรานะคะใครที่มีอยู่แล้วก็ส่งกันเข้ามาได้เลยใครที่ยังไม่มีแอดไว้ก่อนก็ได้ค่ะแอด LINE มีแอดทรายนำหน้านะคะแล้วก็ JS ตัวเล็กเนาะแล้วก็100แล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ในแอปนะคะพร้อมกับไอ้ภาพที่เราแคปหน้าจอเอาไว้อะค่ะส่งมาได้เลยนะคะใน LINE นะคะอันนี้เล่นได้จนถึง30มิถุนายนเลยใครที่ฟังกติกาแล้วไม่เข้าใจหรืองงหรือพลาดตรงไหนไปคอมเมนต์มาได้นะฝนเล่าให้ฟังได้นะคะอธิบายให้ฟังได้เลย
ตามกันทันไหมคะเห็นมีคุณผู้ฟังเข้ามาดูใน YouTube เพิ่มเติมหลายคนเลยนะมาแคปหรือเปล่าอุ๊ยทำหน้าสวยๆก่อนนะเดี๋ยวแคปไปแล้วหน้าฝนเวอร์อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในไลน์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงคนอื่นๆเนี่ยดีเจท่านอื่นก็มีปิดไม่ได้เปิดกล้องบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าฝนคือเปิดกล้องนะคะถ้าจะแคปแล้วบอกด้วยนะคะเดี๋ยว1 2 3ยิ้มแฉ่งให้นะคะทุกคนเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีทีมงานก็จะเอาไปสุ่มเนาะแล้วก็แจกรางวัล นะคะเป็นบัตร Starbucks ไปซื้อช้อปปิ้งจะกินขนมกินน้ำอะไรได้เลยนะคะมูลค่าแทนเงินสด200บาทนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เราแจกกันทั้งหมด5รางวัล นะคะ5รางวัลทั้งหมด 1,000 บาทนั่นเองใครที่เป็นสมาชิกใหม่ไปดาวน์โหลดซะแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่เป็นสมาชิกเก่าก็กดอัปเดตแล้วก็ล็อกอินใช้งานนั่นเองค่ะคีย์เวิร์ดคือต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่ส่งมาตอนเล่นเกมอ่ะมันต้องตรงกันกับชื่อที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะคะพอโหลดแอปเสร็จสับเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราลงทะเบียนอยู่ใช้งานไม่ยากนะคะใช้งานไม่ยากเพราะว่าเนี่ยทางคุณภาคีอินก็มาบอกแล้วเนาะคุณกระปุกแดงก็มาบอกแล้วนะคะบอกว่าเวอร์ชันใหม่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาจากหลายๆท่านเนาะก็มีนำมาแก้ไขเป็นเวอร์ชันนี้ดาวน์โหลดกันได้นะคะตอนนี้ 12:59 น.เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและศาลค้านประกันปลัดภูเก็ตกรณีเรียกรับเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่คุ้มเข้มรักษาความปลอดภัยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.และเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้ใครฝ่าฝืนขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรามีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับคุณไปติดตามค่ะ
3: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองจารีตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยได้มีข้อสั่งการที่สำคัญไปยังหน่วยปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหากปรากฏเหตุการณ์สำคัญหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ทุกหน่วยรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนพร้อมกำชับตำรวจทุกนายต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองระมัดระวังการกระทำที่ส่อไปในทางกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพร้อมย้ำเตือนว่าห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งรวมทั้งห้ามผู้ใดขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้อันเป็นความผิดตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมีโทษหนักทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กกต.ยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้มั่นใจกระบวนการโปร่งใสคาดรู้ผลไม่เป็นทางการภายใน3ทุ่มพร้อมตั้งเป้าคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์ทะลุ 70% คุณรายงานค่ะ
4: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ล่าสุดทางกกต.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบุว่าขณะนี้ทั้ง 6,000 กว่าหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยครั้งนี้ได้เน้นย้ำและจัดอบรมเข้มข้นแก่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำงานภายใต้ความกดดันโดยกำชับให้ยึดกรอบกฎหมายและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดสำหรับการนับคะแนนและรายงานผลวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 21:00 น.ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ 60-70% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2565 นอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและอาจถูกจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนานถึง 10-20 ปีซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ความคืบหน้าภายหลังตำรวจปปป.ควบคุมตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตไปยื่นคำร้องขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังในคดีเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจำนวน3รายรวม 900,000 บาทนั้นล่าสุดศาลมีคำสั่งค้านประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงกว่า3ปีและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
5: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:18 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจราจรในช่วงนี้กันดีกว่านะคะมีอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะทุกคนที่บริเวณจะเป็นถนนกาญจนาภิเษกนะคะฝั่งขาเข้าช่วงแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าหมู่บ้านปอผาสุขนิเวศค่ะอันนี้เนี่ยหน้าทางเข้าโรงเรียนเลยนะคะมีรถชนกันหลายคันเลยเป็นรถบรรทุกมีพลิกตะแคงด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กีดขวางเลนขวาแล้วก็เลนกลางของทางหลักเนาะสภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นๆอัปเดตกันให้นะจุดนี้นะคะดูแล้วการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดเลยเดี๋ยวไปต่อกันที่อุบัติเหตุที่บริเวณราชพฤกษ์กันบ้างนะคะคุณเด็กวัดไผ่ในสายพอดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกนะครับแจ้งพบเห็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบนสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยในช่องเลนขวาไปช่องทางคู่ขนาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รถปิกอัพชนท้ายรถเก๋งนะครับการจราจรชะลอตัวหน่อยหนึ่งนะครับผม
1: ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับผม
1: ไม่มีนะคะตอนนี้ทั้งสองคันก็คืออยู่ทางเลนขวาเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยู่เลนขวาครับผม
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีครับผม
1: โอเคได้
2: เพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดสดๆร้อน
1: ๆอ๋อได้ค่ะยังไงประสานงานต่อให้นะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะขอบคุณทางคุณเด็กวัดป่าด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เป็นอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์น้อยนี่ก็คือสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะคะเลนขวามีอุบัติเหตุเป็นรถปิกอัพกับเก๋งชนกันแล้วก็เพิ่งเกิดเลยนะคะ 13:19 นี่แหละดังนั้นก็อาจจะใช้เวลาอีกสักแป๊บนึงนะคะให้เขาตกลงกันได้เนาะอันนี้ไม่ได้ชนรุนแรงมากไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อกี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันมาแล้วในเรื่องของกาญจนาภิเษกที่บอกว่ามันมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันหน้าทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ค่ะสรุปแล้วนะคะเราก็สอบถามเพิ่มเติมไปทางสภ.บางบัวทองเนาะเขาบอกว่าเป็นรถทั้งหมดเนี่ย3คันด้วยกันก็คือมีรถเก๋ง2คันรถบรรทุก4ล้อ1คันนะคะตอนนี้เนี่ยตัวของอุบัติเหตุดังกล่าวก็คือจะอยู่ที่ช่องทางกลางของทางด่วนค่ะที่ตอนนี้กีดขวางอยู่นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะก็ถือว่าแล้วไปนะโชคดีเพราะว่านี่ก็คือเกิดกันเนี่ยหน้าทางเข้าโรงเรียนเลยเนาะแต่ก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะคะทั้งคนที่ขับรถเองหรือว่าคนในพื้นที่ชุมชนเองด้วยการจราจรนะคะก็จะมีเคลื่อนตัวช้านิดหนึ่งตรงบริเวณนี้แหละนะคะฝั่งขาเข้าเนาะขาออกฝั่งตรงกันข้ามใช้การได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นคุณธนันพลก็มีแจ้งเรื่องอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าแยกโชคชัย4นะคะตรงซอยลาดพร้าว71บริเวณปากซอย65มีรถเก๋ง2คันชนกันค่ะซึ่งในจุดนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บตัวอุบัติเหตุเนี่ยจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางกลางนั่นเองการจราจรนะคะชะลอตัวนะชะลอตัวตรงปากซอยลาดพร้าว65ชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุเลยค่ะถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยเลยไปอีกซอยนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้การได้แล้วจริงๆไม่ได้กระทบอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอาจจะมีต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นเก่ง2คันชนกันแล้วเขาอยู่เลนกลางพอดีนะคะอาจจะต้องมีการเบรกการเปลี่ยนเลนอะไรเอ่ยใดกันไปก็ว่ากันไปฝั่งที่เป็นอีกฝั่งนึงอะค่ะฝั่งกลับกันขาเข้าใช้กันได้ดีนะคะวันนี้รถไม่ติดนะโซนช่วงลาดพร้าว65 71อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้กันได้อยู่อ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ย้ำกันอีกทีนึงคุณสมบูรณ์นะคะคุณเด็กวัดป่าก็รู้สึกว่าเหมือนกับน่าจะแจ้งมาโอเคคุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าที่บริเวณกลางสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะคะมีรถเก๋งกับรถกระบะ ชนกันแล้วก็ตอนนี้ก็คือกีดขวางอยู่ที่เลนขวาทั้งคู่เลยการจราจรมีการชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะน่าจะแจ้งมากันเคสเดียวกันกับทางคุณเด็กวัดป่านี่แหละเดี๋ยวมีทางคุณธนันพลรายงานอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวให้อีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ค่ะคุณธนันพลคะเจออุบัติเหตุอันนี้มาช่วงกี่โมงอะคะ
2: เมื่อสักครู่นี้ประมาณ5นาทีที่แล้ว
1: เพิ่งเกิดเลยใช่ไหมคะนี
2: ้ใช่ครับ
1: จะอยู่ที่ไหนอะคะเป็นอะไรเป็นรถอะไรชนกันนะคะ
2: เป็นรถเก๋งครับชนกันบริเวณหน้าซอยลาดพร้าว65คร
1: ับ อ๋อปากซอยเลยค่ะก็คือเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมคะนี
2: ้ใช่ๆขาออกมุ่งหน้าไปบางกะปิครับ
1: ค่ะเขาอยู่เลนไหนอะคะ
2: ชนกันบริเวณหน้าซอยลาดพร้าว65
1: อ๋อปากซอยเลยค่ะก็คือเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมคะนี
2: ้ใช่ๆขาออกมุ่งหน้าไปบางกะปิครับ

0: ั้นรถติดไหมคะพอเกิดอุบัติเหตุแล้ว
1: ก็ชะลอตัวครับ
0: ค่ะแล้วพอผ่านไปได้เป็นยังไงคะ
1: ก็คล่องตัวดีครับ
0: โอเคเท่ากับว่าติดกันแค่ช่วงที่เจอเกิดจุดเกิดเหตุเลยเนาะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ยินดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอบคุณทางคุณธนันพลด้วยนะคะเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่แจ้งไปน้องลาดพร้าวนะคะก็คือจะติดกันแค่ช่วงที่เกิดเหตุนั่นแหละนะคะมีเปลี่ยนเลนเป็นอะไรกันเลยไปก็ใช้กันได้นะคะจะเป็นทิศทางฝั่งขาออกถนนลาดพร้าวนะคะช่วงปากซอย65เลยนะคะใครที่ขับขี่กันอยู่นะตอนนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลกันต่อไปนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยเมื่อกี้อุบัติเหตุเกินไปละเพิ่มเติมกันนะคะอุ้ยพอช่วง13นาฬิกาเป็นต้นไปนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนนี้ไปดูนี้กันหน่อยรถเนี่ยมันจอดเสียอยู่แล้วจอดเสียเป็นรถตู้ด้วยนะคะคุณชายสองพี่น้องเขาแจ้งมาขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะเขาบอกว่าทางด่วนบุรพาวิถีเนาะฝั่งขาเข้าช่วงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะคะมุ่งหน้าไปด่านบางพลีน้อยเนี่ยการจราจรนะคะคือเคลื่อนตัวช้าเลยเพราะว่าเหตุก็คือตรงกิโลเมตรที่34ซึ่งมันก็จะเลยตัวของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรที่แจ้งไปอ่ะประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะคะจะเจอเป็นรถตู้ค่ะเขาจอดเสียอยู่เปิดไฟดีเฟอร์ไฟอะไรในช่องทางด้านซ้ายมือแล้วก็มีน่าจะเป็นคนขับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมายืนอยู่ด้านนอกตัวรถด้วยบนถนนนะคะ2คนด้วยกันอันนี้ก็แจ้งเพื่อนๆสมาชิกเลยใครที่ใช้ทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาเข้านะคะในช่วงบ่ายนี้จะเป็นใกล้เคียงกับตัวนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรห่างกันประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรระมัดระวังรถตู้ที่จอดเสียกันอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าก็จะมีคนลงมายืนด้วยเนาะจะได้ไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันไปนะคะล่าสุดเรามีการประสานงานไปให้กับทางศูนย์ทางด่วนบูรพาวิถีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคิดว่าไม่นานทางเจ้าที่ก็จะเดินทางไปแล้วนะคะเวลาเกิดเหตุบนทางด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนเนี่ยโอ้โหทำงานกันไวมากทุกที่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์นึงของทางจสร้อยด้วยนะคะใครที่เจอเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนาะแจ้งมาที่เราได้เดี๋ยวเราประสานงานต่อให้เลยนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่แจ้งว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือเป็นอุบัติเหตุที่ราชดำริค่ะคุณบลูนะคะโทรมาแจ้งเขาบอกว่าตรงบริเวณแยกราชประสงค์นะคะมันมีรถโดยสารประจำทางเป็นรถเมล์สีครีมแดงชนกันกับรถเก๋งนะคะซึ่งตอนนี้ทั้ง2คันเลยนะก็คือจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางที่2จากทางซ้ายก็นับมาเลนที่1เลนที่2จากทางซ้ายนะคะตอนนี้ก็คือมีทั้งรถเมล์แล้วก็รถเก๋งชนท้ายกันอยู่การจราจรก็เลยจะรถติดไปเลยค่ะอันนี้ก็แยกราชประสงค์ด้วยซึ่งปกติก็คือจะมีปริมาณรถที่เยอะกันอยู่แล้วเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลด้วยนะคะการจราจรในจุดนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านิดนึงใครที่ขับขี่กันอยู่แล้วแบบเอ๊ะทำไมมันติดไฟแดงนานจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาจากเหตุการณ์นี้เลยนะคะเดี๋ยวพอเป็นรถเมล์ชนด้วยแล้วเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าความเสียหายอะไรยังไงแค่ไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอการเคลื่อนย้ายกันอีกทีนึงให้เขาตกลงอะไรกันแล้วก็อาจจะเข้าชิดซ้ายไปนะคะเพราะอันนี้มันมาอยู่กลางๆเลยเลนที่2จากทางซ้ายเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูทางคุณต้อนิดนึงคุณต้อเนี่ยนะคะเขากด SOS มาเขาบอกว่าต้นไม้นะคะล้มช่วงนี้ก็คือพอเป็นในเรื่องของสภาพอากาศที่มันฝนตกหนักลมแรงคือฝนตกก็เรื่องนึงเนาะแต่พอลมแรงเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ damage เพิ่ม damage ขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยคุณต้อเขาเลยบอกว่าที่บริเวณทางหลวง344นะคะระยองชลบุรีที่บริเวณฝั่งขาเข้าเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่63ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดระยองกับชลบุรีมันมีต้นไม้ค่ะเขาล้มมาแล้วก็กีดขวางทุกคนนึกภาพนะขับรถอยู่แล้วเจอต้นไม้ล้มขวางเลยขวางแบบทุกช่องทางที่มีอยู่นะตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฝนยังไม่ได้ลงเม็ดด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นสภาพอากาศที่ฝนกำลังจะใกล้ตกลมช่วงนั้นก็คือจะแรงมากทำให้เกิดเป็นเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทุกช่องทางที่บริเวณทางหลวง3

0: 44นะคะกิโลเมตรที่63ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรีนั่นเองอันนี้การจราจรติดขัดนะคะไม่ต้องสืบเลยเดี๋ยวถ้ามีภาพมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนำมารายงานกันให้จะได้เห็นภาพเห็นอะไรชัดเจนกันด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะคุณพาจากรายการก็ตามกันมาแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกันกับเรื่องของฝนตกลมแรงอะไรอย่างนี้นี่แหละนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ถนนฉลองกรุงนะคะมันมีฝนตกลมแรงจนต้นไม้เนี่ยนะคะก็คืออ่ะล้มหลายต้นเลยซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันมีอัปเดตในเรื่องของการทำงานเดี๋ยวเราจะมารายงานกันให้เพราะว่ามันกระทบเรื่องของเสาไฟฟ้าเสาไฟการไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันก่อนพอดีคุณต้อได้สายมาพอดีเนาะให้คุณต้อรายงานให้ฟังกันนิดนึงโอ้โหมาเสียงเลยนะคะเสียงมาก่อนเลยคุณต้อสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเลยจาก
0: พ
1: ตท.วังจันทร์ประมาณ3-4 กิโลค่ะก็มีต้นไม้ล้มค่ะแต่ว่าก็จอดรถแล้วก็ช่วยกันขนทั้งทีมชายค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ได้แล้วค่ะตอนนี้รถเคลื่อนที่ได้แล้วคือก็ตกหนักมากค่ะ
0: คือช่วยกัน
1: ต้นไม้ล้ม
0: ไ
1: ม่ฝนไม่ตกนะคะ
0: ค่ะหมายถึงว่าช่วยกันยกต้นไม้คือต้นไม้ใหญ่แค่ไหนอะคะคุณต
1: ้อก็ประมาณกะไม่ถึงกับต้นขาผู้ชายมั้งค่ะ
0: อืมก็คือพอยกกันไหวได้อยู่เนาะช่วยๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคตอนนี้เท่ากับว่าการจราจรเคลื่อนผ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก่อนฝนตกนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแล้วการจราจรตอนแรกที่ติดขัดตอนนี้เป็นยังไงอะคะ
1: ตอนแรกฝนยังไม่ตกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหมายถึงว่ารถยังติดอยู่ไหมคะในจุดนั้น
1: อ๋อไม่ติดแล้ว
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: อยๆลอยมาค
0: ่
1: ะ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณต้อด้วยนะคะก็คือเสียงเนี่ยชัดเจนมากไม่ต้องถามเลยว่าฝนตกหรือเปล่าฝนตกหนักมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นที่บริเวณถนน34เนาะระยองมุ่งหน้าชลบุรีนะคะฝั่งขาเข้าก็มันจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่63นี่แหละที่คุณต้อบอกว่าเลยสถานีปั๊มน้ำมันนะคะปตท.วังจันทน์ไปเล็กน้อยก็จะเจอเป็นเหมือนกับต้นไม้ล้มขวางที่มันมาจากลมแรงนั่นแหละซึ่งมันล้มมาก่อนที่ฝนจะตกนะคะแล้วก็เหมือนกับทางคนใช้รถใช้ถนนกันเขาก็คือช่วยกันยกช่วยกันอะไรไปเป็นเหมือนกับพลเมืองผู้ชายพี่ผู้ชายอะไรอย่างนี้เนาะช่วยกันยกเพราะว่าขนาดลำต้นพอจะช่วยกันได้อยู่นะคะแล้วก็คือเคลียร์ออกไปแล้วสามารถใช้การได้แล้วนะคะสำหรับทางหลวง344ตอนนี้รถที่อาจจะมีสะสมเนาะก็น่าจะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับกันไปนะคะเดี๋ยวรอเคลียร์การจราจรในจุดนี้กันไปอ่ะอันนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้ก็คือน่าจะมีคนแถวนั้นแหละนะคะเขาก็ช่วยกันยกมันจะได้ขับผ่านกันได้นั่นเองขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้ที่แจ้งเอาไว้มาดูกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเท้าความก่อนนะคะคือมันเกิดเหตุเนี่ยนะคะทุกคนมีคลิปให้ดูอยู่ที่ YouTube นะคะเกิดเหตุเสาไฟล้มนะคะที่ถนนฉลองกรุงค่ะคือตอนประมาณช่วง 6:30 เนี่ยก็ได้รับแจ้งมาเขาก็บอกว่ายังมีการปิดการจราจรเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันเนาะพอมาตอนช่วง 8:30 เนี่ยทางผอ.การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังเขาก็แจ้งเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยบอกว่ามีเสาไฟ22.50 เมตร12.60 เมตรนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะในเรื่องของการทำงานนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายมันมีอุปสรรคในเรื่องของท่อแก๊สคือจะมีแนวท่อแก๊สอยู่เลยทำให้ในการที่จะซ่อมแซมหรืออะไรเนี่ยมันต้องเพิ่มความระมัดระวังจะมาทำแบบเร็วๆลวกๆเนี่ยไม่ได้นะคะการทำงานก็เลยต้องมีการใช้วิธีสกัดเพื่อที่จะเอาปูนออกมาทำให้ใช้เวลาต้องใช้เวลาพอสมควรนั่นเองค่ะซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงเขาก็พยายามจะทำงานกันอย่างแข็งขันนี่แหละเพื่อที่จะให้จ่ายไฟกลับมาได้ในวันนี้นะคะทุกคนดูเห็นไหมเสามันแบบเอียงแบบโอ้โหกระเทเลยนะอันไหนที่ไม่ได้เอียงก็คือล้มลงมาเลยนะคะน่ากลัวมากจริงเคสเนี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายอ่ะ มีอยู่แล้วบ้านเรือนประชาชนมันก็คือเป็นเขตชุมชนเขตอะไรด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นถนนก็ข้างๆอาจจะมีเป็นร้านค้าบ้านเรือนกันบ้างนะคะก็อาจจะมีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายด้วยในเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือไปไปขอลงชื่อเพื่อที่จะขอรับการเยียวยาได้นะคะทุกคนไปติดต่อได้ที่โรงเรียนลำพระองค์ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าและการในเรื่องของการทำงานเนาะในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะว่าในเรื่องของการจราจรเนี่ยเดี๋ยวขอพาทุกคนไปดูการจราจรนิดนึงการจราจรที่ถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้านะคะจากหนองจอกที่จะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ทางหลวง37อันนี้คือเปิดแล้วนะคะเปิดการจราจรแล้วทุกช่องทางแต่ว่าขออภัยเปิดการจราจรแล้ว3ช่องทางแต่ฝั่งขาออกเนี่ยอันนี้ปิดทุกช่องทางอยู่เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอะไรยังไงว่าเขาซ่อมกันไปแล้วมันเปิดให้ใช้การได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเลยสำหรับเคสนี้เนาะเพราะว่าก็คือมันกระทบทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็กระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะพอมันล้มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการซ่อมแซมกันก่อนตอนนี้คือไฟดับอะไรกันไปนี่แหละนะคะทุกคนโอ้โหก็เป็นเรียกว่าเรื่องราวเลยนะในตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้แล้วนะคะอ่ะทีนี้พอมาดูในเรื่องของวันพรุ่งนี้กันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าก็มีหลายคนกังวลเรื่องว่าเอ๊ะในการที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยแล้วก็สมาชิกสภากทมนะคะสกเนี่ยจะยังไงกระทบไหมนะคะทางสำนักงานเขตลาดกระบังเนาะเขาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงหน่วยเลือกตั้งในเขตเนี่ยนะคะเขาก็แจ้งยืนยันนะว่าประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคือสามารถที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมเช็คกันด้วยว่าของตัวเองอ่ะจัดกันที่ไหนอะไรยังไงนะคะจำเลขจำอะไรกันให้ดีนะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะอันนี้เขตลาดกระบังก็ไม่ได้ต้องเป็นห่วงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเสาไฟที่มันล้มด้วยนั่นเองขอบคุณข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรจราจรเนาะสน.นะคะในพื้นที่แล้วก็ทางเขตลาดกระบังด้วยเพิ่มเติมกันให้ก่อนจะไปพักกันนะคะมีอัปเดตเล็กน้อยอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่บอกว่าเกิดขึ้นหน้าทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ค่ะสอบถามไปยังทางสภ.บางบัวทองเพิ่มเติมแล้วเขาบอกว่าสรุปก็คือเป็นรถเก่งชนกันนะคะกับรถบรรทุก4ล้อมีรถเก่งละ2คันบรรทุก4ล้อ1คันค่ะชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาและช่องทางกลางของทางด่วนนะคะอันนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บก็เดี๋ยวรอเคลื่อนย้ายกันไปก่อนเพราะว่าเป็นรถบรรทุกด้วยเนาะอาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงนะคะนี้อดใจกันสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการจราจรก็จะติดกันในช่วงนี้นิดนึงค่ะอ่ะแล้วก็มีใกล้ๆเคียงกับโรงงานเท่าแก่น้อยนะคะอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาที่มีรถปิกอัพ Toyota สีขาวชนกันกับรถเก๋งสีดำมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะคะอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลกันอยู่เป็นทางหลวง0415อุทัยไปหนองน้ำส้มนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real Time ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

มาดูเพิ่มเติมกันนะคะที่บริเวณถนน4015นะคะทางหลวง4015อุทัยหนองน้ำส้มเนาะอันนี้เนี่ยก็มีผู้ใช้เส้นทางรายงานมานะคะใกล้เคียงกับโรงงานเท่าแก่น้อยอำเภออุทัยจังหวัดอุทยาค่ะมันจะมีเป็นรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวนะคะชนกันกับรถเก๋งสีดำซึ่งตรงนี้ก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการดำเนินการกันอยู่ส่งโรงพยาบาลเนาะการจราจรในจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวช้านะคะต่อไปที่บริเวณราชพฤกษ์คุณเด็กวัดป่ารายงานมาเขาบอกว่าตรงบริเวณแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยอะค่ะก่อนที่จะถึงต่างระดับบางรักน้อยประมาณ500เมตรได้มันจะมีรถเก๋งชนกันทั้งหมด3คันเลยแล้วก็กีดขวางช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนนะคะการจราจรในจุดดังกล่าวก็คือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าชนกันนอก3คันฝั่งกลับกันนะคะที่เป็นรถจักรยานเข้าใช้กันได้ดีกว่านะคะคุณพลนะคะคุณพลก็มีรายงานเรื่องของรถติดนะเขาบอกว่าที่บริเวณทางด่วนขั้นที่1เนี่ยดินแดงมุ่งหน้าบางนาตรงจุดพักรถ PT Station นะคะไปทางลงถนนสุขุมวิทถนนเทพรัตน์บางนาตราดการจราจรนะคือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งรถติดเลยนะคะในจุดนี้หน้าไบเทคบางนามันจะมีรถที่เข้าออกเยอะมากแล้วก็กระทบมาจนถึงทางด่วนด้วยเช่นเดียวกันทำให้สภาพการจราจรในจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะฝั่งกลับกันที่เป็นขาเข้าในใช้การได้ดีกว่าแน่นอนมันจะติดก็คือจะเป็นช่วงของฝั่งขาออกเลยที่อาจจะมีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้เนาะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพลเพิ่มเติมกันให้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต่อกันเรื่อยๆเลยนะคะในเรื่องของ อุบัติเหตุที่เมื่อกี้แจ้งไปเนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยทุกคนที่ราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าเพิ่งได้รับรายงานมาตอนประมาณ 13:44 นาทีเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คิดว่าสภาพทุกอย่างน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะก็คงมีรถเก๋ง3คันอยู่ที่เลนซ้ายนะคะของช่องทางด่วนอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงละกันสำหรับประชาสัมพันธ์ได้ข้อมูลมาจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าล้มที่ถนนฉลองกรุงเนี่ยในการที่จะเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอการเยียวยาค่ะต้องไปลงบันทึกประจำวันนะคะลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วก็ระบุรายละเอียดความเสียหายให้ครบถ้วนไปเลยเนาะว่าอะไรเสียหายบ้างพร้อมกับประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายมาด้วยนะคะเพื่อที่จะนำตรงเนี้ยมาเป็นเหมือนกับหลักฐานประกอบการดำเนินการนั่นเองค่ะ2ค่อยเดินทางไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะคะได้ที่โรงเรียนลำพะองค์นั่นเองอันนี้จะเป็นจุดรับลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะโดยนำเอกสารแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยบัตรยืนยันตัวหรือว่าทะเบียนบ้านอะไรต่างๆนะคะเพื่อดำเนินการสำรวจความเสียหายแล้วก็การพิจารณาให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองซึ่งในเรื่องของการเยียวยาต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะคะเขาก็จะมีหลักการในการตรวจสอบแล้วก็ประเมินกันอยู่อันนี้ก็อย่าลืมเนาะในเรื่องของเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานให้ครบถ้วนสำคัญมากก่อนที่จะเดินทางไปลงทะเบียนขอเยียวยาอย่าลืมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจก่อนบอกไปเลยค่ะว่าเกิดเหตุอะไรแล้วก็อะไรเสียหายบ้างนะคะแล้วนำเอกสารตรงนี้ไปยื่นพร้อมกันกับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเรื่องของดีเทลรายละเอียดเนาะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก. 100% หากมีพายุฝนไฟดับมั่นใจว่ารับมือได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: กทม.ยืนยันพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กางแผนเผชิญเหตุรับมือพายุฝนไฟดับมั่นใจว่าไม่กระทบผู้มีสิทธิ์กว่า 4,400,000 คนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายณรงค์ รังสีปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งณวัดสามพระยาวรวิหารเขตพระนครเพื่อยืนยันความพร้อมทั้ง50เขตรวม 6,628 หน่วยเลือกตั้งโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า 74,000 คนประจำการทุกหน่วยเพื่อความโปร่งใสนอกจากนี้ในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อีกด้วยสำหรับแผนเผชิญเหตุรับมือสภาพอากาศปลัดกทม.ระบุว่าได้ประสานตำรวจท้องที่ให้เร่งระบายการจราจรหากมีฝนตกจากกรณีพายุพัดเสาไฟฟ้าล้มที่เขตลาดกระบังกระทบหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงกำลังเร่งกู้ระบบซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีแผนสำรองพร้อมย้ายจุดเลือกตั้งทันทีหากจำเป็นพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบต่อการสัญจรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยอดสรุปผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดมีจำนวนกว่า 4,428,000 คนโดยเขตคลองสามวามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดและเขตสัมพันธไวยวงศ์มีผู้มีสิทธิน้อยที่สุดจึงขอชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2569วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนาสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่พิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนามูลนิธิและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนา92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์คุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากดูกันพอห้าเนี่ย
0: ฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
0: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: ใส่ใส่เหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
2: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
6: ช ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สหวานมันเค็มจากสสส.
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
2: 10:25 นาทีนะคะเดินทางกันค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะใกล้จะครึ่งทางกันแล้วเนาะนะคะคุณกระปุกแดงสวัสดีนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยเนาะคุณระพีด้วยนะคะวิดีโอกลับมาฟังได้แล้วใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คือใครที่ติดตามอยู่เนาะฟังทางหน้าปัดวิทยุได้ตามปกติแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยากฟังทางวิทยุนะคะแล้วมีแอปพลิเคชันในมือถือเราฟังวิทยุจากในแอปได้เหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้ตอนช่วงที่วิทยุฟังไม่ได้ไปช่วงนึงอะค่ะในแอปก็ฟังได้อยู่เพราะฉะนั้นอะโหลดติดเครื่องไว้ดีมากๆเลยนะคะไว้เป็นเหมือนกับเป็นแผนสำรองอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่สำคัญเลยคือการที่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีแอปพลิเคชัน JS 100ไว้ติดเครื่องช่วงนี้เรามีกิจกรรมกันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เราอะค่ะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่คือจริงๆก็เป็นแอปเดิมแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีการพัฒนามาแล้วนะคะมีการปรับปรุงมาแล้วนั่นเองดีขึ้นกว่าเดิมฟีเจอร์ต่างๆก็คือใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เชื่อนะลองไปเลื่อนดูเลื่อนดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคะมีหลายๆท่านอ่ะมาคอมเมนต์เอาไว้เสร็จสับกันเลยนะว่าใช้งานง่ายขึ้นดูแบบอ่านเห็นชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรฟีเจอร์ไหนเป็นฟีเจอร์ไหนเช่นว่าฟีเจอร์ SOS ก็จะใหญ่มากเห็นได้ชัดเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเรากดได้เลยทันทีไม่ต้องไปงมหานะคะหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นะคะแล้วก็แผนที่เหตุการณ์จุดไหนถนนตรงไหนที่มันเป็นซอยเปลี่ยวมีบอกนะเจ๋งไหมมีบอกหมดเลยนะคะหรือจุดนี้เคยมีได้รับรายงานในเรื่องของอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเขียนไว้เลยในตัวข้อมูลที่เราอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะมีฟีเจอร์ที่ติดตามโซเชียลมีเดียของจสร้อยได้นั่นเองก็เลยจะอยากจะชวนทุกคนเนาะมาเล่นเกมกันสักหน่อยนะคะเกมที่ว่าเนี่ยได้ของรางวัลทุกคนรู้จักสตาร์บัคกันอยู่แล้วเราจะแจกนะคะบัตรสตาร์บัคจำนวน5รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลละ200บาทซึ่งตรงเนี้ยทดแทนเงินสดได้เลยนะคะคือสามารถที่จะไปเดินเข้าสตาร์บัคแล้วก็ซื้อน้ำซื้อขนมก็ได้อะไรก็ได้นะคะยื่นใบบัตรใบนี้ให้ได้เลยมูลค่า200ซื้ออะไรก็ได้นะคะเพียงแค่1นะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ไม่เคยมีแอปมาก่อนลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์ต่างๆนะคะให้เรียบร้อยแล้วกดเข้ามาที่ YouTube นะคะในแอปเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วมันจะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีปุ่ม YouTube กดเข้ามาที่ YouTube นะคะแล้วมันก็จะเด้งมาที่ช่อง JS100 Radio Official YouTube ของเรานั่นเองกดเข้ามาดูไลฟ์สดค่ะที่ทาง DJ เวลาจัดรายการเนี่ยเราก็จะไลฟ์ให้เพื่อนๆ เนี่ยได้เข้ามาเห็นหน้าเห็นตากันหรือเข้ามาติดตามข่าวสารต่างๆในรูปแบบของการไลฟ์สดนะคะตอนนี้ที่ขึ้นไว้ด้านล่างอุ๊ยอยากทำแบบนี้มานานแล้วเคยดูทีวีใช่ไหมแล้วเขาจะบอกว่าเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเนี่ยเราขึ้นมาเป็นแบนเนอร์แบบนี้นะคะตอนนี้ที่ขึ้นไว้ด้านล่างเนี้ยนะคะแบนเนอร์นี้เนี่ยแคปเลยค่ะถ้าเจอปุ๊บแคปเลยคือถ้าฝนมีกระดิ่งอีกนิดนึงคือจะเหมือนกับไลฟ์สดขายของแล้วนะใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยคือแคปหน้าจอนี้นะคะจากนั้นเนี่ยส่งหลักฐานเข้ามาที่ LINE @JS100 ถ้ายังไม่มีก็แอดเพื่อนไว้ก่อนได้เลยแอดสาย JS100 นะคะส่งภาพที่เราแคปหน้าจอเมื่อกี้นี้มันจะต้องเป็นแบนเนอร์นี้ด้วยนะตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นด้วยอะค่ะเข้ามาตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าฝนพูดอยู่

0: เลยนะคะเป็นแบนเนอร์สำหรับการ PR เรื่องแอปพลิเคชันเท่านั้นด้วยนะมันจะเป็นแบนเนอร์แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่ข้างๆก็จะมีโทรศัพท์2เครื่องเนาะข้างไหนเนี่ยเริ่มงงอ่ะข้างนี้โทรศัพท์2เครื่องแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นไอคอนแอปพลิเคชันของเราแคปแล้วส่งภาพมาเดี๋ยวเราจะเอาชื่อทุกคนนะคะไปสุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดี5คนเนาะเพราะงั้นเนี่ยตอนที่ส่งกันเข้ามาอย่าลืมแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมาด้วยซึ่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเนี้ยมันต้องเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่เราอ่ะลงทะเบียนในแอปนะคะต้องตรงกันนะทีมงานจะเช็คนะคะอันนี้มาตุกติกอะไรเงี้ยไม่ได้ดังนั้นแล้วคีย์เวิร์ดก็คืออย่าลืมลงทะเบียนด้วยนั่นเองค่ะเล่นได้เลยส่วนใครที่มีแอปอยู่แล้วก็เข้าไปอัปเดตแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เสร็จสรรพแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะคะนี่แหละเห็นเข้ามาดูกันเยอะเลยน่าจะเข้ามาเล่นเกมนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นแบนเนอร์เนี้ยไปสักระยะหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อใครที่แบบฟังอยู่เนาะแล้วยังไม่มีเวลาเข้ามาทันทีจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมลุ้นสนุกกันเราเล่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนะคะ30มิถุนายนเพราะงั้นแล้ววันนี้ก็คือเหลืออีกไม่กี่วันเองนะเป็นไปได้ก็คือเข้ามาเล่นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ฝนพาทุกคนไปดูเรื่องของการจราจรกันสักหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณพัฒนายังอยู่ในสายอยู่ไหมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณพัฒนาค่ะ
1: PPI สระบุรีอะรถติดมาก
0: มาจากสาเหตุอะไรอะคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยที่มาจากโคราชเนี่ยจากกรุงเทพรถติดหน้าโรงปูนเนี่ย
0: อ๋ออยู่ที่ช่วงหน้าโรงปูน TBI เลยใช่ไหมคะ
1: TBI ใช่ใช่
0: ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคงั้นเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะมันมีอุบัติเหตุอะไรหรือว่าทำงานหรือเปล่านะคะตรงนี้เท่าที่เห็นนะมันติดแค่ไหนยาวไปถึงไหนแล้ววะคะ
1: ยาวมากเลยจนถึงไล่อะไรนะเทพประธานเลยอ๋อเจอแล้ว10ล้อพ่วง
0: อ๋อค่ะ
1: 10ล้อพ่วงกับรถบรรทุก
0: ชนกันเหรอคะ
1: สิบล้อเนี่ยค่ะ2คันรถปิกอัพ1คัน
0: ค่ะทั้งหมดมีคู่กรณีกี่คันคะคุณพัฒนัน
1: เท่าที่พี่เห็นตอนนี้นะมีรถบรรทุกเนี่ย2คัน
0: แ
1: ล้วกำลังจะขับโผล่ไปข้างหน้าว่ามีกี่คันเดี๋ยวจะรายงานให
0: ้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวอยู่ใน
1: อยู่เขาอยู่เลนกลางพอดีเลยค่ะ
0: อยู่เลนกลางเนาะมีแต่ตัวของรถคู่กรณีไม่มีรถเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะตอนนี้
1: ยังไม่เห็นนะ
0: โอเคเดี๋ยวยังไงจะได้ประสานงานให้ถ้าคุณพัฒนันเห็นในเรื่องของคนได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมมาอีกทีนึงได้ไหมคะเผื่อว่าเราจะได้ติดต่อ
1: พ่วงไปแต่กำลังจะเปลี่ยนซ้ายไป
0: ได้เลยพอดีจังหวะกันเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นมิตรภาพขาเข้านะคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก
0: ร
1: ุงเทพ
0: โอเคอยู่แถวๆโรงปูน TPI นะคะรถมีการจราจรติดขัดอุบัติเหตุ
1: มาอยู่เลนกลาง
0: ค่ะ
1: แล้วอีกคันนึงจะเป็นรถบรรทุกสีขาว
0: ค่ะ
1: ตำรวจยังไม่มาค่ะ
0: โอเคร
2: ถไม้
1: เป็นรถไม้ด้วยรถตู้คือคอนเทนเนอร์กับรถไม้คุณแม่พี่บอกมาเนี่ย
0: อ๋อ
1: โอเค
0: เดี๋ยวช่วยย้ำให้อีกทีนึงได้ไหมคะสรุปแล้วมีรถอะไรบ้างนะคะที่เกิดอุบัติเหตุ
1: รถพ่วงไม้เป็นรถบรรทุก2คันแล้วก็รถปิกอัพ1คัน
0: โอเค
1: เลนขวาสุด
0: ค่ะปิกอัพ
1: อยู่เลนกลางอ่ะตอนนี้พี่ออกไปแล้วค่ะพี่เลยจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: ค่ะพอเลยไปแล้วการจราจรยังติดอยู่ไหมคะ
1: แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะยังไม่มา
0: ค่ะอันนี้มีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะคุณพัฒนัน
1: ไม่เห็นนะคะพี่เลยไปแล้วพี่ไม่ได้สังเกตขนาดนั้น
0: ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณทางคุณพัฒนันด้วยนะคะขับไปแล้วมันจะเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าไปเจอในเรื่องของต้นเหตุพอดีนะคะอันนี้เป็นภาพมาขอบคุณทางเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยเนาะเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันแปลว่าหลายคนน่าจะพูดถึงแล้วแหละมิตรภาพมุ่งหน้าสระบุรีนะคะก่อนที่จะถึงโรงปูนแก่งคอยก็คือติดขัดมากเลยแล้วเมื่อกี้คุณพี่เมื่อสักครู่นี้ก็คือแจ้งว่าอยู่แถวๆหน้าโรงปูน TPI นี่แหละฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะติดยาวมากนะคะหลายระยะทางเหมือนกันแล้วก็สาเหตุเนี่ยนะคะก็คือมาจากอุบัติเหตุนี่เลยเป็นรถพ่วงไม้นะคะแล้วก็รถปิกอัพชนกันซึ่งตัวของรถ พวกรถบรรทุกเนี่ยมันคือจะอยู่ที่เลนกลางเนาะ2คันปิกอัพอยู่ที่เลนขวานะคะก็ไม่แน่ใจว่าจังหวะชนเขาชนกันยังไงในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าเบื้องต้นคือยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานในพาร์ทนี้ให้ก่อนแล้วก็คนอื่นๆที่ขับไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเห็นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มเติมอย่างเช่นคนได้รับบาดเจ็บมีใครต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะคะแจ้งมาที่จอสอร้อยเพิ่มเติมได้นะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยเราจะได้มีข้อมูลเอาไว้แจ้งประสานงานต่อกันอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณซีมีแจ้งการจราจรแถวคูบอนมาเขาบอกว่ารามินทาฝั่งขาออกเนี่ยรถติดนิดนึงนะคะประมาณช่วงกิโลเมตรที่8ไปที่บริเวณใต้วงแหวนตะวันออกนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับนิ่งฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีกว่านั่นเองราชพฤกษ์ขาเข้าพรานกกัญจนาพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าซอยจรัญสนิทวง13บางแวกการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะคะขาเข้าขาออกโอเคเลยใช้การได้เลยนะคะต่อไปนะคะมีในเรื่องของที่บริเวณพระรามสามด้วยพระรามสามเนี่ยคุณกำจรเขาบอกว่าคุณกำจรเนี่ยบอกว่าจาก5แยกนารนองนะคะ5แยกนารนองไปสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงมีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะค่ะเกิดอุบัติเหตุใกล้กับทางรถไฟนะคะซึ่งก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์แน่แหละเลยทำให้การจราจรนะคะชะลอตัวณจุดเกิดเหตุซึ่งอันนี้ก็คือถ้าผ่านไปได้แล้วนะใช้การได้นะคะทุกคนมันจะติดกันแค่ช่วงที่จ้างไว้เลยว่าจะเป็นจุดที่มันมีอุบัติเหตุระหว่างจักรยานยนต์กับกระบะเขาชนกันนั่นเองนะคะฝั่งกลับกันใช้การได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของอุบัติเหตุนั่นเองการจราจรนะคะเราย้ำกันไปแล้วเนาะพอดีมีเพิ่มเติมในเรื่องของกรณีต้นไม้ล้มที่ทางหลวง344ตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะที่เขาบอกว่าทางหลวง344ระยองชลบุรีอะค่ะประมาณกิโลเมตรที่63เนาะก่อนหน้านี้มันมีรถมันมีต้นไม้อะเขาล้มมาช่วงที่ลมแรงแล้วมันกีดขวางทุกเส้นทางเลยเราก็เลยแจ้งทางสภ.วังจันทน์นะคะคือเขาก็มาแจ้งแล้วว่าตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกเรียบร้อยแล้วแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วอะคนที่เขาผู้ใช้เส้นทางอ่ะเป็นคนช่วยกันเคลียร์ช่วยกันยกเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำมีเจ้าหน้าที่นี่แหละก็คือเอาให้พ้นไปเลยจริงๆนะคะไม่ได้ไปแอบอยู่ข้างทางหรืออะไรและตอนนี้ก็คือการจราจรดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากที่ดูเพราะตอนแรกต้องบอกว่าติดจริงทุกคนอันนี้ติดจริงนะคะอันนี้เราก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงของทางรฟม.กันหน่อยนะคะรฟม.เนี่ยเขาเดี๋ยวมีการขยายเวลาปิดเบี่ยงนะคะทุกคนในเรื่องของการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองตั้งแต่วันที่1พฤษภาช่วงเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึง31กรกฎาคมเวลา24นาฬิกานะคะคือปิดเบี่ยง3ช่องจราจรชิดทางเท้าแล้วก็ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรตรงกลางถนนแล้วก็มีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางถนนฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสรุปแล้วราชดำเนินกลางบริเวณที่มันมีการปิดเบี่ยงเนาะฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงวิ่งได้4ช่องนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนึงละกันในเรื่องของดีเทลรายละเอียดนะคะตอนนี้นะคะใครที่จะรับชมรับฟังรายการของเราเข้ามาดูได้นะคะที่ไลฟ์ YouTube หรือว่าจะกดฟังวิทยุผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันเลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ

ในทางกันต่อนะคะตอนนี้สามารถรับฟังจสร้อยได้ที่ทางแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะคะมันจะมีปุ่มให้กดฟังวิทยุอยู่หรือว่าจะเข้ามาดูผ่านทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะมาดูแถวโซนรังสิตกันสักนิดนึงเห็นว่าคลิปต่างๆภาพต่างๆนะคะรถเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะวันนี้วันหยุดนะคะแน่นเลยนะรังสิตตั้งแต่ถนนรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตทางเข้าฟิวเจอร์พาร์คนะคะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ที่ทางลงสะพานข้ามทางรถไฟส่วนถนนรังสิตนครนายกที่เป็นฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานแดงคลอง1ท้ายก็มีสะสมเกือบไปถึงคลอง3เลยนะคะในขณะที่กลับกันฝั่งขาออกก็จะมีรถติดเหมือนกันค่ะที่บริเวณจุดกลับรถซอยรังสิตนครนายก27อันนี้ก็คือมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็รวมถึงวันนี้เหมือนจะมีงานแถวๆโซนนั้นด้วยนะคะที่ตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองก็อาจจะเป็นไปได้เลยทำให้คนเดินทางไปเข้าห้างค่อนข้างเยอะเนาะเราแจ้งไว้เป็นข้อมูลใครที่จะเดินทางนะคะเผื่อเวลาหน่อยก็ดีนะคะต่อไปแถวโซนในเมืองกันบ้างสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์อโศกนะคะปากซอยเนี่ย34นี่คือท้ายแถวไปถึงปากซอย34แล้วซึ่งมันก็เกือบจะถึง BTS ทองหล่ออยู่แล้วนะคะตอนนี้ในขณะที่กลับกันเนี่ยฝั่งขาออกจากแยกอโศกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกพร้อมพงษ์อ่ะนะคะท้ายแถวอยู่ที่แถว BTS นานานั่นเองค่ะเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกเอกมัยเหนือทองหล่อรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นค่ะท้ายแถวจะอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรเวชนะคะกลับกันขาออกไปแยกคลองตันอันนี้การจราจรใช้กันได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะคะเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าก่อนที่จะถึงแยกตัดกับถนนรัตนาธิเบศประมาณ100เมตรเมื่อกี้นี้เรามีการรายงานกันไปแล้วเนาะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถส่วนบุคคลกับรถกระบะตู้ทึบนะคะที่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายการจราจรก็เลยจะค่อนข้างติดขัดสะสมยาวไปจนถึงบางบัวทองเลยนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากทุกๆฝั่งด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราปิดชั่วโมงกันด้วยเรื่องของสินเชื่อกันดีกว่าสินเชื่อออมสินนะคะบ้านแลกเงินฟรีมีบ้านนะคะฟรีมีรถนะคะใครมีบ้านเนี่ยเอาไปแลกได้กับทางสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินของเขาค่ะจากทางธนาคารออมสินนั่นเองเพียงแค่มีบ้านหรือจะเป็นห้องชุดที่ดินนะคะที่สวนที่ปลอดภาระแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาเงินก้อนเนาะที่จะพร้อมใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ดีหรือว่าจะเอาไปปิดภาระหนี้ก็ดีหรือต้องการไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะคะกับสินเชื่อบ้านแลกเงินจากทางธนาคารออมสินค่ะข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทและก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ www.gsp.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรที่ Contact Center 1115ได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางธนาคารออมสินค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุนขแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จัดมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
5: รณีการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นจนเกิดข้อสงสัยว่าคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจหรือไม่ล่าสุดมีรายงานจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยใช้ตำแหน่งข้าราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากเห็นว่าเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดของศาลอย่างเคร่งครัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งเหยิงหรือแทรกแซงพยานหลักฐานหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินคดีศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวกลับมาควบคุมได้ทันทีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผนึกกำลังทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมยอมรับปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี68เกือบ300ล้านลูกบาศก์เมตรคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงการติดตามปริมาณฝนตกสะสมในปี2569ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนตกสะสมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติที่ร้อยละ12ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่าค่าปกติที่ร้อยละ18ส่วนสถานการณ์น้ำในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำกักเก็บโดยรวมกว่า 44,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ55ของความจุซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปี2568อยู่ที่293ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมโดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆหลังพบว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำน้อยถึง15แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางถึง79แห่งแต่ขณะเดียวกันยังต้องมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากถึง60แห่งอาทิอ่างเก็บน้ำแม่งาสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำลำปาวเพื่อเป็นการวางแผนการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมส่วนด้านการเกษตรพื้นที่นาข้าวพื้นที่ปลูกผักพบว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวส่วนพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยได้รับทราบถึงสถานการณ์พร้อมกับแนะนำให้มีการขุดลอกล่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายพงษ์ฤทธิ์ชื่นอารมณ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาให้ร่วมมือชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อนโดยในเดือนหน้าจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คาดว่าช่วงที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวคือเดือนสิงหาคมพร้อมกล่าวว่าสำหรับเกษตรกรที่ยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยากให้ลองปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หลากหลายเช่นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างทุเรียนซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างรายได้สร้างโอกาสให้มากขึ้น
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร 1125หรือ LINE @mwathailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
2: 15นาฬิกา18นาทีนะคะต้นชั่วโมงนี้ค่ะมาดูโครงการนะคะการจัดการประกวดในด้านของศิลปกรรมนะคะจากทางปตท.กันหน่อยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ค่ะในวาระครบรอบ48ปีปตท.นะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทางปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันรวมทั้งสิ้นนะคะ48รางวัลตีเป็นเงินนะคะรวมมูลค่าอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทเลยค่ะซึ่งใน2โครงการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการแรก PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานนะคะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2569ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าไปได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และก็สื่อผสมนะคะส่วนใครที่ถนัดในด้านศิลปะดิจิทัลมามุงทางนี้ได้เลยก็คือเป็นอีกหนึ่งโครงการเรียกว่า PTT Digital Arts 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคม69นะคะทางปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินและก็ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม69ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางปตท.ด้วยนะคะจัดโครงการดีๆแล้วก็จริงๆแล้วบริษัทปตท.เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ advocate เรื่องของศิลปะมาโดยตลอดเลยนะคะเราก็จะเห็นออกมาในรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าโครงการในลักษณะนี้นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆให้น้องๆและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนาะได้ออกมาแสดงศักยภาพในความถนัดทางด้านศิลปะกันนะคะแล้วก็เขามีการ support ของรางวัลเนี่ยมากมายเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยรวมหลักล้านเลยนะคะก็คือแจกแบบใจปั้มสุดๆไปเลยเอาไปว่าใครที่สร้างสรรค์ผลงานก็ลองส่งกันไปดูได้นะคะเผลอๆเนี่ยอาจจะไปเข้าตากรรมการแล้วต่อยอดโอกาสทางอาชีพในอนาคตอีกด้วยนะคะทักทายคุณพาเกอินนะคะคุณกระปุกแดงค่ะมีท่านหนึ่งมาแจ้งว่าในเรดาร์ฝนแอปพลิเคชันนะคะเห็นมีกลุ่มฝนกระจายหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีที่บริเวณทะเลเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะในแอปก็จะสามารถเช็คเรดาร์ฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาไว้ดูได้ว่าแถวๆบ้านเราเนี่ยสมมติตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศแถวบ้านเรามาตกหรือเปล่าหรือว่าตกหนักแค่ไหนอะไรยังไงนะคะยิ่งหนักมันก็จะยิ่งปรับสีตามระดับน้ำฝนนั่นเองที่สามารถตรวจวัดได้ตอนนี้ใครอยู่ที่โซนไหนแล้วอากาศเริ่มอึมครึ้มมาฝนลงเม็ดแล้วก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ทางคอมเมนต์ YouTube ได้เลยนะคะในขณะที่ใครอยากจะโทรมาแจ้งเรื่องของการจราจรสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่1137หรือดอกจัน1808ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะที่ฝนแจ้งเอาไว้ว่ากิจกรรมลุ้นรับบัตร Starbucks 200บาทรวมทั้งหมดเนี่ย5รางวัลนะคะแบนเนอร์เขากลับมาอีกแล้วตอนนี้สามารถเข้ามาแคป จอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาที่ LINE แอดอย่าลืมส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรได้ด้วยนะคะกติกาอื่นๆนะคะเอาแบบสั้นๆกระชับเนาะเพราะฝนมีอธิบายไปแล้ว1รอบนะคะอันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนเสร็จสับเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เข้ามาที่ปุ่ม YouTube ในแอปกดเข้ามาดูไลฟ์ของจสร้อยแล้วก็แคปหน้านี้เลยค่ะที่มีแบนเนอร์เป็นแถบๆด้านล่างนี้นะคะที่เขียนว่าแอปพลิเคชัน JS 100นี่แหละนะคะจะติดหน้า DJ ก็ได้ไม่ติดก็ได้นะเอาแค่แบนเนอร์เป็นหลักส่งเข้ามาที่ JS 100นะคะ LINE แอดของเราอย่าลืมตอนแอด LINE เนี่ยมีแอดไซน์ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์แอดนั่นเองส่งเข้ามาพร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวอย่างที่ผลแจ้งไปเนาะชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รอรอนรับของรางวัลได้เลยนะคะอันนี้เราแจกทั้งหมด5รางวัลด้วยกันจะเป็นกิจกรรมผ่านทางวิทยุนะคะกิจกรรมที่ให้ทางวิทยุเนี่ยได้เล่นสนุกกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นผ่านทางออนไลน์นะคะนี่สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดอื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยตนเองเลยที่ Facebook JS 100นะคะจะได้ไม่งงกันแยกกันเล่นนิดนึงนะคะลุ้นรับบัตรสตาร์บัคจริงๆเนี่ยก็มีเห็นคุณผู้ฟังเขาบอกว่าฟังอย่างเดียวค่ะไม่ได้ของรางวัลก็ได้เรามาหัวกันดีไหมคะ ฝนเนี่ยอยากได้นะแต่ว่าคนในบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้อยู่แล้วนะปกตินะคะจริงๆนะ200เนี่ยได้หลายแก้วอยู่นะประมาณ2แก้วอาจจะเป็นไซทอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ1แก้วไปก็ว่าไปแล้วแบบเพิ่มแอดออนเยอะๆนะคะอิ่มเลยแหละจริงๆ200ก็ดีนะคะเดี๋ยวมีรางวัลเยอะกว่านี้อีกนะคะลองเข้าไปดูผ่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยมันจะมีเขียนดีเทลกิจกรรมอื่นๆเราร่วมเล่นสนุกกันนะคะตลอดเลยทั้งเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่เรามีการลอนช์แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ออกมาเนาะถ้าไม่เอามาทางให้ทางนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังมีบอกว่าไม่รับของรางวัลก็ได้ฟังเฉยๆไม่ทางนี้ได้นะคะต้องการมากใครเที่ยวไทยหมดแล้วนะไม่ใช่ใครเที่ยวไทยใช้ช่วยไทยหมดแล้วนะคะต้องใช้หมดอะไรเป็นบัตรอะไรคูปองนะคะรับหมดเลยเนาะคุณพักกี้อินคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าเสียงวิดีโอออนไลน์เสียงชัดเจนดีค่ะต้องการมากใครเที่ยวไทยหมดแล้วนะไม่ใช่ใครเที่ยวไทยใช้ช่วยไทยหมดแล้วนะคะต้องใช้หมดอะไรเป็นบัตรอะไรคูปองนะคะรับหมดเลยเนาะคุณพักกี้อินคุณกระปุกแดงน้องอุ่น

0: ไอใดๆก็เราก็จะเก็บมาจากคนที่เขาใช้งานจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกความเห็นของทุกคนอ่ะมีค่าหมดเลยนะคะในการที่เอามา develop กันต่อไปด้วยเนาะฝากเอาไว้นะอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูการจราจรสักเล็กน้อยนะคะต้นชั่วโมงนี้ก็เริ่มต้นจากทางคุณชัยรัตน์เลยก็ได้คุณชัยรัตน์ได้บอกว่าที่เลียบคลอง2นะคะแยกตัดถนนไทยราชมุ่งหน้าสฟรีเวิลด์จริงๆการจราจรใช้กันได้แต่ว่าที่นั่นน่ะฝนตกแล้วปัดน้ำฝนเบอร์1นะคะคุณพัฒนันขออภัยคุณเบลนะคุณเบลเนี่ยใช้วงแหวนสายกรรมฝั่งขาออกอยู่ช่วงสะพานภูมิพลมุ่งหน้าแยกทางเชื่อมทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จริงอ่ะการจราจรใช้การได้แต่คุณเบลบอกว่าก่อนที่จะถึงด่านปู่เจ้าเล็กน้อยเนี่ยมีผู้หญิงใส่เสื้อสีดำเขายืนอยู่ชิดขอบทางด้านขวานะคะก็เลยอยากจะเตือนให้ระวังนะคะเตือนให้ระวังอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเบลด้วยมีคุณวรังคณานะคะคุณวรังคณาบอกว่าเส้นสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาออกช่วงโรงพยาบาลทหารเรือนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปถึงทางลงอุโมงคลอดแยกอุโมงลอดแยกมหาสวรรค์นะคะขออภัยอันนี้ในการจราจรคือเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ทีเนี้ยตรงบริเวณปากทางที่จะลงอุโมงค์อะค่ะมันจะมีป้ายไฟ LED ที่บางป้ายเนี่ยเนาะบางแผ่นอะมันเหมือนจะหลุดยังไงก็ไม่รู้นะคะมันห้อยลงมาเหมือนจะหล่นคนที่เขาขับผ่านเขาก็เลยเสียวๆกันแจ้งมาที่เราก็เลยฝากไปที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้เข้าไปช่วยดูหน่อยไปแก้ไขนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือนึกภาพนะขับอยู่แล้วอยู่ดีมีเสียงกริ้งตกลงมาใส่รถหลังคารถเรานะคะก็จะยังไงอยู่เป็นป้ายไฟ LED นั่นแหละนะคะเดี๋ยวให้เขาไปซ่อมแซมกันไปขอบคุณคุณวรังคณาด้วยเห็นแล้วก็แจ้งมาเลยนะคะคุณพันนะคุณพันเดี๋ยวไปคุยกับคุณพันนิดนึงคุณพันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝน
0: ค่ะ
1: วันนี้วิทยุไม่ดีเลยคร
0: ับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้ใช่วันนี้มีปัญหานิดนึงค่ะ
1: จากตลาดบางแคมุ่งหน้าสาย2ตอนนี้ยังกองขวางครับผมการจราจรรถไม่ค่อยมีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ขาเข้ารถน้อยครับผมแต่น้องฝนเนี่ยมันมาแล้วครับ
0: น้องฝนไหนฝนตกใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ตกครับ
0: อ๋อ
1: เมื่อเติมเลยครับเหมือนเมื่อวานเลยครับเนี่ยบ่ายสามโมงเนี่ยโอ้โหเมื่อวาน
0: ตั้งเขาเขาตั้งเขาแล้ว
1: ตั้งเขาครับแต่ว่าแถวหน้ามองไปไกลแถวสามบานน่าจะตกเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่หน้าบิ๊กซีเพชรเกษมกองขวางนี่ครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มลงไม่แล้วครับ
0: ปล่อยปล่อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ครับได
0: ้ได้เลยสรุปแล้วการจราจรคือแบบวิ่งได้เลยเน
1: า
0: ะจะมีแค่ฝนเริ่มตกแล้วเน
1: า
0: ะโอเค
1: ขาเข้ารถน้อยครับผม
0: ได้เลยค่ะคุณพานขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะคุณพันธ์ถ้าเกิดเนี่ยฟังวิทยุวันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะเป็นช่วงๆกันไปเข้ามาฟังผ่านทางแอปก็ได้นะคะมีปุ่มให้กดฟังวิทยุได้ด้วยสมมติไม่อยากดูหน้าฝนนะไม่อยากกดเข้ามา YouTube ดูที่วิทยุอย่างเดียวก็ได้ฟังวิทยุอย่างเดียวก็ได้นะคะในแอปเลยตัวเดียวครบจบนะคะไม่มีปัญหาไม่สะดุดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพลกาย29นาทีเราพักกันไว้นิดนึงช่วงนี้เนาะพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัย

0: ั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

ี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาดูเหตุการณ์เรื่องของเสาไฟล้มนะคะที่บริเวณถนนฉลองกรุงกันนิดนึงพอดีว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะสำหรับทิศทางของถนนฉลองกรุงเนาะที่จะมุ่งหน้าหนองจอกนะคะเริ่มตั้งแต่สามแยกหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงปากซอยฉลองกรุง41ตอนนี้นะคะอนุญาตให้รถยนต์สัญจรเข้าซอยได้แล้วนะคะก็เปิดการจราจรนั่นเองในจุดที่แจ้งไว้เลยส่วนเลยซอยฉลองกรุง41ไปจนถึงสะพานลำก่อไผ่รถเนี่ยยังไม่สามารถสัญจรได้นะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเก็บกวาดสายไฟที่อยู่ตามบริเวณพื้นเนาะเดี๋ยวรอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเปิดการจราจรให้แล้วส่วนที่จะเป็นถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้าอะค่ะตั้งแต่สะพานลำก่อไผ่นะคะลำก่อไผ่จนถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอันนี้การจราจรเปิดให้สัญจรปกติแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ทางเจ้าที่โอ้โหทำงานกันแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งขันมากเลยเพราะว่ามันก็ทำให้ส่งผลกระทบเรื่องของทั้งการจราจรแล้วก็ไฟฟ้าดับในบริเวณรอบข้างใกล้เคียงด้วยนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องด้านการจราจรก่อนเนาะเราอัปเดตให้แล้วว่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้ฝนน่าจะมีค้างๆไว้อยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคุณกำจรนะคะคุณกำจรอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่บริเวณ5แยกนารนองใกล้กับทางรถไฟย้ำแล้วกันจักรยานยนต์กับกระบะนะคะชนกันคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บด้วยก็มีการชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุนะคะส่วนอีกท่านนึงมีการแจ้งอุบัติเหตุมาในเรื่องของมิตรภาพฝั่งขาเข้ากลางดงจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะแถวๆโรงปูน TPI นะคะคุณพัฒนันก็ย้ำมาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังเนาะแต่ทางสภ.มวกเหล็กอะทราบเรื่องแล้วนะคะคุณสายชนนะคะบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีหน้าหมู่บ้านร่มรื่นมีรถโม้ปูนกับรถแท็กซี่สีส้มชนกันค่ะโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ตัวอุบัติเหตุก็คือจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายของทางขนานซึ่งเลยจุดนี้ไปประมาณ15เมตรก็จะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งเป็นแท็กซี่สีส้มกับรถเก๋งกีดขวางในช่องทางขวาของทางขนานนั่นเองการจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวเลยนะคะจุดนี้แต่ถ้าผ่านไปได้แล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกับกันขาออกนะคะขาออกนี่ก็คือเคลื่อนตัวได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกเมืองใหม่บางพลีกิโลเมตรที่23มุ่งหน้าเอแบกบางนากิโลเมตรที่26นะคะมันจะมีรถบรรทุกพลิกตะแคงขวางช่องทางด่วนอยู่ตอนนี้ก็คือตัวอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในระหว่างการรอประกันแล้วก็รถยกท้ายแถวตอนนี้มีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะพอพ้นจุดเกิดเหตุไปได้สามารถใช้การได้ตามปกติเลยการจราจรนะคะชะลอตัวนั้นจุดเกิดเหตุผ่านไปได้ถึงจะใช้การได้ดีนะคะกับกันก็ใช้กันได้อันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจทางหลวงฉะเชิงเทรานั่นเองเดี๋ยวคืบหน้าอุบัติเหตุที่มิตรภาพที่เมื่อกี้รายงานไปเนาะที่บอกว่ามันอยู่แถวๆโรงปูน TVI ที่เป็นรถที่เขาพ่วงไม้มาเนี่ยนะคะแล้วก็ชนกันกับคู่กรณีนะคะเบียดกันลักษณะนั้นเฉี่ยวชนกันล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วเปิดการจราจรแล้วนะคะตามปกติเลยมีอุบัติเหตุรายงานมาเพิ่มเติมนะคะเป็นรถ10ล้อพ่วงกับ10ล้อพ่วงชนกันคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้คือติดอยู่ข้างในซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาท่าเรือเนี่ยกำลังใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะออกมาซึ่งล่าสุดก็คือรายงานว่าออกมาได้แล้วปลอดภัยนะคะเดี๋ยวได้รับการรักษากันต่อไปอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองอยู่แถวบริเวณแยก10ศพตำบลบ้านร่อมอำเภอท่าเรือนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคนที่ใช้เส้นทางด้วยนะคะ คุณพันบอกว่าเส้นเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงสาย2มุ่งหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจการจราจรเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็มีฝนตกลงเม็ดแล้วนะคะเมื่อกี้ยังบอกว่าตั้งเขาอยู่ตอนนี้ก็คือตกละดูแบบอึมครึมเลยนะคะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรแบบนี้ใครที่ขับขี่บนท้องถนนช่วงฝนตกหนักแบบนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ15:40 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: มาดูในเรื่องของการแจ้งขยายเวลาปิดเปลี่ยนการจราจรกันค่ะพอดีว่าเขาจะมีการก่อสร้างเนาะของทางโครงการรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มนี่แหละช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการจราจรที่กระทบด้วยนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรฟม.นั่นเองเขาฝากแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะต้องมีความจำเป็นขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือปิดเบี่ยง3ช่องจราจรชิดทางเท้าบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดไปจนถึงบริเวณธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาราชดำเนิน2ก็คือปิดเบี่ยง2ช่องจราจรตรงกลางถนนบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดค่ะ3ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางถนนฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะคะบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ไปจนถึงบริเวณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินส่งผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าลานหลวงแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงเนี่ยจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรนั่นเองทั้งนี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเบี่ยงเนี่ยสอบถามได้ที่หมายเลข0632176532ได้เลยหรือว่าจะติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเราได้รับรายงานในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณผู้หญิง2499กันสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: ค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วค่ะ
1: ได้ยินแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฝนมันตกหนักไง
0: อ๋อเท่าไหนอะคะ
1: จะรายงานการจราจรสักหน่อยเชียว
0: ได้ค่ะได
1: ้พอดีเพชรเกษม69นะคะซอยเพชรเกษม69ขาเข้านะรถมันติดไปกองอยู่ถึงเดอะมอลล์แล้วเนี่ยมันติดยาวไปหมด
0: อืมค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุมีเพราะว่ามันติดคลองมันขวางอยู
0: ่ใช่คือโซน69ติดอยู่แล้วเนาะยิน
1: เออใช่เพราะมีคลองขวางไง
0: ค่ะใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยท้าทายผู้ว่ามากเลยตรงนี้จะเรียกผู้ว่าแล้ว
0: ใช่ค่ะ8โมงนะคะทุกคน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นได้เลยอืมค่ะ
1: จริงซอยนี้นะเคยคุยกับคุณเสมานะถามคุณเสมาบอกทำไมคลองขวางรถติดเอ้ยทำไมซอยเพชรเกษม69รถติดคุณเสมาบอกก็รถมันเยอะยายบอกว่าไม่ใช่ค่ะคลองขวางอยู
0: ่ มันมีสะพานข้ามคลองตรงนั้นแล้วจริงๆถนนก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยแต่เป็นซอยที่แบบรถเยอะจริงๆตลอดเวลาเลย
1: ก็พูดขำๆ
0: ใช่
1: อย่างนี้แต่ว่ามันหมายความว่าตอนนี้ขาเข้าเนี่ยทั้งขาออกขาเข้าแต่จริงๆแล้วมันมีไฟสัญญาณไฟใช่ไหมล่
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่าข้างไหนติดข้างนั้นก็เปิด2เลนแต่ตอนนี้ขาออกก็ติดยาว ยาวตั้งแต่ปากซอยไปถึงไฟแดงแยกไฟแดงบอกขวางแหละ
0: ค่ะ
1: อะไรแบบนั้นเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยท้าทายผู้ว่าพรุ่งนี้แหละไม่รู้จะเลือกเบอร์อะไรดีอยู่เนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวต้องตัดสินใจแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาถึงละได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผู้หญิง2499นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมกันให้เนาะก็คือเดี๋ยวไปเรื่องเลือกตั้งนิดนึงละกันไหนก็ไหนแหละใช่ไหมคือเดี๋ยวจะมีช่วงเวลานะคะเพื่อใครจำไม่ได้นะคะไปได้ตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะอย่าลืมเผื่อเวลาการเดินทางด้วยสมมุติว่าในพื้นที่ของเราเนาะเข้าไปเช็คก่อนไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ลำดับที่ของตัวเองก่อนนะคะ ในเว็บของเขาแล้วก็เอาบัตรประชาชนต่างๆยื่นหลักฐานแสดงตนต่อทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็จะได้บัตรมา2ใบซึ่งมันก็จะเป็นคนละสีอันนี้ก็ต้องจำให้ดีว่าบัตรไหนกาเบอร์ไหนกาอะไรนะคะถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจะเป็นบัตรสีเขียวเนาะส่วนบัตรสีชมพูเนี่ยอันนี้จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นั่นเองนะคะเข้าคูหาแล้วก็ลงคะแนนได้เลยทำเครื่องหมายกากบาทนั่นแหละค่ะพับบาทหย่อนลงหีบให้เรียบร้อยด้วยตนเองนะคะวันที่28มิถุนายน2569ก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนาะใครเดินทางไปไหนก็แวะมานะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะเรื่องของฝนตกต่างๆเนี่ยเห็นในเรดาร์แล้วเหมือนกันคือถ้าเอาใกล้ๆกรุงเทพก่อนนะช่วงของทวีวัฒนาภาษีเจริญบางภาษีเจริญตลิ่งชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลงเม็ดค่อนข้างเยอะเลยโซนนี้โดนตลอดโดนก่อนเพื่อนด้วยนะคะหนองแขมอะไรอย่างเงี้ยคนใกล้บ้านฝนเลยนะคะถ้าไปข้างๆกันไปถึงโซนสมุทรสาครก็มีแถวบ้านแพ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยจุดที่เป็นทะเลเนี่ยก็คือมีกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยเนาะใกล้ๆกับทางเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองตกค่อนข้างเยอะเลยกำแพงแสนนครปฐมอันนี้ก็ตกเยอะเช่นเดียวกันไปทางทิศตะวันตกกันบ้างนะคะลำลูกกาปทุมธานีอันนี้ก็มีการมีทิศตะวันออกก็มีในเรื่องของกลุ่มฝนที่เยอะเช่นเดียวกันนะคะธัญบุรีลำลูกกาคลองสามวาอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันในเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะอันนี้เนี่ยสายสีม่วงก็คือเขาก็เป็นการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรที่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกนะคะบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 จนถึงมงคลการพิมพ์ดาวคะนองค่ะก็เป็นการซ่อมแซมอะไรของเขานี่แหละจะเกิดขึ้นในวันที่27-29มิถุนายนเวลา16:00 ถึง 16:00 ทำแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะอันนี้สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรฝั่งขาออกขาเข้าสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะได้เลยนะคะอันนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะอัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ DSI ดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โยงนักการเมืองเพิ่มอีก6รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อัยการสูงสุดมีข้อสั่งการให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก6รายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องสสชนพัฒน์ออกหมายจับแล้ว1รายอีก5รายอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่ม
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสสชนพัฒน์นาคซั่วว่าภายหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและจัดส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นล่าสุดอัยการสูงสุดได้มีข้อสั่งการแนะนำให้ดำเนินคดีกับบุคคลเพิ่มเติมอีก6รายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าวทั้งสิ้นโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายจับไปแล้ว1รายส่วนอีก5รายจะดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามข้อแนะนำของอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้องในหลายฐานและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวไปแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งติดตามตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินรวมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการดำเนินคดีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนทั้งนี้ในส่วนของนายชนพัฒน์เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลังจากการปิดสมัยประชุมสภาสำหรับข้อกล่าวหาที่จะดำเนินการแจ้งเพิ่มนั้นได้แก่ความผิดฐานเป็นอ้างยี่ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีและความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรา 5 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโทษจำคุกสูงสุด15ปีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ประสบนิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในคุณูปการที่ได้พระราชทานแก่ประสบนิกรยังความผาสุกแก่บ้านเมืองเป็นอเนกประการคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
6: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีประสบนิกรจากทั่วประเทศเดินทางมารอต่อคิวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนมาโดยตลอดการเดินทางเข้าพื้นที่จะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงลอดอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทีมแพทย์คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางทั้งนี้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับพระราชทานพระรูปที่ประดิษฐานพระโกศลพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยรายละเอียดเวลาเปิดให้เข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงเช้า8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงบ่าย11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงค่ำ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวี

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สดีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: 16:21 นะคะเดินทางกันต่อกับสถานีวิทยุจสร้อยด้วยนะคะต้นชั่วโมงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือใครที่มีสิทธิ์เนาะก็มีหน้าที่เหมือนกันในแต่ละเดือนนะคะเรามีการจ่ายหักจากเงินเดือนของเราเนาะยิ่งเฉพาะวัยทำงานนะคะหักค่าประกันสังคมไปกี่บาทกันคะแล้วทุกคนคิดว่าเงินที่นำไปอยู่ในกองทุนต่างๆแล้วเนี่ยได้มีการที่เราสมทบจ่ายไปในทุกๆเดือนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วหรือยังเราชอบหรือเปล่าหรือว่าใครที่เป็นตัวแทนของเราเป็นกระบอกเสียงของเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตัวแทนของเราได้ผ่านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69ค่ะเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญเลยนะคะที่เดี๋ยวจะมีเวียนกลับมาอีกครั้งนึงซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่เรานะคะคนที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่พลาดสิทธิ์ครั้งสำคัญครั้งนี้นะคะก่อนอื่นเลยที่ทุกคนต้องรู้นะคะผู้ประกันตนและก็นายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงค่ะซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69เนี้ยนะคะก็จะตรงกันกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เพื่อเป็นการเลือกตัวแทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนั่นเองฝ่ายละ7คนนะคะเข้าไปบริหารกองทุนแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์ของคนทำงานซึ่งอย่างแรกเลยอย่างที่แจ้งไปผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะถ้าเกิดไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ไทม์ไลน์ที่ควรรู้นะคะช่วงเปิดลงทะเบียนให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะตรงกันกับวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันนี้เราสามารถไปแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะมีการเปิดรับผู้แทนหรือว่าผู้สมัครบอร์ดเนี่ยในวันที่1ถึง15กรกฎาคม69ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปเราสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งได้เลยค่ะวันลงคะแนนจริงๆก็อย่างที่บอกคือเป็นวันที่27กันยายนนั่นเองนะคะในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมเขาก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างด้วยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสำนักงานประกันสังคมชื่อว่า www.sso.go.th ลงทะเบียนออนไลน์เนาะหรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และช่องทางออนไซต์ walk in เข้าไปได้เลยเดินเข้าไปได้เลยนะคะที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็รอตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งของเรากันอีกทีหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัตินะคะอย่างแรกเลยคือเป็นสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39หรือ40ที่ขึ้นทะเบียนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนับย้อนไปจนถึงเดือนเมษายน2569นะคะมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนการประกาศเลือกตั้งลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยเสร็จสับเท่านี้4ข้อก็จะมีสิทธิ์ครบสมบูรณ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะช่องทางที่แจ้งไปนะคะก็คือเดี๋ยวยังไงเราก็จะพยายามย้ำกันให้เรื่อยๆซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะวันดีๆก็คือวันที่27กันยายนเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งที่ทุกคนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะคะถือว่าเป็นการเลือกตั้งการใช้ระบบ1คน1เสียงก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยได้เลือกผู้แทนที่โปร่งใสแล้วก็เป็นการพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของคนทำงานอย่างแท้จริงด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราฟัง ในเรื่องของไครทีเรียแล้วนะคะแล้วเราเข้าเกณฑ์เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางประกันสังคมด้วยเป็นการพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของคนทำงานอย่างแท้จริงด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราฟังในเรื่องของไครทีเรียแล้วนะคะแล้วเราเข้าเกณฑ์เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะ

0: ศบาลบางบัวทองเลยจากเทศบาลวิ่งหน้ามาแยกบางปูเป็นขาเข้าเนาะ
1: ค่ะ
0: เลยจากเทศบาลมาสัก500เมตรประมาณอยู่ตรงไอเนี่ยไปทางม้าลายพอดีมีรถจักรยานยนต์น่าจะโดนรถเก๋งเฉียวชนนะคะเห็นจอดสองคันแต่มีรถพยาบาลมาแล้วก
1: ็
0: กำลังทำแผลให้อยู่
1: อ๋อมีรถพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่โอเค
0: พอดีฝนตกด้วย
1: ได้ยินเสียงแปะอยู่เหมือนกันเราตกหนักไหมอะคะ
0: ตอนนี้มาถึงเส้นรัตนาธิเบศแล้วฝนไม่ตกเอ้ยฝนไม่หนักแต่ว่าเมื่อกี้ตรงเส้นบางกวยใจน้อยเส้นนั้นตกหนัก
1: ตกหนักเลยก็เลยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะโอ้โอเค
0: น่าจะอย่างนั้นน่าจะลื่นด้วยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้มาถึงจะเบี่ยงเข้าราชพฤกษ
1: ์ค่ะ
0: แต่มีท้ายแถวเลยไม่แน่ใจว่ารัตนาธิเบศมีอะไรไหม
1: รัตนาธิเบศใช่ไหมคะได้เดี๋ยวยังไงติดเอาไว้ดูให้อาจจะมีได้ค่ะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้ว่ามีใครแจ้งอะไรมาหรือเปล่านะคะ
0: ได้ค่ะเพราะมาตอนนี้มาเส้นรัตนาธิเบศเนี่ยฝนเบาละ
1: โอเคได้เลย
0: แต่ว่ารถต้องมีท้ายแถวใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอะไรไหมเพราะส่วนใหญ่เวลาฝนหนักๆเนี่ยมันจะเว้นช่วงตรงนี้แล้วก็ไปพนังกาจะฝนแรงก็เป็นอย่างเงี้ยประจำฝนตกเป็นหย่อม
1: ๆค่ะเหมือนกับผ่านที่หนึ่งไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็กลับมาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่เราจะที่ที่เราขับไปเลยใช่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณทางคุณธันวรินทร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเส้นรัตนาธิเบศเพิ่มเติมให้สักครู่หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอุบัติเหตุที่แถวบางกรวยไซน้อยนะคะพูดถึงเรื่องฝนตกต่างๆแล้วเนี่ยแถวเส้นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าวันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะกระทบการจราจรด้วยเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำก็ท่วมไงคะน้ำท่วมขังมันก็เลยกลายเป็นว่าบนสะพานต่างระดับราชพฤกษ์มันมีน้ำท่วมขังที่ช่องซ้ายก็คุณสันก็บอกว่ารถก็เลยเหมือนกับค่อนข้างที่จะเลี่ยงจุดนั้นนิดนึงนะคะทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวเลยส่วนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่ลงจากต่างระดับราชพฤกษ์มาเล็กน้อยเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี่แหละไปดูกันที่เกษตรนวมินทร์นะคะประเสริฐมนุกิจฝั่งขาเข้าแยกซอยเสนานิคมมุ่งหน้าแยกลาดประเขาอันนี้การจราจรคือเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักมากนะคะในพื้นที่เกษตรนวมินทร์ช่วง4 โมงเย็นปุ๊บเนี่ยมีหลายที่เลยนะที่จากตอนแรกก็คือยังไม่มาเนาะตอนนี้ก็คือมาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ารีเฟรชเรดาร์ก็จะเห็นเลยว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายพื้นที่มากๆที่มีในเรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยแล้วก็รวมถึงในเขตอื่นๆด้วยนะคะในจังหวัดอื่นๆด้วยรอบๆเลยตกเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายพื้นที่เหมือนกันอย่างแถวพระราม4คลองเตยตอนนี้ก็คือฟ้ามืดครึ้มแล้วจากตอนแรกก็คือไม่ได้มืดขนาดนี้ยังพอเห็นแสงเห็นอะไรกันได้อยู่นะคะต่อไปนะคะมีในเรื่องของรถเสียด้วยทุกคนที่ทางด่วนขั้นที่2สีรัตต่างระบางโคลมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนะคะอันนี้เนี่ยตรงช่วงของเชิงทางลงกำแพงเพชร1มุ่งหน้าทางลงกำแพงเพชร2ด่านบางซื่อจุดเชื่อมต่อทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกการจราจรในจุดนี้ค่ะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามันมีรถจอดเสียในฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนที่จะถึงทางลงกำแพงเพชร2เล็กน้อยเนี่ยจะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายด้วยนะคะตรงนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยเพิ่มเติมกันเข้ามาให้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจราจรส่วนอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุอันนี้ก็เดี๋ยวย้ำของทางคุณธันวรินทร์ก็ได้จุดเกิดเหตุของคุณธันวรินทร์ที่แจ้งไว้เนี่ยเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเหมือนที่คุยกันไปเลยสำนักงานเทศบาลนครบางบัวทองไปประมาณ500เมตรค่ะตัวของอุบัติเหตุน่ะจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

0: จากกรณีฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ในเขตพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยนะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังทำให้สถานีฐานโทรคมนาคมบางส่วนก็คือได้รับผลกระทบกันไปด้วยส่งผลให้ลูกค้าเครือข่าย True นะคะในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองค่ะขณะนี้ทีมวิศวกรของ True ก็คือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ทันทีเมื่อการไฟฟ้าแก้ไขระบบแล้วเสร็จนะคะและสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองตอนนี้เนี่ยทาง True ก็ได้นำรถโมบายสื่อสารเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่เพื่อเป็นการเสริมสัญญาณการสื่อสารกันไปก่อนนะคะพร้อมกับเปิดให้ประชาชนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชาร์จโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเขาก็คิดว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงที่ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะโอเคเป็นข้อมูลจากทาง True Corporation นะคะเพิ่มเติมกันให้สำหรับใครที่อาจจะมีอาคารบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของทางเขตลาดกระบังแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณไฟฟ้าจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองช่วงนี้ฝนตกหนักมันก็กระทบหลายๆอย่างเลยเนาะในเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือทำงานกันอย่างแข็งขันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันให้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวฝนขอขีเพิ่มเติมสักครู่หนึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นประกาศจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะใครที่ได้รับผลกระทบนะคะกรณีเหตุสาธารณภัยเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มที่ถนนฉลองกรุงเนื่องจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะมีภารกิจในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะเขาก็เลยมีกำหนดเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาดังนี้ในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทั้งนี้นะคะอย่าลืมเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายเอกสารประกอบอื่นๆรวมถึงสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะเพื่อประกอบกับการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสรุปแล้วจะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนเปิดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการไปทำงานกันเนาะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็สก.กันพรุ่งนี้ทำให้เขาจะมีกำหนดการว่าเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวเลยนะคะในการขอรับการเยียวยาเนี่ยตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมแล้วกันที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังได้เลยไม่ได้ต้องไปโรงเรียนแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประกาศล่าสุดเลยเราอัปเดตกันให้แบบไวสุดๆนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะคุณสมพรสมพรสวัสดีค่ะคุณสมพรมีแจ้งมาทางหน่วย24รัฐต่างระดับบางโครมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะฝั่งกับกันค่ะเข้าใช้กันได้ดีกว่าก่อนถึงทางลงกำแพงเพชร2เล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียที่เลนซ้ายมือแล้วก็ตอนนี้คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยขอบคุณข้อมูลมากเลยแล้วก็ทักทายคุณกระปุกและน้องอุ่นใจคุณรพีด้วยนะคะแถวคลองเตยตกหรือยังแถวบางขุนนนท์ครึ้มมาเลยแถวนี้ยังไม่ตกค่ะแต่คิดว่าใกล้แล้วเพราะว่าฟ้าเป็นสีเทาแล้วเรียบร้อยนะคะใช่แล้วบางขุนนนท์อะไรอย่างนี้เนาะคุณเจซีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูใน X กันสักนิดนึงนะคะเรื่องของข่าวสารการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะบางยี่ขันฝนตกลมแรงเลยคุณมะหมี่เขาแจ้งมาแบบนี้นะคะช่วง4โมงเย็นเนี่ยตลิ่งชันบางกอกน้อยทวีวัฒนาหนองแขมบางแคคลองสามวานหนองจอกนี่เลยค่ะจุดที่ฝนตกนะคะแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไปทางขวาก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยนะคะออกไปทางเหนือหน่อยส่วนใน พื้นที่อื่นๆนะคะล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วฝนปานกลางอยู่ที่เขตหลัก4คลองสามวาบางซื่อบางพลัดสายไหมบางเขตหนองจอกเคลื่อนตัวที่ตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ตลิ่งชันนั่นเองนะคะอยู่ที่ 25.5 มิลลิเมตรนั่นเองค่ะงานวงวานก็ลงเม็ดตั้งเขาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้นิดนึงเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งก็สำคัญเลยก็คือทางกกต.เนี่ยเขาก็มีการออกมาเตือนเนาะห้ามจำหน่ายนะจ่ายแจกและจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดห้ามจำหน่ายนะคะห้ามขายนั่นเองห้ามจ่ายห้ามแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายกพัทยานะคะตั้งแต่เวลา 18:00 นวันที่27มิถุนายนก็คือวันนี้นั่นเองไปจนถึงเวลา 18:00 นวันที่28มิถุนายนถ้าฝ่าฝืนนะคะทุกคนใครที่แบบจะหนีไปตี้นะคะมีโทษนะคะมีโทษนะทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปเลือกตั้งแบบมีสติสัพพัญญะเต็มร้อยเถอะทุกคนนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณอัมซ่าสวัสดีค่ะคุณอัมซ่าเป็น FC พี่เสมาใช่ไหมผมเคยเห็นชื่อเหมือนกันเคยได้ยินเวลาแบบเดินผ่านได้ยินพี่เสมาจัดรายการนะคะได้ยินคุยกับคุณอัมซ่าเหมือนกันแวะเวียนมาวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะวันหยุดเนาะตอนนี้นะคะทุกคนเห็นมีคนเข้ามาฟังเยอะจะบอกว่าตอนนี้ไอ้แบนเนอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยแคปได้แล้วส่งมาในไลน์ได้เลยนะที่เราเล่นเกมกันอะตอนนี้มันยังขึ้นอยู่นะคะเหงาๆเนี่ยก็คือมาเล่นเกมกับฝนได้จะแคปตอนนี้ก็ได้แบบเป็นขึ้นหน้าแบนเนอร์หรือว่าจะรอแคปแบบมีดีเจก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะไม่ได้เป็นกฎเลยเอาแค่ด้านล่างเนี่ยมันขึ้นแบนเนอร์นี้จะ SY application เวอร์ชั่นใหม่แคปแล้วก็ส่งมาที่ LINE @ ได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการงดเรื่องของสุราเมรัยไปใช่ไหมเดี๋ยวตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันเสาร์นี้นะคะเป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งเลยก็คือพรุ่งนี้28ถ้าออกไปข้างนอกแล้วเจอยังมีใครหาเสียงอยู่เนี่ยผิดแล้วนะแจ้งมาที่ทางกกต.เลยนะคะงดหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันเสาร์ที่27มิถุนายน69จนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะคะฝ่าฝืนอาจจะมีโทษตามกฎหมายได้เลยนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยโอเค 16:39 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ช่วงนี้มาดูโครงการคนรักรถกันด้วยนะคะใครที่มองหาประกันรถยนต์ดีๆนะคะมามุงทางนี้ได้เลยเป็นโครงการจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะร่วมกันกับทางสถานีวิทยุจ.ส.ร้อยนี่แหละทำขึ้นมา2ประเภทให้สามารถเลือกได้นะคะประเภทที่1เนี่ยอันนี้ก็คือทำได้ของเก๋งรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปด้วยนะคะกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเนี่ยก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันนั่นเองค่ะคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะคะอย่างที่แจ้งไปเลยว่าขอเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะส่วนการทำประกันประเภทที่3นี้นะคะการทำประกันประเภทที่3เนี่ยก็คือได้รับสิทธิ์เหมือนกันกับประเภทที่1ตรงที่ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดซึ่งสำหรับประเภทที่3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลหรือเป็นปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้ก็คือ1ก็คือได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเมื่อสิทธิ์ใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นั่นเองค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่3ได้นะคะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนนั่นเองโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้เลยอันนี้ก็เลือกได้เลยเอาที่เข้ากันกับรถของเราแล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะที่เราดูแล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าชอบนะคะคำนวณแล้วคุ้มเนาะในเรื่องของเบี้ยประกันภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะคะ02-150-0888ได้เลยย้อนกลับมาดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยนะคะเส้นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณหนองขายหยั่งมุ่งหน้าพระประโทนค่ะการจราจรเนี่ยจริงๆเราเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าทางสภ.เมืองนครปฐมนะคะเขาประชาสัมพันธ์บอกว่าบริเวณหน้าโลตัสนครปฐมนะคะประมาณกิโลเมตรที่57เนี่ยอันนี้จะมีฝั่งขาเข้ากรุงเทพจะมีการดำเนินการขุดเจาะถนนบริเวณช่องทางคู่ขนานนะคะช่องทางขวาสุด1ช่องทางจนถึงเวลา 17:30 นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการอีก2วันทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วก็เขาเพิ่มเติมมาด้วยว่าจะมีกลวยแล้วก็แบรีเออร์นะคะวางป้องกันเหตุด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีไฟส่องสว่างสัญญาณไฟกระพริบเตือนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันย้ำกันอีกทีนึงนะคะตรงกิโลเมตรที่57ค่ะเข้ากรุงเทพจะมีการทำงานเป็นการขุดเจาะถนนค่ะบริเวณช่องทางคู่ขนานช่องทางขวาสุด1ช่องทางจนถึง 5:30 นแล้วก็ทำต่อกันไปอีกถึง2วันนะคะจึงจะสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกตินั่นเองอันนี้เป็นเส้นเพชรเกษมฝั่งขาเข้านั่นเองค่ะเดี๋ยวมาคุยสายกับทางคุณชานนท์นิดนึงมีแจ้งเหตุที่แถวถนนบ้านนาแก่นคอยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เสียงเบาๆเนาะ
0: ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้วครับ
0: โอเคค่ะคุณชานนท์ได้รับแจ้งเหตุเป็นอุบัติเหตุมาหรอคะอันนี้ที่ไหนอะคะ
1: ใช่ครับถนนเส้นแก่งคอยบ้านนานะ
0: ค่ะ
1: ช่วงกิโลเมตรที่13ขาที่จะเข้าไปแข่งคอยนะ
0: ค่ะ
1: มีรถบรรทุกเล็ก4ล้อหลังคาทึบนะยางระเบิดรู้สึกว่าจะเป็นยางระเบิดแล้วก็พลิกตะแคงอยู่เลนขวาครับผม
0: ค
1: มีกำลังตอนที่ผมผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
0: ค่ะ
1: น่าจะจรจรน่าจะประสานงานได้แล้ว
0: ได้เลยเป็นรถบรรทุกเขาบรรทุกอะไรมาไหมอะคะ
1: บรรทุกพวกไอ้ขวดคล้ายๆขวดแกลลอนพลาสติกอะเป็นของใหม่นะเกินถนนอยู่คร
0: ับ แล้วแปลว่ามันก็คือหล่นลงมาบนพื้นถนนด้วยใช่ไหมคะ
1: หล่นลงมาหมดเลยครับเพราะว่ารถมันตะแคงอยู
0: ่ค่ะเยอะไหมอะคะ
1: เยอะอยู่ฮะเขากำลังเก็บกันอยู
0: ่ได้ค่ะ
1: กำลังเก็บกันอยู่ครับผมตอนนี้รถกำลังสะสมประมาณครึ่งกิโลหรือเปล่า
0: อืมค่ะ
1: พอผมสวนทางมา
0: ค่ะจะเป็น
1: ครับแล้วก็ย้อนหลังไปประมาณชั่วโมงหนึ่งผมมาจากโคราชนะ
0: ค่ะ
1: ตรงทับกวางอ่ะ
0: ค่ะ
1: ติดชั่วโมงหนึ่งสักพักเนี่ยที่ว่ารถชนกันตรงโรงปูน PTI
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขาเข้าสระบุรี
0: ค่ะ
1: ผมติดอยู่ชั่วโมงหนึ่งที่เนี่ยกว่าจะหลุดมาได
0: ้ตอนกี่โมงอะคะคุณชานน
1: ท์ประมาณบ่ายสามโมงเมื่อชุดนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมเพิ่งหลุดออกมาพอหลุดออกมาก็มาตัดเข้าก็จะมาทางบ้านนาจะตัดเข้าทางมินบุรีก็มาเจอที่พอดีเลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแยกบ้านนาแล้วครับ
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณชานนท์ด้วยนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุที่บ้านนาแก่งคอยกันให้แล้วก็เมื่อกี้บอกว่าตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงโรงปูน TPI เนี่ยอันเนี้ยส่งผลกระทบเรื่องการจราจรค่อนข้างหนักเลยนะคะใครที่จะผ่านในจุดนั้นเนี่ยที่จะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็คือได้เจอกับรถติดพอสมควรเลยอย่างคุณชานนท์ก็คือติดมาชั่วโมงนึงเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณเอกชัยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้นวลจันทร์ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วใช่ไหมโอ้ยของทางฝนเองนะคะตอนแรกเนี่ยมันครึ้มมากเลยนะแล้วพอมองไปอีกทีนึงสว่างแล้วอาจจะยากมากนะคะตามไม่ทันเลยเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยใช่ไหมคะช่วงเย็นๆนะฝนจะไม่ผิดคือมองฟ้าแล้วก็เลยนึกย้อนเพราะว่าเห็นแต่ในโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆตัวเองไม่ได้เห็นนะคะสวยมากมีใครทันไหมทันช่วงพระอาทิตย์ตกเมื่อวานไหมคะสวยเนาะเป็นเหมือนกับสีทองเต็มท้องฟ้าเลยอะนะคะใครมีรูปมาแปะให้ดูหน่อยอิจฉามากเลยไม่ได้เห็นในตัวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปหมดชั่วโมงมีคนหมดเอ็กอีกท่านหนึ่งเขาแจ้งการจราจรมาหน่อยนะคะเป็นเรื่องของการจราพิเศษฝั่งขาเข้าต่างระบางคูเวียงตัดถนนนครอินทร์ไปโรงเรียนเทพสิรินทบุรีจุดนี้เนี่ยจราจรฉลุยเลยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนเหมือนมันเพิ่งหยุดตกไปอะค่ะก็เลยตอนนี้ถนนเปียกลื่นนะคะมันก็เลยทำให้คนที่ขับกันไปเนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะนี่คุณมนเอกก็เลยฝากความเป็นห่วงมาให้นะคะส่วนเมื่อกี้นี้ที่คุณชาญนนท์แจ้งอุบัติเหตุตรงกิโลเมตรที่13อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเราแจ้งไปที่ทางสภ.บ้านนาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคคิดว่าหมดแล้วของชั่วโมงนี้เนาะเป็นว่าถ้าเกิดใครมีเพิ่มเติมอะไรอีกนะคะในระหว่างที่พักเนี่ยสามารถโทรแจ้งกันเข้ามาได้1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระรูปพระโกศที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกขณะที่บรรยากาศการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันแรกประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมายังไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.คึกคักผู้สมัครลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงต่อเนื่องประชาชนผู้มีสิทธิ์พร้อมกันที่คูหาพรุ่งนี้ 8:00 นถึง 17:00 นเลือกผู้ว่ากาบัตรสีเขียวเลือกสก.กาบัตรสีชมพูประธานกกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยทั่วกรุงเทพพร้อม 100% มั่นใจออกมาใช้สิทธิ์ 70% สูงกว่าการเลือกตั้งปี 65ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 20:00 นด้านกรุงเทพมหานครยืนยันจัดเลือกตั้งพรุ่งนี้เตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือพายุฝนไฟดับมั่นใจไม่กระทบผู้มีสิทธิ์กว่า 4,400,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มรักษาความปลอดภัยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสก.และเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้ย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงจับตาใครฝ่าฝืนขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้ถึง18:00 นวันพรุ่งนี้มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับกกต.ยืนยันพิจารณาสำนวนสว.ตามกรอบกำหนด12วันไม่มีการยื้อย้ำทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ใช่ไปรษณีย์ส่งต่อเรื่องพร้อมยันว่าไม่กดดันแม้โดนกระแสสังคมจับตาตำรวจปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังถูกจับคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นภาคใต้ล่าสุดศาลอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปลัดจังหวัดภูเก็ตยังปิดปากเงียบเผยพฤติกรรมแอบอ้างผู้ใหญ่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันพนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบรัดกุมพร้อมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอุกอาจคนร้ายลอบยิงอส.ยะรังเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากส่งบุตรไปโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกรรมาธิการความมั่นคงปลื้มลงพื้นที่ดูรั้วชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีเผยสร้างได้สวยงามพร้อมสนับสนุนกองทัพเต็มที่สร้างทุกแนวรบหนุนนโยบายรัฐบาลหวั่นปะทะซ้ำเล็งลง4จังหวัดอีสานกลางเดือนกรกฎาคมเหตุพื้นที่ล่อแหลมทหารบ้านเขมรไม่มีวินัยกรมอุตุเตือนประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้น30จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักสูงสุด 60% ขณะที่ช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่และยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 51,000 คนประชาชนจำนวนมากต้องลงมือค้นหาญาติที่สูญหายด้วยตนเองหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัฐมีไม่เพียงพอขณะที่ทีมกู้ภัยนานาชาติเดินทางถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายต่อไป
8: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: 17นาฬิกา20นาทีนะคะเดินทางกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประกาศจากทางการประปานครหลวงกันสักนิดนึงนะคะทางกปน.นะคะหรือว่าการประปานครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะดูแลคุณภาพน้ำภายในอาคารแล้วก็ที่พักอาศัยด้วยบริการล้างถังพักน้ำมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของทางกปน.นั่นเองเป็นการเสริมความมั่นใจเนาะว่าน้ำที่เราใช้กันเนี่ยสะอาดปลอดภัยแล้วก็พร้อมใช้งานจริงๆนะคะพร้อมกับช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทั้งถังพักน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันค่ะถังพักน้ำขนาดใหญ่เนาะขนาดความจุเนี่ยตั้งแต่10ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือประมาณ 10,000 ลิตรขึ้นไปเมื่อใช้บริการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที 5,000 บาทนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะ2569ค่ะในขณะที่ถังพักน้ำขนาดเล็กนะคะก็จะเป็นถังพักน้ำบนดินขนาดเนี่ยไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 2,000 ลิตรลูกค้าทั่วไปนะคะราคาพิเศษเพียง990บาทต่อถังอันนี้ก็คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแล้วก็สำหรับหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเมื่อรวมใช้บริการตั้งแต่10ถังขึ้นไปต่อหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือต่อหมู่บ้านเลยนะฟรีเช็คอัพตรวจสอบระบบท่อประปานะคะระบบปั๊มน้ำแล้วก็ถังพักน้ำเบื้องต้นรวมถึงติดสติ๊กเกอร์รองรับการล้างถังพักน้ำมาตรฐานจากกปน.ด้วยลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กันยายน2569ได้เลยนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยแจ้งความประสงค์ใช้บริการโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษพร้อมแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำผ่านสำนักงานการประปาสาขาหรือว่าคอลเซ็นเตอร์1125ได้เลยนะคะต่อไปนะมีสายพอดีเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณหัวโต99นิดนึงคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับกำลังส่งฝนเข้าไปกรุงเทพนะที่กรุงฝนกรุงเทพ
1: ใช่กรุงฝนในกรุงเทพมาแล้ว
2: กำลังเข้าไปจากทางด้านนครปฐม
1: ค่ะ
2: เป็นแนวเดียวแนวยาวเลยนะก็ทางนี้แต่ตัวเมืองยังไม่ตกนะก็จะตกไปทางวัดดอนเยอหอมที่เมืองเข้าไปทางที่ก็คงจะเคลื่อนเข้าค่อยๆเคลื่อนเข้าไป
1: ค่ะ
2: ก็เป็นแนวยาวเลยแต่ว่าเขาก่อตัวอยู่แถวนี้แหละเขาไม่ได้มาจากราชบุรีนะกลุ่มนี้นะครับก็แต่ว่าตัวมึงไม่ตกจะตกมินไปทางร้านสำพานไปทางพิกนู้นนะเข้าไปที่บางบัวทองเลยเท่าที่ดูขนาดนี้นะครับการเจอจรของทหารบกไม่ใช่ทหารรถปันกลางเท่านั้นเองนะครับ
1: เป็นการได้เข้าออกนะ
2: ไม่เยอะวันเดียวรถไม่มากนักนะคร
1: ับ
2: ก็เท่าที่ดูก็รอบๆองค์พระปฐมจะดีก็ถือได้แต่ฟ้าหลัวๆทั้งนั้นเองมืดครึ้มแต่ว่ายังไม่มีกลุ่มฝนที่ตกอย่างนี้นะครับทางที่ตะวันตกยังไม่ชัดเจนเขาได้ดูขนาดที่เหนือก็คงรอคงจะเข้าไปในแหละแต่ค่อนข้างช้าเขาจะพูดเขาดูช้ามากถ้าช้าจะตกเยอะนะครับต
1: ้อง
2: ฝากไว้ด้วยทั้งฝนตกระมัดระวังด้วยทุกท่านครับไปใช้ถนนควรระมัดระวังครับขอบคุณครับ
1: เช่นกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทางคนหัวโต99มากเลยนะคะเพิ่มเติมกันให้นะคะอันนี้ก็พื้นที่นครปฐมกันไปพูดถึงฝนแล้วนะคะเข้าไปดูเรดาร์ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือโอ้โหภาษีเจริญเนาะแล้วก็ดูสิทธิ์เขตดูสิทธิ์ด้วยนะคะดินแดงบางซื่อเอางี้เรียกว่าตรงไหนไม่ตกบ้างดีกว่านะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมันก็เคลื่อนตัวอย่างที่แจ้งไว้เลยว่าจะไปทางขวาทางตะวันออกขึ้นเหนือนิดนึงเฉียงเหนือนิดนึงนะคะอ่ะดูไปพร้อมตามกันได้เลยนี่ก็คือจะเป็นเรดาร์ตรวจสภาพอากาศแบบที่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะก็จะเห็นเลยจุดที่ที่ฝนบอกอะค่ะฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีกลุ่มฝนเจอค่อนข้างเยอะแล้วก็ปริมาณเองอะก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าปริมาณสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะคะก็คือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำฝนที่ตรวจพบได้นั่นเองค่ะซึ่งทำให้ในหลายพื้นที่เลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมถนนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูหลายๆที่ที่มีการได้รับแจ้งกันเข้ามาดีกว่านะคะถนนรังสิตนครนายกเนาะคลอง8อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอันนี้ก็ฝนตกหนักมากน้ำก็ค่อนข้างที่จะนองเลยนะคะจากตอนแรกเนี่ยรังสิตนครนายกวันนี้การจราจรรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะต่อไปนะคะแถวถนนติวานนท์ก็จะเป็น MRT แถวๆกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันนี้ก็ฝนถล่มหนักเลยแต่น้ำยังไม่ได้ถึงขั้นเจิ่งนองขนาดนั้นนะคะแค่วิสัยทัศน์ในการเดินทางอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากว่าฟ้าก็มืดฝนก็ตกหนักต่อไปที่มันท่วมแบบท่วมเลยแต่รถยังผ่านได้อยู่นะก็คือจะเป็นที่บริเวณถนนสุขาภิบาล5บริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะอันนี้เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมขังมอเตอร์ไซค์ก็ไปลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงที่มันมีหลายๆคันขับพร้อมๆกันอ่ะมันก็เกิดเป็นคลื่นเป็นอะไรเนาะค่อนข้างอันตรายเลยนะคะฝนตกหนักอันนี้เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมขังมอเตอร์ไซค์ก็ไปลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงที่มันมีหลายๆคันขับพร้อมๆกันอ่ะมันก็เกิดเป็นคลื่น

เร็วๆแล้วก็มีความเร็วน้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำท่วมขังทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการใช้ชีวิตการสัญจรต่างๆนี่ก็เป็นอันดับท็อปๆเหมือนกันนะที่คนกรุงเนี่ยโหวตให้เป็นสิ่งที่อยากจะให้มีการแก้ไขรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็กระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้ต่อไปนะคะอีกที่อื่นๆเช่นงามวงวานฝั่งขาออกแยกพงเพชรไปเนี่ยอันนี้ก็ปริมาณรถค่อนข้างที่จะมีการชะลอตัวบ้างเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็คือฝนเนี่ยมีการลงเม็ดด้วยนะคะแล้วก็มืดๆแล้วก็ปริมาณรถก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยนะคะก็จะมาที่แจ้งไว้เลยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีจุดไหนที่ค้างนะถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีการแจ้งประสานงานไปให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะอย่างอันล่าสุดเนี่ยที่เป็นรถบรรทุก4ล้อแล้วเขาขนมาเป็นขวดพลาสติกอะค่ะทุกคนพอเสียหลักพลิกตะแคงปุ๊บไอ้ของที่มันขนมามันก็คือเกลื่อนถนนปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้เราก็แจ้งไปที่ทางสภ.บ้านนาให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ของถนนบ้านนาแก่งคอยอำเภอบ้านนาจังหวัดอำเภอบ้านนาถึงอำเภอแก่งคอยนั่นเองนะคะจังหวัดนครนายกจุดเกิดเหตุคือกิโลเมตรที่13นั่นเองค่ะส่วนเมื่อกี้ที่ทางคุณธนวรินทร์แจ้งมานะคะว่าเกิดเหตุชนกันเก่งกับรถจักรยานยนต์ที่เลยสำนักงานเทศบาลนครบางบัวทองไปประมาณ500เมตรอันนี้ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะมีเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วตอนนั้นในพื้นที่ก็คือฝนตกด้วยประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เลยนะคะพักมาในเรื่องของพักเรื่องของการจราจรเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นข่าวในเรื่องของข่าวต่างประเทศนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เวเนซุเอลานะคะเวเนซุเอลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งคือเป็นแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างหนักเลยดูจากภาพต่างๆที่มีการออกข่าวออกอะไรกันนะคะคือหลังจากแผ่นดินไหวที่ทำลายล้างบางส่วนของกรุงการากัสแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยเมื่อตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะวันนั้นเนี่ยก็คือมีรายงานผู้สูญหายกว่า 50,000 คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่26วันตอนช่วงบ่ายๆก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะมันเกิด after shock เกิดขึ้นนะคะซึ่ง after shock เขาก็อยู่ที่ 4.9 แมกนิจูดเลยคือสามารถจะรู้สึกได้เลยนะคะทั้งในตัวของกรุงการากัสเองแล้วก็เมืองมาราคายที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงการากัสด้วยตอนนี้ก็คือมีตัวเลขต่างๆนะคะพบผู้ติดอยู่ในซากปรักหักพังเนี่ย172คนเสียชีวิต920คนแล้วก็บาดเจ็บ 3,000 กว่าคนนะคะทาง UN เองเขาก็มีการออกมาประเมินความเสียหายโดยตรงจากแผ่นดินไหว2ครั้งด้วย7.2 แล้วก็ 7.5 ไว้ที่ประมาณ 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโดยครั้งที่2เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลาในรอบกว่าศตวรรษเลยนั่นเองพอมีทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวอะไรกันเนาะอย่างของทางรอยเตอร์เองเนี่ยก็มีการเดินทางไปที่ทางหลวงที่มันเกิดการแตกร้าวเนี่ยจากแผ่นดินไหวอะค่ะแล้วก็พบเห็นอาคารหลายสิบหลังเลยนะคะที่เหลือแค่เศษคอนกรีตแล้วก็โลหะที่มันเบี้ยวๆอะเนาะซากปรักหักพังบางแห่งก็คือถูกพ่นสีด้วยเชือกอาคารเพื่อที่จะให้ทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาตามหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบุตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยทางรักษาการประธานาธิบดีจะขอบคุณอาสาสมัครเนาะแต่ว่าต่อมาเนี่ยคือเขาก็มีการออกมาบอกขอความร่วมมือละกันบอกให้ประชาชนอ่ะอยู่ให้ห่างไกลจากเมืองนี้นะคะไม่ต้องออกมาเป็นอาสาสมัครขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าความอันตรายด้วยแล้วก็ถนนที่มันติดขัดซึ่งมันทำให้หน่วยกู้ภัยจริงๆอ่ะเขาทำงานได้ค่อนข้างยากเขาก็เลยกลายเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการปิดถนนตั้งแต่เวลา2ทุ่มยกเว้นทางทีมเนี่ยตอบสนองอย่างเป็นทางการหรือว่าทีมไหนที่แบบลงทะเบียนเอาไว้ก็จะเปิดให้ใช้การได้นั่นเองนะคะทางสหรัฐเองก็มีออกมาแสดงท่าทีในการจะให้การช่วยเหลือด้วยเหมือนกันเขาบอกว่ากำลังระดม
ความช่วยเหลืออยู่มูลค่า150ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการ

0: ตอนแรกนี่คือจะมีมาตรการคว่ำบาตรใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไว้ให้ขณะที่ตอนนี้ทางกองทัพสหรัฐเองก็มีส่งเรือ2ลำนะคะแล้วก็เดี๋ยวคาดการณ์ว่าจะมีส่งเฮลิคอปเตอร์ไป1ลำด้วยเครื่องบินด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยนะคะก็เป็นความช่วยเหลือทางอากาศเพิ่มเติมกันเข้าไปอันนี้ก็นำมาฝากกันหัวก็คือถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็คือเกือบแตะ 1,000 แล้วนะคะ920รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกว่า 3,000 คนไม่รวมที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังอีก172คนซึ่งก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยว่ามีส่วนไหนที่รอดชีวิตนะคะหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกก็Pray for Venezuela เลยนะคะสำหรับในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยเยอะมากๆสำหรับบ้านเขาเนาะนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้สำหรับข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเพิ่มเติมกันมี2อุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันเลยนะคะที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ค่ะมุ่งหน้าตรงข้ามโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะคะคุณพรชัยเนี่ยแจ้งมาเขาบอกว่าลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาประมาณสัก500เมตรนะคะจะมีรถชนกันเป็นกระบะกับกระบะชนกัน2คันนี้คือกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือของทางหลักนะคะสภาพการจราจรในจุดดังกล่าวก็คือจะมีการชะลอตัวค่ะที่จุดเกิดเหตุแต่ถ้าเกิดคุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วค่ะใช้การได้นะคะใช้การได้จริงๆก็คือตั้งแต่ฝั่งขาออกอันเนี้ยแล้วก็ขาเข้าเลยด้วยนะคะล่าสุดนะคะตอนต้นชั่วโมงนี้เราได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่รังสิตปทุมนะคะน่าจะเป็นโรงงานทำสีรถยนต์จะอยู่ที่ช่วงก่อนขึ้นสะพานคลองเปรมุ่งหน้ารังสิตถนนรังสิตปทุมฝั่งขาเข้านั่นเองค่ะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนหลายๆคนที่ได้รับ เหมือนกับเห็นเป็นกลุ่มควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสายด่วน199เขาก็ได้รับแจ้งเหตุมาเหมือนกันนะคะรับแจ้งมาจากทางสายด่วน199นี่แหละเหตุตรวจสอบกลุ่มควันที่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน4ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยธนบุรีนะคะไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็มีการให้การช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยนะคะสรุปแล้วเกิดที่เกิดเหตุเพลิงเนี่ยมันเป็นการเผาสายไฟฟ้าค่ะแต่ว่าโชคดีคืออันนี้ไม่ได้กระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเผื่อใครที่อาจจะแบบตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการขอความช่วยเหลือสักนิดนึงละกันก่อนที่เราจะไปพักกันในช่วงนี้นะคะมีทางคุณทันศรีนีเขาแจ้งแทนลูกชายนะคะแจ้งมาเมื่อตอน 4:00 น.ที่ผ่านมาลืมกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้แล้วข้างในอ่ะมีเงินสดจำนวนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนชื่อว่าคุณธนัทเพ็งทวีทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นตัวของบัตรประชาชนขึ้นแท็กซี่จากตรงข้ามห้างแพลตฟอร์มลาดย่าไปลงที่ BTS วงเวียนใหญ่แล้วลืมเอาไว้นะคะลืมเอาไว้ตอน 4:00 น.ลืมเอาไว้ 4:00 น.แล้ว 4:30 น.ก็คือโทรมาแจ้งจสร.เลยคือลืมไว้บนแท็กซี่แต่ว่าไม่ทราบจริงๆว่าสีแล้วก็ทะเบียนอะไรดังนั้นแล้วถ้าพี่แท็กซี่ที่ไปรับผู้โดยสารมาจากตรงบริเวณตรงข้ามห้างแพลตฟอร์มลาดย่าแล้วพาไปส่งที่ BTS วงเวียนใหญ่ช่วงเย็นวันนี้นะคะหันไปดูให้หน่อยมีกระเป๋าสะพายสีดำหรือเปล่านะคะภายในก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้ของอะไรทั่วๆไปเลยของส่วนบุคคลเนาะถ้าเกิดว่ามีนะคะช่วยติดต่อมาที่จอสร.อีกนึง1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะเราจะได้มีการประสานงานต่อให้กับทางเจ้าของด้วยน่าจะกำลังแบบกระวนกระวายกันเลยเพราะว่าในนั้นก็คือมีเงินสดด้วยนะคะ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณรพีเลิศธีรธรนะคะเขาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายเนื้อสีดำข้างในก็จะมีบัตรประชาชนเอกสารอะไรเงี้ยทั่วไปเลยนั่งแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนแต่อันนี้ทราบสีนะนั่งจากซอยอรุณอมรินทร์1ไปลงที่วัดท่าข้ามถนนพระราม2นะคะแจ้งมาตอน 14:30 นคือเวลาที่ทำหายเลยใครเจอเบาะแสที่เกี่ยวข้องส่งกันเข้ามาให้ได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณรพีด้วยแจ้งมาใครนึกอะไรไม่ออกหรอในการจะขอความช่วยเหลือในลักษณะเนี้ยสามารถที่จะโทรมาแจ้ง1137หรือดอจ1808ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าการบริการอย่างหนึ่งของทางจสร้อยนะคะที่ให้บริการฟรีในเรื่องของการตามหาของหายของหายได้คืนอะไรแบบนี้ค่ะใครอยากอ่านเรื่องราวต่างๆเนาะสำหรับเคสที่เคยหาเจอหรือมันอาจจะมีเรื่องราวในเรื่องการตามหานี่ก็เข้าไปดูในโซเชียลของเราได้ก็จะมีเขียนบทความเอาไว้อยู่นะคะจสร้อยได้เลยร้อยเซนฟาวนี่แหละนะคะของหายได้คืนเป็นแฮชแท็กของบทความที่จะเขียนกับเรื่องนี้ก็เข้าไปดูกันได้อ่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูซิใน Twitter มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีฝนจะพาทุกคนไปพักได้เลยนะคะโอเคสุขาภิบาล5ท่วมแล้วเรียบร้อยนะคะฝนตกหนักน้ำขังเลยเป็นทะเลกรุงเทพเลยนะคะตอนนี้น่าจะประมาณนี้เลยค่ะอันอื่นเรามีการรายงานกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

เดินทางกันต่อนะคะต้นช่วงปลายชั่วโมงนี้เนาะเรามีกิจกรรมมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมจากทางโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้เองค่ะเดือนนี้ก็มีเกมมาให้เล่นอีกตามเคยเลยนะคะเราจะเริ่มเล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆเลยจนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะวันที่30มิถุนายนเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะกับโจทย์นี้เลยค่ะหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดถ้าเกิดว่าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้นะคะควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดแล้วเขาก็จะมีขึ้นมาเป็นภาพ AB แบบนี้เลยอันนี้เล่นทางโซเชียลมีเดียนะทาง Facebook นะคะใครที่รับฟังผ่านทางวิทยุตอนนี้แล้วฟังฝนพูดโจทย์คิดไปตามกันได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนตอบอ่ะไปตอบที่ทาง Facebook เดี๋ยวฝนชี้แจงรายละเอียดให้มาดูโจทย์กันก่อนนะคะเขาบอกว่าข้อ A ถ้าเจอถนนลื่นควรจะเบรกยังไงปลอดภัยที่สุดนะคะข้อ A คือให้ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกรถเพื่อชะลอความเร็วลงนะคะหรือข้อ B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดได้เร็วที่สุดคิดว่าถ้าฝนตกถนนลื่นแบบนี้มันน่าจะต้องเบรกยังไงให้ปลอดภัยกว่ากันนะคะตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลคือสามารถนำบัตรตรงนี้ไปช้อปปิ้งในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปได้เลยค่ะไม่ได้มีแค่ห้างเซ็นทรัลเท่านั้นลองไปเช็ครายละเอียดกันดูนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวนั่นเองกติกามีอยู่ว่าเล่นผ่าน Facebook JS 100 Radioลงทะเบียนนะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์ค่ะหรือว่า QR code ที่แปะไว้ให้ในภาพกราฟิกนี้เลยก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลนะคะซึ่งในการตอบในการเลือกผู้โชคดีเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนก่อนนะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะต้องกดเข้าลิงก์หรือสแกน QR code ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปตอบในลิงก์นี้นั่นแหละนะคะแล้วทีมงานก็จะนำชื่อที่เราได้มาจากการที่มีคนส่งเข้ามาในลิงก์เนี่ยเอามาสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะเล่นได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศผลวันที่7กรกฎาคมที่ช่องทาง FB JS 100นี่แหละนะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะโดยการตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเท่านั้นเลยไปร่วมเล่นสนุกกันได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะที่บริเวณปากเกร็ดเขตอำเภอปากเกร็ดเนี่ยนะคะวันนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูงนะคะก็มีไล่เฉลี่ยกันไปเนาะจะมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรในบางจุดในเขตอำเภอปากเกร็ดนะคะระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่ท่าน้ำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับปกติอยู่แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมถนนเจิ่งนองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเดินทางด้วยเนาะส่วนในที่อื่นๆนะคะรถปิกอัพเนี่ยมีอุบัติเหตุชนกัน2คันที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มุ่งหน้าตรงข้ามโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีค่ะบริเวณลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์500เมตรนะคะมีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือด้วยของทางหลักทำให้การจราจรชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ทิ้งทวนชั่วโมงนี้เนี่ยด้วยการตามหาคนละกันนะคะสำหรับเคสนี้มี2 3เคสเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูตามๆกันไปเนาะขอเป็นในเรื่องของเด็กก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุนะคะ
คุณพัคนันอยู่โสคุณพัคนันเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่นะคะแจ้งว่าลูกชายเนี่ยหายตัวไปน้องเนี่ยอายุ9ขวบชื่อว่าน้องปัญจวิทย์ค่ะน้องปัญจวิทย์นะคะเรื่องคือหายไปตั้งแต่วันที่27เวลา7นาฬิกาก็คือวันนี้นี่แหละตอนเช้าเลยสูง130เซนติเมตรเองค่ะน้อง9ขวบเองเนาะผิวก็คือเป็นผิวแบบ2สีนะคะแทนๆหน่อยทรงผมก็เป็นทรงผมนักเรียนสีดำเลยค่ะน้องผู้ชายใส่เสื้อกีฬาสีแดงกางเกงขาสั้นเจเจสีน้ำเงินนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าอยู่กัน4คนแล้ววันนี้อยู่ดีๆเหมือนน้องอ่ะขี่ปั่นจักรยานออกไปเลยแล้วก็ตามหาทั่วหมู่บ้านไม่เจอเลยนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเราก็มีการลงประชาสัมพันธ์ให้ผ่านทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียเนาะล่าสุดก็คือคุณแม่เนี่ยฟีดแบ็กกลับมาแล้วว่าเจอแล้วเรียบร้อยนะคะรับกลับไปบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงค่อยไปตามกันอีกทีนึงยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยอันนี้ในเรื่องเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนอีกเคสนึงนะคะที่บอกว่าหายเนี่ยก็คือจะเป็นของคุณลุงละนะคะเคสนี้เป็นชายชรามีอาการหลงลืมด้วยหายจากตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแกอยู่ที่เชียงใหม่เนาะถ้าเกิดว่าใครที่พบเจอพบเห็นนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้คือคนหายชื่อว่าคุณพิชัยคุณพิชัยอายุ70ปีอายุ70ปีสูง160เซนมีอาการหลงลืมใส่เสื้อยืดสีกรมท่ากางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงินแล้วก็มีบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะตอนที่ออกไปเนี่ยแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือซึ่งก็อย่างที่บอกเลยหายไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วแกไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแกไปเที่ยวค่ะแล้วหายไปเดี๋ยววันนี้เราจะมีการลงภาพลงอะไรผ่านทาง Facebook ไว้ด้วยนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะพบเจอนะคะโทรมาได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสสตี้และการเคสตัวอย่างนะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงวัยแล้วมีอาการหลงลืมด้วยเนี่ยเราก็แนะนำให้เข้ามาร่วมเข้าโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยที่จะมีการแจกเข็มกลัดนะคะที่มีสัญลักษณ์ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้ป่วยสมองเสื่อมข้างๆกันกับสัญลักษณ์ดอกไม้อันนี้แล้วเนี่ยก็จะมี QR code และเลข ID ค่ะ QR code ก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหลงลืมแล้ววันดีคืนดีเกิดการพลัดหลงกันออกไปสู่สังคมกว้างข้างนอกนะคะและถ้าเกิดพลเมืองท่านไหนเขาเห็นเขาก็จะสามารถหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR code ได้เลยสแกนเสร็จอ่ะมันจะโทรมาที่ทางจสร้อยเลยนะคะแล้วเพียงแค่บอกเลข ID ที่มีเขียนเอาไว้อยู่4หลักอะค่ะกับทางเจ้าหน้าที่ของจสร้อยเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเอาไว้หมดเลยว่าเป็นใครเชื่อไลน์เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินคือใครยังไงแล้วต้องพาไปส่งคืนที่ไหนมันก็เป็นเหมือนกับตัวกลางประสานในการที่จะทำให้คนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมที่เกิดการพลัดหลงเนี่ยได้กลับคืนสู่บ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในเรื่องของเข็มกลัดเองก็ดีหรือว่าในขั้นตอนการตามหาเองก็ด้วยนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสรุปสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของการจราจรช่วงเย็นวันนี้นะคะแถวไบเทคจะมีงานเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานพอดีทำให้ตอนนี้รถติดมากเจ้าที่กำลังเร่งระบายรถกันอยู่นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ช่วงหน้าคุณณัฐยานะคะมาเดินทางต่อแล้วก็มารายงานเรื่องของการจราจรในบริเวณนี้เพิ่มเติมต่อด้วยนะคะตอนนี้ฝนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อเวรกันช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอ100หน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงมาโอ้โหเก่งจ
0: ังเลยเก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจะมี
2: เอามา
3: แต่แค่เหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา22นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808รวมถึงในช่องทางแอปพลิเคชัน JS100 Radio ตัวใหม่นะที่เรามีการปรับปรุงมาคุณผู้ฟังโหลดกันหรือยังคะในส่วนของแอปพลิเคชันตัวใหม่ตรงนี้ถ้ายังไม่โหลดนะก็สามารถที่จะโหลดได้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดให้เปิดตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ไปเมื่อวานนี้นะวันที่26ใครที่ยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันจสร้อยอยู่ในมือถือนะคะโหลดเอาไว้ค่ะเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะส่วนใครที่โหลดไปแล้วไม่ต้องลบทิ้งตัวเก่านะก็คือให้อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวใหม่ให้เลยนะแล้วใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินเข้าไปไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันก็จะได้ร่วมสนุกกันได้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางนี่การจราจรก็มีรถหนาแน่นนะคะอย่างก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงก่อน18นาฬิกาคุณอ้วนรายงานไว้ที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกสวนเรียบนะคะตัดกับถนนกระบะพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาท่าพระการจราจรนั้นจะรถมากเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะบอกว่าใกล้ทางลงเทิดไทยเห็นมีรถกู้ภัยจอดอยู่หนึ่งคันไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วก็รถก็ชะลอตัวตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังสอบถามสภาพการจราจรถนนพระราม2มาจากสมุทรสาครมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยการจราจรตลอดเส้นทางยังคงใช้การได้นะคะยังคงใช้การได้เลยตั้งแต่สมุทรสาครมาเลยนะตอนนี้เนี่ยถือว่ารถสบายสบายเลยตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณรอบในทางด้านของต่างระดับพระราม2จนต่อเนื่องขึ้นบนทางด่วนหรือว่าจะเข้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วก็ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะในฝั่งขาเข้าส่วนในเส้นทางฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยตั้งแต่บริเวณแยกบางปะแก้วออกมาเลยนะคะก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงตรงช่วงบริเวณวัดเหล่านะคะการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยมาจนถึงตรงต่างระดับพระราม2ออกมาตรงมหาชัยเมืองใหม่ยาวๆไปจนถึงนู่นเลยตรงทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนู่นเลยนะคะก็วันนี้ถนนเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ถือว่ายังสบายๆนะคะยังเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยใครใช้เส้นทางอยู่บริเวณไหนนะคะแล้วก็การจราจรเริ่มมีปัญหาแล้วก็รายงานสภาพการจราจรกันเข้ามาได้นะคะให้เพื่อนร่วมทางนั้นได้ทราบด้วยว่าการจราจรในแต่ละเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเส้นทางด้านของถนนเมื่อสักครู่นี้เป็นพระราม2ใช่มั้ยพระราม2ฝั่งขาเข้าเนี่ยใช้การได้ดีกว่าส่วนฝั่งขาออกก็จะมีรถเยอะแถวช่วงประมาณก่อนผ่านวัดเหล่านะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะตอนนี้เนี่ยเพชรเกษมช่วงที่มาจากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้าออกมาตรงช่วงบริเวณตลาดบางแคในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถต้องบอกเลยว่ายังสบายสบายดีอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมแล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางว่านะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าซีคอนบางแคต่อเนื่องมาทางช่วงของตลาดบางแคในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะก็จะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นพ้นจากตรงบริเวณแยกที่ตัดกับถนนบางแคตรงช่วงตลาดบางแคมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ต่างระดับเพชรเกษมตรงช่วงตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิอันนี้ก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกใต้ต่างระดับเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาตรงช่วงของบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย2นี่ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟอีก1ช่วงจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านของช่วงของซอยเพชรเกษม69นะคะการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดออกมาตรงช่วงของบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย2นี่ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟอีก1ช่วง จากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านของช่วงของซอยเพชรเกษม69นะคะ

จากต่างระดับเพชรเกษมเข้ามาตรงช่วงหน้าซิคอนสแควร์ต่อเนื่องมาทางด้านของบางว่าไปทางด้านของบริเวณแยกท่าพระยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็มาดูในทางด้านของถนนบรมราชชนนีบรมราชชนนีนะคะรถที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องมาที่แยกบรมที่จะไปทางด้านของสายใต้เก่าตอนนี้เนี่ยโค้งสายใต้เก่าคือจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าโลตัสปิ่นเกล้าเท่านั้นทางพื้นราบส่วนบนทางยกระดับนั้นไม่เป็นปัญหานะฮะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าไม่เป็นปัญหาเลยจากช่วงหน้าโลตัสปิ่นเกล้าไปแล้วใช้ฝั่งขาออกของถนนบรมราชชนนีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตรงทางด้านของพื้นราบของถนนบรมราชชนนีนะคะช่วงบริเวณที่พอพ้นจากทางด้านของโค้งสายใต้เก่าเข้ามาก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆประมาณซอยลุ่งประชาก็จะเริ่มชะลอตัวเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณแยกบรมราชชนนีนะคะส่วนรถที่ตรงมาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกไปจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะช่วงแรกนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางใช้ความเร็วได้พอมาถึงตรงบริเวณแถวๆหน้าฟู้ดวิลล่าก็เริ่มจะมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงนู่นเลยมีการชะลอตัวไปจนถึงเดอะคริสตัลเลยนะคะตรงช่วงนี้พอพ้นจากตรงบริเวณเดอะคริสตัลไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่ช่วงบริเวณเดอะคริสตัลตรงราชพฤกษ์มาจนถึงตรงทางรถไฟตลิ่งชันช่วงนี้ก็จะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้พ้นจากตรงทางรถไฟตรงตลิ่งชันมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณตัดกับถนนพรานนพพุทธมณฑลสาย4ต่อเนื่องมาจนถึงบางว่ามาต่างระดับส่วนเรียบก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะรถที่ใช้ทางด้านทางราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่จะมาเลี้ยวออกทางถนนเพชรเกษมในช่วงนี้จะมีรถชะลอตัวเท่านั้นนะคะส่วนรถที่ตรงขึ้นตรงต่างระดับมุ่งหน้ามาตรงส่วนเรียบไม่เป็นปัญหาแล้วก็ตรงช่วงของบริเวณถนนพรานนพพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกไฟฉายช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณทางแยกไฟฉายนะเนื่องจากว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนจรัสสนิทวงศ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของบางขุนนนท์ช่วงนี้จะมีปริมาณรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าในหัวแถวเนี่ยตรงช่วงแถวๆทางรถไฟตรงบางขุนนนท์เนี่ยจะมีการชะลอตัวผ่านจากทางด้านบริเวณทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ไปแล้วก็จะใช้การได้ฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะที่มาจากแยกบรมต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกไฟฉายมาจนถึงแยกท่าพระยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยู่ที่เส้นทางไหนมีฝนตกไหมก่อนหน้านี้มีฝนตกใช่ไหมคะในหลายๆเส้นทางทางแถบทางด้านของขึ้นไปทางด้านโซนทางหลักสี่ทางบางเขนโซนนั้นนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนช่วง18นาฬิกากรุงเทพมหานครเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะรายงานเวลา18นาฬิกาบอกว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ทางด้านของอำเภอสามพรานแล้วก็นครชัยศรีช่วงของนครปฐมนะคะแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มฝนน่าจะออกไปทางด้านของขึ้นไปทางด้านบนนะไปกลุ่มเนี้ยที่มาจากทางด้านของนครปฐมที่มาจากสามพรานจากนครชัยศรีแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือน่าจะไปทางโซนทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีปทุมธานีแถบนั้นนะไม่ได้เข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในเมื่อสักครู่นี้แถวๆทางด้านของคลองเตยก่อน18นาฬิกาก็มีแบบเหมือนเป็นละอองฝนอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ตกลงมาเราจะมีอีกกลุ่มนึงทางด้านบนอันนั้นเนี่ยก็จะอยู่แถบทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะเป็นกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อน
ไปทางด้านของทิศตะวันออกจากอยุธยา

0: ยาไปทางด้านของสระบุรีนะคะแถบนั้นก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วงค่ำๆกว่านี้เนี่ยจะมีการก่อตัวขึ้นมาอีกหรือเปล่าสำหรับกลุ่มฝนนะคะต้องติดตามกันตลอดเลยช่วงกลางวันช่วงเช้าเนี่ยฟ้าใสเลยนะพอตกบ่ายๆประมาณสัก 4-5 โมงเนี่ยเริ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุฝนตกแล้วก็มีในส่วนของลมกระโชกแรงนะคะทำให้มีเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มเป็นจำนวนมากแล้วก็ไปทับรถในส่วนของคนของประชาชนที่กำลังสัญจรผ่านพอดีเลยนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยแล้วก็รถพวกรถที่ผ่านตรงบริเวณนั้นได้รับความเสียหายกันไปล่าสุดเลยนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเขามีการอัปเดตสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงเร่งดำเนินการรื้อถอนซากเสาไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่นะคะแล้วก็ทำการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีความคืบหน้าดังนี้นะคะในด้านการจราจรที่บริเวณถนนฉลองกรุงช่วงบริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมและกระบังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุวินทวงศ์ยังมีการปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณซอยฉลองกรุง31ถึง41สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดการจราจรแล้วก็ที่บริเวณถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกเจ้าคุณทหารเปิดให้สัญจรได้แล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ายังมีการใช้พื้นที่บางส่วนในการรื้อถอนแล้วก็ติดตั้งเสาไฟในด้านการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแล้วก็การสื่อสารนะคะทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ายังคงเร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยคาดว่านะคะจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดภายในคืนนี้ค่ะในส่วนของระบบสื่อสารแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เกิดเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของสำนักงานกสทช.ได้ทำการประสานผู้ให้บริการในเครือข่ายนำรถสถานีฐานเคลื่อนที่นะคะเข้าสนับสนุนในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเพื่อเสริมสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะเขาก็มีการไปตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะได้ทำการลงทะเบียนซึ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยอันนี้นะคะทุกพื้นที่ของเขตลาดกระบังนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะคะถึงวันที่3กรกฎาคมช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุที่มีพายุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุสาธารณภัยได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถที่จะไปยื่นคำขอเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการได้นะคะโดยไปยื่นไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่30ก็คือวันอังคารนี้นะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคม8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเห็นภาพแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้แล้วก็ณขณะนี้เนี่ยตรงบริเวณแถวๆถนนฉลองกรุงซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขากำลังเร่งมือกันอยู่นะคะในส่วนของการดำเนินการเรียกว่าเป็นการกู้คืนระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะให้สามารถที่จะ จ่ายไฟให้กับทางด้านของผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้ครอบคลุมทั้งหมดคิดดูแล้วกันมันตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นจนมาถึงตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้การจราจรก็เปิดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เต็ม 100% กระแสไฟก็ยังจ่ายได้ไม่ครอบคลุมด้วยนะแต่ส่วนของสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตการสื่อสารเนี่ยเขาสามารถใช้ได้นะเพราะว่าเขาก็มีการ อย่างที่บอกนะว่าก็มีเรื่องของเป็นเหมือนเป็นรถโมบายเหมือนเป็นรถโมบายนะคะที่เป็นสถานีฐานเคลื่อนที่เนี่ยไปให้บริการสนับสนุนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาทางด้านของถนนฉลองกรุงในช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปิดการจราจรแล้วนะคะที่บริเวณถนนฉลองกรุงแต่ว่าก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าที่เขามีทำงานอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของระบบไฟฟ้าเดี๋ยวคงต้องรอสักเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมืออยู่นะแต่เขาก็พยายามเร่งบอกว่าน่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้ง 100% เนี่ยภายในคืนนี้นะคะก็แต่ว่าโหบรรยากาศก็ยังเมฆครึ้มอยู่นะทางโซนนั้นหลายๆคนอาจจะแบบใจแบบไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จวันนี้จะมาตกหรือว่าลมแรงเหมือนเมื่อวานอีกหรือเปล่านะคะก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระทัยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาที่จสร้อยเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคะบอกว่าที่ทางด้านของคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดสาธารณภัยเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังแล้วก็ที่บริเวณถนนฉลองกรุงแล้วก็ทางด้านของสำนักงานเขตเองเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะไปในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นะในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารนะคะที่จะต้องเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานไปเนี่ยทางสำนักงานเขตก็ให้เตรียมในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนบัตรทะเบียนสำนักทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายเอกสารประกอบอื่นๆนะคะรวมถึงสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดแล้วก็มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อประกอบการลงทะเบียนแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปนะนี่ก็เป็นในส่วนของคนที่จะไปยื่นเอกสารลงทะเบียนเพื่อที่ขอรับการเยียวยาตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะคุณชัยรัตน์อยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาสว
0: ั
1: สดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: แจ้งสภาพจราจรเมื่อสักพักในผมไปส่งผู้โดยสารอยู่ที่ตลาดคาดนกอะครับผม
0: ค่ะ
1: เรียกตลาดอะไรดอกไม้อะครับ
0: ค่ะปากคลองตลาด2ใช่ไหม
1: ตลาด2นั่นกำลังออก
0: ค่ะ
1: รถเยอะนะครับผมรถเยอะ
0: ค่ะ
1: จะยูเทิร์นกลับมาก็เยอะแต่ยูเทิร์นได้โล่งฝั่งขาเข้าที่จะไปทางถนนทานโนกอันนี้ไม่มีปัญหาใช้ได
0: ้ค่ะ
1: ผมเลี้ยวซ้ายออกมาทางราชพฤกษ์เนี่ยเลี้ยวเลยติดเลยนะครับผมเลื่อนตัวได้เรื่อยๆสลับหยุดมีทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางด่วนนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็มี2ห้างดังก็เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัด
0: ค่ะ
1: บุ๊คินล่างอะไรเดอะโซก็หัวเปล่าผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: เลื่อนมาผ่านมาแล้วก็มาขึ้นยกระดับข้ามถนนบรมราชชนนีก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็มาคลองมหาสวัสดิ์พอมาคลองสวัสดิ์ในช่องทางด่วนเริ่มเคลื่อนตัวได้นิดนึงท
0: ี
1: นี้ผมก็มาเบี่ยงลงที่ผู้ขนานตรงเซ็นทรัลเวสต์วิวตรงนี้รถเยอะเพราะว่ารปภ.ก็ต้องระบายรถออกเพราะว่าในห้างรถมันติดครับผม
0: ข
1: ั้นทีละข้างออกตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆมองไปทางตอนนี้ใกล้จะถึงโบเวียนบางหินกองแล้วครับผม
0: บางสีกองบางอะไรนะ
1: ก็โรงเรียนพระราม5เนี่ยครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
1: ส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้จะชะลอตัวช่วงลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นิดเดียว
0: ค่ะค่ะ
1: อาจจะเป็นถนนเปียกลื่นก็เป็นไปได้ครับคุณณัฐยา
0: ค่ะ
1: วันนี้ฝนตกการจราจรค่อนข้างติดหลายที่ครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเกษตรนวมินทร์ขาเข้างามวงวานเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วผมก็ติดหัวปากหัวปั๊มเหมือนกัน
0: อือฮึค่ะ
1: น้ำฝนตกฝนสุดท้ายต้องไปหนีไปขึ้นทางด่วนที่กำแพงเพชร2หรือว่าแถวหมอชิต65บาท
0: ค่ะ
1: ถึงมาราชพฤกษ์ได้วันนี้ค่อนข้างสาหัสสากรรจ์นะครับผม
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นไปได้ที่น้องประชาชนเตรียมตัวไปทานข้าวซื้อของก็พวกนี้เลือกตั้ง
0: ใช่
1: พวกนี้เตรียมไว้ก่อนเพราะพวกนี้จะต้องไม่วุ่นวายครับผม
0: มันก็ไม่น่าวุ่นวายเนาะแค่เลือกตั้งผู้ว่ากทมเฉพาะคนกรุงเทพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ดิฉันว่าเหลือคนกรุงเทพอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนมากในกรุงเทพก็จะมีแต่คนต่างจังหวัดเข้ามาทำงาน
1: เพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ย้ายไปซื้อบ้านแถวปทุมก็จะเป็นคนปทุมก็มีส่วนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ไม่ทราบนะว่าติดเพราะอะไรเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์จะวิ่งสะดวก
0: ค่ะ
1: แต่เสาร์ที่ค่อนข้างรถเยอะผมก็คิดว่าผมเองอะครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มาถึงที่วงเวียนพระราม5หรือบางหินกองตัวนี้ก
0: ็บางขุนกองคุณชัยรัตน์เขาชื่อวงเวียนบางขุนกอง
1: บางขุนทอง
0: บางขุนกองกอไก่ค่ะกอไก
1: ่ขุนกองนะ
0: ค่ะหินกองนั่นอยู่สระบุรีนู่น
1: ไปเรียกแต่บางหินกองผมไม่รู้ป้ายมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาเรียกบางขุนทองใช่ไหม
0: บางขุนกองกอไก่
1: บางขุนกอง
0: จ้าพ่อบอกหินกองนี่อยู่สระบุรีนะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะช่วยย้ำบางขุนกองนะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวจะย้ำกับคุณเสมาบ่อยๆจะได้กิน
0: ทำไมอ่ะคุณเสมาเรียกผิดเหรอ
1: ก็ผมรายงานไปเขาไม่เคยทักท้วงเลย
0: เขาไม่ทัก
1: เขาไม่ทักเลย
0: เขาบอกว่า
1: บางหินกองบางหินกอง
0: เขาบอกว่าแล้วแต่อยากจะหินกองก็ได
1: ้บางตกลงเป็นบางขุนกองเนาะ
0: จ้า
1: ครับผมครับจะได้พูดบ่อยๆมันจะได้กินครับผม ตอนนี้ผมก็เลี้ยวออกมาทางนครอินทร์แล้วล่ะจะมุ่งหน้าไปกาญจนาฝั่งนี้ไม่มีปัญหาครับผมใช้การได
0: ้
1: นะครับผมก็ขอจบรายงานแถวนครอินทร์ขาออกนี่แหละครับ
0: ค
1: ุณนัทยาขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวงเวียนบางขุนกองนะที่ตัดกับทางด้านเป็นวงเวียนที่ตัดกับทางด้านของถนนนครอินทร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขึ้นไปบนทางด่วนกันบ้างนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณนัตยาและผู้ฟังจอสองท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับยินแย้งหน้าเข้าทางหลับท่าเรือตายรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบันไก่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นทางลาดบันไก่แล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางหลับท่าเรือครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหมอกกรุงเทพครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระขาดบันทางและรถมากอยู่ช่วงบริเวณหมอกกรุงเทพครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นทางลงท่าเรือมุ่งหน้าเข้าทางหลับท่าเรือยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนรถออกดินแดงตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงเพชรบุรีครับผ่านพ้นอุโมงโค้งบางกอกพาเลทแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จอดดินแดงครับทางด้านนครนอมมุ่งหน้าเข้าต่างหลับท่าเรือตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับคันรถมากแค่ช่วงบริเวณต่างหลับท่าเรือจนถึงทางลงเรียบแม่น้ำครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวที่จะออกพระรามสองครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านมหุนครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างหลับพญาไทครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับฟังกับการลดมากอยู่ช่วงบริเวณต่างประเทศไทยครับพอได้เงินถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับแต่เคลื่อนตัวได้ครับผ่านบนทางลงกำแพงเพชรได้ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนราชดาต่อได้เงินถึงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านบนด่านประชาชื่นมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าพญาไทชะลออยู่ช่วงบริเวณต่างระมักกะสันครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระพญาไทรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางเชื่อมทางร่วมมักกะสันครับที่จะมาจากเฉลิมมหานครครับรถมากเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงรามคำแหงครับผ่านพ้นทางลงรามคำแหงมุ่งหน้าเข้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวครับส่วนทางด้านบางโค้ตอนนี้ทั้งสองฝั่งอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐอันดาลงมุ่งหน้าจตุช่วยก็ลดน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการจากจตุช่วยมุ่งหน้าเข้าอันดาลงอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายกัญจนาพิเศษบางแก้มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับจากบางขุนเทียนเข้าบางคู่ลงปากน้ำลงบางเมืองแล้วก็มุ่งหน้าออกบางแก้วชะลอแค่ช่วงทางออกบางแก้วเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีอุดรนัตยาแล้วก็ประทิมนัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
2: การทำให้เกิดของประชาชนเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางคนแล้วก็สัตว์เดินบนทางสิ่งของตกหล่นสามารถประสานมาได้ที่1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำรวจสภาพการจราจรบนทางด่วนกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูทางด้านของทาง X เนี่ยมีคุณผู้ฟังแจ้งจริงๆแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักประมาณสักตอนช่วง18นาฬิกาได้เนาะเพราะว่าผ่านมาประมาณ53นาทีแล้วคุณสัญชัยบอกว่าโดยรอบเมกะบางนาตอนนี้รถติดหนักมากทำให้รถออกจากข้างไม่ได้ชะลอตัวหยุดนิ่งทำให้รถติดภายในเป็นจำนวนมากด้วยนะเราก็เลยมาดูแมปดูโอ้โหก็จริงๆนะโดยรอบถนนโดยรอบของเมกะบางนาเลยนะคะที่จะออกทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวนะคะทำให้รถที่ลงจะลงมาจากทางพิเศษกาญจนาพิเศษก็จะมีการชะลอตัวด้วยที่จะลงตรงบริเวณด่านบางแก้วนะคะก็ชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปด้วยแล้วก็รถที่มาจากทางด้านทางพิเศษกาญจนาพิเศษฝั่งทางด้านของที่มาจากบางปิ้งที่จะมุ่งหน้ามาลงบางแก้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวในช่องทางที่จะลงทางถนนเทพรัตน์ต้องเลยจากตรงบริเวณช่วงตรงสะพานกลับรถไปแล้วเนี่ยก็คือรถเนี่ยขึ้นสะพานกลับรถไปใช้ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกพอเลยจากตรงบริเวณแถวๆหน้าไทยวัสดุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะแล้วก็ ฝั่งขาออกถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในช่องทางคู่ขนานตอนนี้ก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณทางที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของรามสองพอเลยจากตรงทางเลี้ยวที่จะเข้าไปทางรามสองตรงจุดนี้เนี่ยในช่องทางคู่ขนานก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนทางด้านของช่องทางที่จะขึ้นบนสะพานที่จะเลี้ยวเข้าไปที่ทางด้านของเมกะบางนาหรือว่าจะกลับรถลงมาตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเรียกว่าทางด้านของฝั่งขาออกตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องกันไปถึงตรงบริเวณแถวๆเป็นเลยจากตรงช่วงเป็นเขตรอยต่อพื้นที่กรุงเทพก็คือตรงข้ามเนชั่นมาหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วรถเยอะนะไม่ได้ถึงกับชะลอตัวแบบติดขัดอะไรรถเยอะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเลยนะจนมาถึงตรงบริเวณสะพานกับรถสะพานที่จะเข้าไปทางด้านของเมกะบางนานะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเรียกว่ารถเยอะทีเดียวนะมองดูแล้วนี่รถทั้งคือโดยรอบของเมกะรถเยอะตลอดเลยนะคะเลยทำให้การจราจรก็รถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆโดยเฉพาะรถที่อยู่ที่กำลังจะออกมาจากทางด้านในห้างนะคะตอนนี้ใครใช้เส้นทางจุดนี้อยู่บ้างเพิ่มเติมมาให้หน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณสัญชัยรายงานเข้ามาตั้งแต่ตอนประมาณสักประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วก็มีทางด้านของท่านหนึ่งรายงานที่บนถนนกาญจนาภิเษกนะคะฝั่งขาออกมาจากบางใหญ่มุ่งหน้าไปทางด้านของบางบัวทองรถมากนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าในช่องทางหลักบอกว่าพ้นจากสะพานข้ามคลองบางไผ่ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้คล่องขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชันของ JS100 อยู่ในมือถือเนี่ยสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะคะโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ตัวใหม่เลยนะคะที่เรามีเป็นเวอร์ชันใหม่แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ตรงนี้โหลดกันแล้วนะคะก็ไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน JS 100ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมคือแอปเดียวจบเหมือนพกจอสอร้อยเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลานะจริงๆด้วยนะต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าฟีเจอร์สำคัญหลายๆฟีเจอร์ที่มีอยู่โดยเฉพาะปุ่ม SOS ตอนนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะปุ่มใหญ่ขึ้นมองเห็นชัดขึ้นนะคะเวลาคุณต้องการที่แจ้งเหตุด่วนเนี่ยคุณกดปุ่มอันนี้คือพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะเป็นเนี่ยตาม YouTube Live ตอนนี้เลยนะเราจะเห็นว่าเป็นปุ่ม SOS แจ้งเหตุตัวแดงแดงอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องแบบว่าคอยแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอาจจะตัวเล็กไปก่อนหน้านี้นะตอนนี้ปุ่มอยู่ตรงกลางเลยมองเห็นได้ชัดเลยนะคะใช้งานก็ไม่ยุ่งยากด้วยเวลาเจอเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะกดปุ่ม SOS นะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ข่าวแผนที่เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ช่องทางโซเชียลของจสร้อยไม่ว่าจะเป็น Facebook X IG TikTok อะไรต่างๆYouTube ดู YouTube ผ่านทางด้านของมือถือในแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกันนะและก็ที่สำคัญสำหรับใครที่โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ในเวอร์ชันใหม่ตรงนี้แล้วมีเกมมาให้เล่นกันด้วยนะมาร่วมสนุกกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนัน Starbucks นะจำนวน5รางวัลด้วยกันรางวัลละ200บาทกติกาง่ายๆนะพอคุณโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ในเวอร์ชันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก็คือเข้าไปล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมาชิกเก่าอย่างที่บอกนะว่าก็คือเพียงแค่คุณอัปเดตแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะหลายคนอาจสงสัยเอาเดี๋ยวนะโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ฉันใช้อยู่เนี่ยมันโหลดได้หรือเปล่าสำหรับ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะคะแล้วก็ Android เนี่ยก็ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปคิดว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนคงจะอัปเดตกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ให้แอดไลน์ official แอดไซด์ JS100 นะแล้วก็เปิดเข้าไปที่หน้าโซเชียลมีเดียแล้วก็กดเข้าไปดูในช่อง YouTube ของ JS100 นะที่มีอยู่ในมือถือของคุณเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะโดยในระหว่างวันที่26ถึง30ค่ะจะขึ้นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน JS100 ขึ้นที่หน้าจอก็ให้รีบแคปอันนั้นไว้เลยนะคะให้แคปหน้าจอที่ขึ้นเป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน JS100 ตัวนี้ค่ะแล้วก็ส่งภาพที่คุณแคปไว้เนี่ยเข้ามาที่ใน LINE ที่ให้โหลด LINE ไว้เนี่ยนะคะที่ LINE Assign JS100 แล้วก็ระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอันนี้จะต้องตรงกับคนที่ลงทะเบียนในแอปด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้บัตรกำนัน Starbucks นะคะมูลค่า200บาท5รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งใครที่จะร่วมกิจกรรมอันนี้นะต้องบอกเลยว่าต้องไปแคปภาพบน YouTube ที่บนมือถือเท่านั้นนะคะ1บัญชีสมาชิกส่งภาพได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นจากนั้นค่ะก็จะมีการจับฉลากผู้โชคดีแล้วก็ประกาศผลประกาศรางวัลทาง JS100 ทางสถานีวิทยุจส.100นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่เดี๋ยวจะมีทยอยออกมาให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะผ่านทาง Facebook JS100 Radio ต้องติดตามกันไว้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคุณภาพที่คุณจะแคปจะต้องเป็นภาพแบนเนอร์ที่คุณเปิดจาก YouTube ที่ในแอปพลิเคชันคือถ้าโหลดไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดูฟีเจอร์ที่เป็นออนไลน์นะคะมันก็จะมีขึ้นมาเป็นในช่องทาง YouTube ด้วยนะก็กดเข้าไปที่ YouTube นั้นแล้วก็ไปแคปภาพที่เป็นประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันตัวใหม่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมทำกันนะถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะเมื่อสักครู่นี้ที่ไปดูที่บอกว่าโดยรอบมีกับบางนานี่รถหนาแน่นทีเดียวนะมีคุณกีรณาก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าโหนี่รายงานผ่าน SOS เลยขอความช่วยเหลือด่วนเลยเพราะว่าลานจอดรถห้างเมกะบางนาตอนนี้รถติดขัดหยุดนิ่งนานบอกว่าที่บริเวณลานจอดเมกะบางนาติดอยู่ที่ชั้น 3A 2ชั่วโมงแล้วยังออกไม่ได้คุณกิรณาติดอยู่ในนั้น2ชั่วโมงแล้วเหรอคะยังไงดิฉันว่าจอดรถแล้วกลับเข้าไปนั่งพักในห้างก่อนดีกว่าไหมอ่ะโอ้โหอยู่ในที่จอดรถ2ชั่วโมงออกไม่ได้เหรอคะทางด้านนอกก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะแต่ถ้าออกมาได้แล้วเนี่ยพอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าไทยวัสดุมาแล้วเนี่ยก็จะไปได้แล้วนะคะใครติดอยู่เหมือนกับคุณกิรณามั่งเพิ่มเติมมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าโหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้เลยโหลดแอปพลิเคชัน JS 100เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็กด SOS ส่งข้อความมาได้โทรศัพท์กด SOS เข้ามาได้เลยนะคะถ้าติดอยู่ที่แบบที่คุณกิรณาติดอยู่เนี่ยนะคะคุณธนพลค่ะใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจากบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2ช่วงที่มาจากบริเวณด่านบางเมืองนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านปากน้ำการจราจรนั้นบอกว่าชะลอตัวเนื่องจากว่าตรงช่วงบริเวณเหนือช้างสามเสียนมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาอันนี้ระมัดระวังด้วยนะคะตรงช่วงแถวแถวช้างสามเสียนมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะเป็นเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษเป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษที่มาจากบางนาที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม2อ่ะนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณโจนะคะแจ้งเข้ามาบนทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกค่ะเหนือแยกพระราม9นะคะบอกว่าการจราจรเนี่ยจะฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียช่วงก่อนถึงทางลงทางยกระดับพระราม9ประมาณ100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้รถมีการชะลอตัวส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้านี่เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณเด็กวัดป่าค่ะรายงานที่พุทธมณฑลสาย4เป็นช่วงที่มาจากเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางด้านของศาลายาตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านปริชาติมาทางด้านของหน้าองค์พระนะคะตรงพุทธมณฑลการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วก็บอกว่าที่ในบริเวณพุทธมณฑลเนี่ยนะคะมีงานทดแทนคุณแผ่นดินที่บริเวณหน้าองค์พระเลยนะแต่การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะก็เป็นในส่วนของเส้นทางทางด้านของพุทธมณฑลสาย4นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาหลายๆเส้นทางอาจจะมีถนนเปียกลื่นนะเลยทำให้รถเนี่ยการเคลื่อนตัวก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ณขณะนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางถนนก็แห้งกันแล้วนะคะก็ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าถนนแห้งบางทีแบบว่ารถติดมานานๆพอผ่านจุดที่รถติดนี่ใช้ความเร็วกันต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานงามวงวานฝั่งขาออกนี่ตั้งแต่สะพานข้ามแยกบางเขนไปเลยนะจริงๆตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณพอเลยจากแยกเกษตรไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนเนี่ยปริมาณรถก็เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆไปจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องออกไปทางด้านของพงเพชรพอลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเรียกว่าใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะโอ้เดี๋ยวนะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนนี่รถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะพอขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนี่ก็จะใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากแยกแครายมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วน
งามวงวานต่อเนื่องมาแยกพงเพชรยังเคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านจากแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางบางเขนสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางแยกเกษตรช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ไปดูทางเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้นะคะรถที่มาจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องออกมาตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการไปทางด้านเมืองทองโอ้ไม่เป็นปัญหานะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะณขณะนี้เนี่ยเรียกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตรงช่วงแถวๆหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ไม่เป็นปัญหานะก็ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงบริเวณช่วงเลี่ยงเมืองการจราจรยังสบายสบายอยู่นะเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าจะเข้ามาทักทายกันทางด้านของ YouTube Live ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความมาทักทายคุณอภิชาติสวัสดีนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณเอเอนะคุณเอมาถึงปุ๊บบอกเลยนะบอกว่าวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันไม่เกิน3ทุ่มนะคะได้ค่ะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเอาที่สะดวกแล้วกันนะคะคุณจุกระเบียบบอกว่าให้พี่จุกให้หลานทำให้ค่ะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะต้องลองดูนะจริงๆตอนนี้เนี่ยยุคนี้สมัยนี้นะทางด้านของโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะคือทุกอย่างธุรกรรมอะไรก็อยู่ในมือถือหมดเลยนะโทรศัพท์หายเครื่องนึงนี่เป็นเรื่องเลยนะคะคุณกีรนาดิฉันไม่แน่ใจว่าฟังอยู่หรือเปล่าเราสอบถามไปที่ทางด้านของสภ.บางแก้วบอกว่าที่ในห้างเมก้าบางนาเขามีการจัดงานหลายอย่างเลยแล้วก็มีคนเข้าไปเป็นจำนวนมากที่จอดรถก็แน่นทำให้รถเข้าออกห้างหนาแน่นมากๆเลยนะคะเขามีงานเหรอคะที่วันนี้ที่เมก้าบางนาฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกแต่ว่ามีงานคนก็ไปกันเยอะที่จอดรถเยอะแล้วนะถ้าใครเคยไปเมกะบางนาจะเห็นว่าที่จอดรถเยอะมากเลยทีเดียวนะแต่ก็ผู้ใช้บริการก็เยอะประตามไปด้วยนะคะแล้วก็วันก่อนเห็นข่าวนะบอกว่าอะไรนะในพื้นที่ทางด้านของห้างเมกะบางนาเขาก็ยังมีการแบบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มด้วยเอาที่จอดรถตรงที่เป็นบริเวณเป็นที่จอดรถลานกว้างอ่ะเขาก็มีการสร้างดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างจำไม่ได้แล้วว่าสร้างอะไรเพิ่มนะก็คนที่เข้าไปน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะก็อีกต้องรออีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ทางโซนทางด้านของภาคตะวันออกเรื่องของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขามีการแข่งขันกันมากเลยถ้าใครไปเนี่ยตั้งแต่นี่เลยแยกบางนาออกมาเลยนะเราจะเห็นว่ามีห้างแบบขนาดใหญ่ที่ตรงแยกบางนาที่อยู่ตรงข้ามกับเมกะบางนาถัดออกไปนิดนึงก็จะเป็นอะไรนะเซ็นทรัลบางนาแล้วก็จะเป็นเหมือนจะมีแบบคอมมูนิตี้อะไรแบบโซนทางด้านของแถบตะวันออกเนี่ยไปจนถึงทางด้านของเมกะบางนาเลยนะเป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นระยะออกไปเลยนะน่าจะแบบคนอยู่โซนนั้นเนี่ยเยอะมากเลยนะทั้งมีหมู่บ้านมีเลยออกไปทางด้านของบางปะกงก็มีโรงงานมีชุมชนมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเวลาที่เขามีการจัดงานก็จะมีคนไปเที่ยวกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ28มิถุนายนสำหรับใครที่เป็นคนกรุงเทพนะคะคนกรุงเทพในที่นี้ก็คือต้องมีชื่อแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ในกรุงเทพมหานครค่ะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ในแต่ละเขตนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยแล้วก็จำว่าบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่านะคะส่วนบัตรสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศนะตอนช่วงเช้าๆออกไปนี่น่าจะยังอากาศดีอยู่นะเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้นะคะก็คือไม่ใช่วันสองวันนี่ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตอนช่วงประมาณสักเช้าๆจนถึงเที่ยงประมาณเนี้ยในเรื่องของสภาพอากาศยังสดใสท้องฟ้าแบบว่าใสแดดดีทีเดียวนะพอบ่ายปุ๊บเนี่ยนะพอตอนช่วงบ่ายปุ๊บนี่เริ่มมาและเรื่องของเมฆฝนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาตอนช่วงเช้านะคะรีบไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.กันก่อนเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของการเตรียมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเรื่องของแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็ออกตรวจความพร้อมในระบบการประมวลผลคะแนนนะคะซึ่งเขาจะใช้ที่บริเวณห้องรัตนโกสินทร์สารวาการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าใช้ในส่วนของเป็นห้องที่จะมีการประมวลผลนะคะที่ทั้งหมดเนี่ยคะแนนทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าไปแล้วก็จะมีการประมวลผลเพื่อที่จะได้มีการรายงานให้กับประชาชนได้ทราบกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่พอหลังจากปิดหีบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนที่เขามีการเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วนะคะก็จะเริ่มในส่วนของการรับรายงานต่างๆโดยทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะก็เดี๋ยวนะขออภัยทางด้านของท่านปลัดเนี่ยเขาได้มีการไปตรวจในส่วนของการเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้นะคะโดยในกรุงเทพมหานครนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกผู้ว่าแล้วก็สก.เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 4.3 ถึง 4.4 ล้านคนซึ่งเขาบอกว่ามีข้อมูลณวันที่26เวลา13นาฬิกาเขามีการแจ้งเพิ่มแล้วก็ถอนสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าจำนวน 4,428,646 คนแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.อีก 4,384,695 คนนะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจำนวน 25,84 คนแล้วก็เขาก็มีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะมีคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดก็คือคลองสามวามีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนถึง 172,761 คนมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก. 173,353 คนในขณะที่เขตสัมพันธวงศ์ก็เป็นเขตที่มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำนะว่าบัตรจะมี2ใบด้วยกันบัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสก.และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตผู้มีสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้
ในวันที่มีการกำหนดเท่านั้นนะคะส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะก็สามารถแจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองได้ภายใน7วันนะคะก็คือก่อนวันเลือกตั้งก็คือแจ้งตั้งแต่21ถึง27หรือ7วันหลังก็คือ29ถึง5กรกฎาคมนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการเตรียมการตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะเกิดอะไรนะบัตรประชาชนหายแบบกระทันหันนะสามารถที่จะไปทำบัตรประชาชนได้นะคะที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ที่ศูนย์บริการจุดบริการด่วนมหานครที่มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอีก19แห่งด้วยกันนะสามารถไปใช้บริการทำบัตรประชาชนได้เลยในส่วนของการเตรียมเรื่องของเผื่อว่ามีฝนตกน้ำท่วมอะไรต่างๆตรงนี้เขามีการมีแผนสำรองเอาไว้แล้วนะคะในส่วนของการเตรียมรับถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมลงมาก็เขามีการแบบสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำมีการจัดเตรียมเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองนะคะแล้วก็หน่วยไหนที่อยู่นอกอาคารเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกอาคารซึ่งจะมีอยู่ประมาณร้อยละ60ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดก็จะมีการวางมาตรการเฉพาะพื้นที่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายทางเดินชั่วคราวอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือจัดเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับใครที่จะตรวจสอบนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในส่วนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้นะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าการเข้าไปคือบางคนเนี่ยอย่างบางคนที่เขาไม่แน่ใจนะว่าสถานที่ที่ตัวเองจะไปใช้สิทธิ์รวมถึงรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปค้นหาสถานที่เลือกตั้งเข้าไปทางนี้เลยนะคุณผู้ฟังเขามีเว็บไซต์ง่ายๆเลยทางเว็บไซต์ชื่อเว็บนะก็คือ www.leuktangkrungthep69.comภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะก็คือ www.leuktangkrungthep69.com พอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของข้อมูลนะที่คุณสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งนะคะมันจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นแบนเนอร์อยู่ทางด้านในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะทั้งในส่วนของตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.แล้วก็สถานที่นะคะก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลยสะดวกเลยตอนนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการมีเป็นหน้าที่เป็นผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.อย่างไม่เป็นทางการนะเพราะว่าพอนับแล้วเขาก็จะมีการทยอยรายงานกันเข้ามานะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.กันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ช่วงเช้านะเพราะว่าช่วงบ่ายอาจจะมีในส่วนของฝนฟ้าตกลงมาได้นะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตอนช่วงบ่ายอาจจะมี
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะช่วงบ่ายจนถึงเย็นอาจจะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้น

นะคะบอกว่าช่วงที่มาจากเมกะบางนามุ่งหน้ามาทางสะพานกับรถกม8รถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยค่ะบอกว่าที่บริเวณหน้าห้างเมกะบางนาช่องทางคู่ขนานการจราจรติดมากแล้วก็ฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณที่จะผ่านหน้าเมกะรถติดมากเลยคุณเด็กวัดป่าค่ะรายงานที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกมาจากซอยวัดลาดประดุกค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านกล้วยไส่น้อยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่ามีรถจอดเสียตรงบริเวณกม44ค่ะใกล้เคียงกับซอยวัดลาดประดุกมีรถกระบะจอดเสียอยู่คาดว่าน่าจะยางแตกแล้วก็เห็นว่ามีรถอีกหนึ่งคันกำลังขนถ่ายของกันอยู่นะคะอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะมีอุบัติเหตุบนถนนพรานนกกาญจนาภิเษกค่ะบริเวณหน้าตลาดเทพเจริญ9รถจักรยานยนต์2คันรถเก๋งอีก1คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ2รายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บบอกว่าคนหนึ่งส่งไปโรงพยาบาลแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังให้การช่วยเหลืออยู่ในจุดที่เกิดเหตุการจราจรก็จะมาชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเป็นพรานนกถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4หรือว่าพรานนกกาญจนาภิเษกเนี่ยแหละค่ะช่วงที่มาจากแยกตักราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกไฟฉายอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปในเส้นทางที่มีอุบัติเหตุก็สังเกตดูนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนแบบขับรถมาเพลินๆเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องของเบรกไม่ทันหยุดรถไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 18:41 มีเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงกิโลเมตรที่40ช่วงในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในช่องทางขวาเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มแล้วมันก็อยู่ในช่องทางขวาทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านตรงจุดนี้ได้นะคะคุณกีลนาส่งภาพก็มาด้วยนะยืนยันว่ารถติดอยู่บนชั้น A3 ติด2ชั่วโมงแล้วยังออกไม่ได้เลยนะคะยังมีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณกีรณาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณวิโรจน์นะคะที่ติดอยู่ที่ในตรงแถวแถวทางด้านของเมกะตรงตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะทาง MEA ย้ำชัดนะคะเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโทรหลอกให้โอนเงินนะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA โทรศัพท์หลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือว่าแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าระบบนะคะทาง MEA ยืนยันนะคะว่าทางโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus แล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินโดยเด็ดขาดนะคะหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีค่ะทาง MEA มุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิตอลแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักแล้วก็ระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์กริดจะเป็นสะพานดิจิตอลที่เชื่อมโยงความห่วงใย

0: ไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและก็โปร่งใสที่สุดนะคะโดยทาง MEA ค่ะเปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลัก2รูปแบบหลักนะคะโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินโดย2รูปแบบก็มีดังนี้นะคะก็คือการลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางแล้วก็สามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจสอบเอกสารอย่างรัดกุมแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านระบบ MEA e-service เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดประชาชนนั้นสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ยังลดการใช้กระดาษแล้วก็สามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA นะคะได้ที่ทาง LINE ก็คือที่ MEA Connect ค่ะ @MEA Thailand ซึ่งจะต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center ที่หมายเลข1130ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนในส่วนของการที่จะใช้เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทมิเตอร์นะคะถ้าเกิดว่ามีใครโทรศัพท์ไปติดต่อบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ถ้าคุณจะใช้บริการเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์จะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆตรงนี้วางสายไปเลยถ้าเขาบอกว่าจะให้คุณโอนเรื่องของเงินเนี่ยให้วางสายไปเลยนะเพราะว่าทาง MEA ยืนยันแล้วนะคะว่าในส่วนของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงมีอุบัติเหตุค่ะคุณบัญชัยรายงานอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะมาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาตรงที่จะไปทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาถึงทางด้านของต่างระดับล่มเกล้าจุดที่เกิดเหตุอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7ประมาณกม7นะคะบอกว่ารถชนท้ายกัน4คันอยู่ในช่องทางขวาค่ะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกที่มาจากทับช้างมุ่งหน้าไปทางด้านของล่มเกล้านะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าณขณะนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณกม7นะคะมาจากทับช้างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของล่มเกล้าก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วล่ะตอนนี้แต่โดยภาพรวมถือว่าน่าจะยังใช้การได้นะคะเพราะว่าบนมอเตอร์เวย์สาย7ณขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรคือดูแล้วเนี่ยรถเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็โดยภาพรวมของบนมอเตอร์เวย์สาย7ณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าการจราจรอาจจะมีบางช่วงเท่านั้นนะตอนช่วงแบบอาจจะก่อนผ่านที่ตรงบริเวณหน้าด่านเก็บหน้าด่านเก็บเงินอาจจะมีการจราจรที่มีการชะลอตัวนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้ยังเป็นห่วงตรงช่วงของแถวๆทางด้านของเมกะบางนาตอนนี้ใครอยู่ทางโซนตรงนี้บ้างนะคะเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพราะว่าดูแล้วนี่การจราจรยังจะบอกว่าไงดียังหนาแน่นอยู่นะเพราะว่าที่ในเมกะเขามีงานแล้วมีก็เลยทำให้คนที่จะเข้าไปภายในเนี่ยเข้าไปภายในก็เยอะจะออกมาก็เยอะด้วยนะคะ ตอนนี้ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณเดี๋ยวนะเลยในช่องทางคู่ขนานเนี่ยรถแน่นๆเลยนะประมาณซักกม5กม6ออกไปประมาณนี้นะคะที่รถเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วส่วนในช่องทางด่วนเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ต้องเลยจากตรงบริเวณสะพานกลับรถสะพานที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานกลับรถตรงกม8เนี่ยแล้วก็พอเลยไปแล้วเนี่ยในช่องทางคู่ขนานกับช่องทางด่วนก็จะใช้การได้ดีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่โดยรอบเมกะถนนโดยรอบเมกะบางนาตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าไทยวัสดุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตอนนี้คือรถพอออกมาจากทางด้านหลังของเมกะบางนาไปใช้ในถนนตรงนี้เขาเรียกซอยเดี๋ยวนะตรงทางด้านทางที่จะผ่านทางสภ.บางแก้วอะค่ะรถตรงเมืองแก้วแถวเนี้ยรถก็เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านที่จะมาออกถนนเทพรัตน์ก็คือเลี่ยงตรงช่วงของตรงแถวๆหน้าเมกะคือจะให้เลยไปทางด้านของผ่านเลยไทยวัสดุไปแล้วอะนะคะแต่ว่าก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะตรงในถนนที่จะออกมาเทพรัตน์ตรงซอยสภ.บางแก้วอะนะคะเอาใจช่วยคนที่ติดอยู่ที่ในที่จอดรถที่ในเมกะบางนานะคะเดี๋ยวออกมาได้ไงเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครเนี่ยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะก็จะมีแน่นๆบางเส้นทางเท่านั้นนะอย่างตอนนี้เนี่ยแถวๆถนนเทพรัตน์ตรงเมกะบางนายังรถหนาแน่นอยู่นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านบริเวณถนนพระราม1ช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าก็ยังรถเยอะอยู่นะคะตามแนวการก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีก็ยังมีรถหนาแน่นนะคะรวมถึงตรงช่วงของบริเวณถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ศรีนครินทร์ช่วงแถวๆหน้าห้างตอนนี้ก่อนหน้านี้รถหนาแน่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะคะมาชวนคุณผู้ฟังมาเล่นกิจกรรมกันดีกว่าค่ะในส่วนของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นะคะ เล่นคือกิจกรรมอันนี้เนี่ยคือเริ่มแล้วนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็จะเล่นได้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปแล้วไปเจอฝนตกถนนลื่นคุณจะเบรกยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะถ้าคุณเจอถนนลื่นนะคะควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะมาตอบคำถามต้องมาลงทะเบียนกันก่อนเลยนะที่หน้าจอทางด้านของYouTube Live ตอนนี้นะคะมาสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าไปที่ทางด้านของJS Roy Radio ทางเพจ Facebook เนี่ยที่จะไปลงทะเบียนตรงนั้นก็มาสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอทาง YouTube Live ตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีคำตอบ2คำตอบให้คุณเลือกนะคะเรียนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะตอบกันได้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นเนี่ยจะต้องเบรกอย่างไรข้อแรกเลยจะต้องตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วจากนั้นก็ค่อยๆเหยียบเบรกค่ะเพื่อชะลอความเร็วลงส่วนข้อ2ก็คือถ้าคุณเจอถนนลื่นเนี่ยจะต้องเบรกให้แรงที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะให้รถนั้นน่ะหยุดเร็วที่สุดอันนี้เป็นคำตอบที่2นะคะคำตอบแรกก็คือต้องตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกส่วนคำตอบที่2ก็คือเบรกให้แรงแล้วก็เร็วที่สุดเลยนะเพื่อที่รถเนี่ยจะได้หยุดโดยเร็วนะคะคำตอบไหนเลือกเอาละกันนะคะเพียงคุณลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามตรงนี้เนี่ยก็จะได้ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นกับในส่วนของบัตรกำนันตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางทีมงานเขาก็จะเลือกจากคนที่ลงทะเบียนในส่วนของการคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาก็จะสุ่มเพื่อที่จะมอบของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวสุ่มจากคนที่ลงทะเบียนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่7กรกฎาคมโดยประกาศทาง Facebook JS100 Radio นะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็สามารถไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยผ่านทางเพจ Facebook JS100 Radioแล้วก็พอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองมีชื่อเป็นผู้โชคดีที่ได้บัตรกำนันก็มารับได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือว่าจะให้คนอื่นมารับก็ได้นะคะในส่วนของการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็เชิญได้เลยนะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่การจราจรกันนะคุณสันบอกว่าไปเจอรถจอดเสียบนถนนพระราม3คุณสันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะตรงไหนของพระราม3ครับตรงไหนของพระราม3คะ
1: เป็นพระราม3ขาเข้านะ
0: ขา
1: สะพานข้ามแยกภูมิพล1 2
0: ค่ะ
1: เป็นเชิงทางลงเป็นเชิงก่อนถึงเชิงทางลงพอดีเลย
0: เชิงทางลงเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้าน
1: ตลาดคลองเตย
0: มาคลองเตยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้ไอ้นะอะไรนะเป็นสะพานข้ามแยกตรงวงแหวนไหมสะพานข้ามแยกที่จะเข้าวงแหวนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นพิกับตู้ทึบ
0: ค่ะ
1: ครับผมเขาเปิดไฟฝาท้ายได้อยู
0: ่ค่ะ
1: เปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดไฟขอทางอยู
0: ่แล้วเขาอยู่เลนไหนคะ
1: เขาอยู่เลนซ้ายเชิงทางลง
0: อยู่เลนซ้ายเชิงทางลง
1: เชิงทางลงแล้วตัวเขาเองอ่ะเขามายืนโทรศัพท์อยู่ตรงขอบทาง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะอยู่ตรงเชิงทางลงก็แสดงว่าเป็นจังหวะที่แบบว่าคนที่จะกำลังจะลงสะพานมาอาจจะมองไม่เห็นได้สิเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่ก็เมื่อกี้ที่ผมเป็นขาออกที
0: ่
1: เขาเบรกทีแรกผมไม่รู้ว่ารถเขาเสียเพราะพอได้ยินเสียงเบรกก็เลยแงะไปดูอ๋อรถคันนั้นเขาจอดเสียอยู
0: ่อันตรายนะคะเนี่ย
1: เขาจอดอยู่แต่มันยังไม่ลงนะแต่จะอยู่เชิงทางลงเลย
0: นั่นแหละตรงนั้นน่ะอันตรายเลยเนาะอย่างนั้นน่ะนะ
1: แล้วตรงนั้นมันสลัวด้วยมันไม่สว่างไง
0: แล้วเห็นคนลงมาจากรถคนเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ผู้ชายคนเดียวยืนโทรศัพท์อยู่
0: ค่ะดูแล้วอันนี้คือเขาน่าจะต้องเคลื่อนย้ายคือต้องอะไรจะต้องแบบว่าต้องมีใครไปช่วยเขาแหละเคลื่อนย้ายลงมาจากสะพานก่อนเนาะอันนั้น
1: นี่จะพูดตามหลักถ้าเกิดเขาปล่อยไหลโอ้ก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ติดนี่เดี๋ยวเกิดเบรกไม่มีลมไม่มี
0: เกิดไม่เบรกไม่อยู่เพราะเป็นรถตู้ทึบด้วยเราไม่รู้เขาบรรทุกอะไรมาด้วยหรือเปล่า
1: บรรทุกอะไรมาไม่แน่ใจ
0: นะ
1: ครับผม
0: ค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยนิดนึงนะเผื่อว่าจะต้องพากันลงมาก่อนแหละเอาย ังไงมาดูข้างล่
1: าง
0: จะปลอดภัยกว่า
1: ไปอยู่ตรงข้างๆทั้งยังปลอดภัยกว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ทั้งเข้าทั้งออกโล่งแล้วนะตอนนี้
0: โล่งแล้วนะคะ
1: โล่งแล้วโล่งแล้วเพราะว่าผมจะออกอยู่ประมาณช่วงนี้แหละ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ไม่มีปัญหาฝนไม่ตก
0: กำลังจะถามว่ามีฝนไหมฝนไม่ตกนะ
1: ขามาตกตั้งแต่อะไรนั้นบางแพนี่ตกตั้งแต่บางแพ
0: ราชบุรี
1: ใช่ใช่ตกตั้งแต่บางแพเข
0: ้
1: ามา
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสัน
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะระมัดระวังด้วยนะคะเป็นเส้นทางถนนพระราม3ค่ะมาจากทางด้านของแยกถนนตกที่จะมุ่งหน้ามาคลองเตยเนี่ยแหละค่ะตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมบนถนนพระราม3เป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะจอดอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกที่จะเลี้ยวเข้าถนนวงแหวนอุตสาหกรรมในช่องทางซ้ายมันอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงพอดีนะคะยังลงมาไม่ถึงพื้นราบไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาขัดข้องเนื่องจากอะไรนะจะปล่อยไหลลงมาก็อันตรายนะเพราะว่าไม่รู้ว่ารถเขาบรรทุกหรือว่าเขามีสิ่งของอะไรมาหรือเปล่านะระมัดระวังด้วยนะคะตรงบริเวณสะพานข้ามแยกที่จะเลี้ยวเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมบนถนนพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาคลองเตยในช่องทางซ้ายมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่แล้วก็คุณเมย์ค่ะคุณเมย์ใช้คุณเมย์บอกว่าอยู่บนลานจอดรถห้างเมกะบางนาติดหยุดนิ่งนานบอกว่าติดอยู่ในลานจอดรถเมกะบางนา2ชั่วโมงจริงๆค่ะโหตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งเพิ่งออกจากห้างได้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าในห้างเนี่ยรถติดมากให้ขับรถวนไปวนมาในห้างเพราะออกข้างนอกไม่ได้คือจะเลี้ยวออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดไม่ได้หน้าห้างรถติดขัดมากๆเลยนะคะเพิ่งออกมาได้เมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งน่าเห็นใจเพราะว่าคือถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ยังมองเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ตรงบริเวณแบบในลานจอดรถนี่คือแบบมันจะรู้สึกว่าถ้ามันไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตอนนี้ออกมาแล้วนะสำหรับคุณเมย์แล้วก็เพิ่มเติมที่เมื่อสักครู่นี้คุณบรรชัยแจ้งเข้ามานะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากทับช้างมุ่งหน้าไปทางด้านของร่มกล้าวที่บอกว่าไปรถชนกัน4คันเราสอบถามไปที่ทางด้านของกู้ภัยสุวรรณภูมิทราบว่าเป็นรถตู้แล้วก็รถเก๋งรวมกันทั้งหมด4คันด้วยกันนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำเข้าในช่องทางซ้ายเรียบร้อยแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณ มีคุณรุชาร์ปนะเป็นชาวอินเดียแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมอุปกรณ์ประกอบขาตู้นั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย108ขึ้นมาจากที่หมู่บ้านสัมมากรไปลงที่ซอยปรีดีพนมยงค์8เมื่อตอนช่วง 17:30 นลงมาจากรถแล้วก็ลืมอุปกรณ์ประกอบขาตู้นะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย108ค่ะเอาคนขับรถเห็นหรือยังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยถ้าเกิดจะส่งคืนทางด้านของเจ้าของเขานะคะแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณฟาติฮะนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมเสื้อกันหนาวสีน้ำตาลนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อคุณสังวานเกตวงนั่งมาจากที่ซอยรามคำแหง 81/4 ไปลงที่ซอยรามคำแหง 53เมื่อช่วงประมาณ 4:30 นที่ผ่านมาแล้วก็ลืมเสื้อกันหนาวไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารติดต่อเข้ามาที่จสร.ได้เลยนะคะเอาละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

0: หว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออร์ลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองดุนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจะแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออแกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดือนสไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูล
0: กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Face 2026The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ผสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา วันนี้ที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ราชธิดาระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569โดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในคุณูปการของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิรินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยส่งมุ่งมั่นให้โรคพิษหนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกสำหรับวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชันอีดูราการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระ อภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำหนังสือได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ซึ่งสำนักพระราชวังจะมีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดก่อนวันเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งการสวดพระพิธรรมในพิธีหลวงพระพิธีธรรมจะขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปและจะสวดเป็นคู่เรียกว่าพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปโดยผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสิบพระอารามหลวงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและจดจำลีลาการสวดตามแบบที่บูรพาจารย์ในพระอารามได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์ส่วนในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลา 11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 9 นาฬิกานายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางวาสนาพรมวิหารภริยาพร้อมด้วยเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ

วัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทชิวก๋อกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิ่มปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสันติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนและวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทับกริชพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบดังแม่แห่งแผ่นดินที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริทั้งน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ชุบชีวิตผ้าไหมไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพพระราชทานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนรวมถึงทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวพระราชดำรัส
ป่ารักน้ำเพื่อให้คนและป่าเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษา

ามารถสวมเครื่องแบบแสดงความอาลัยได้ตามระเบียบของสถานศึกษาและในวันเดียวกันนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมามีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากซึ่งประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพผ่านทางวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเรียบกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ร่วมต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถสำหรับเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นซึ่งภายหลังจากการถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางเดินออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูอนงครีลาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระรูปพระโกศที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระนามแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยทรงเจริญพระจริยวัตรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาด้วยทรงตระหนักว่าความทุกข์ของประชาชนคือภารกิจต้องเร่งบรรเทาในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงแห่งพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

แม้การเวลาจะนำพาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่หัวใจของปวงประสบกรณิกรหากพระกรณียกิจพระเกียรติคุณพระจริยวัตรงดงามแห่งพระผู้ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ื่องพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมีสายธารแห่งพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนมาโดยตลอดบนพื้นแผ่นดินไทยจึงเปี่ยมด้วยสายใยแห่งความรักและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งสายธารแห่งพระเมตตานี้ยังได้รับการสืบทอดมาอย่างพระราชนัดดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างมั่นคงพระองค์ทรงหล่อหลอมพระวิริยะอุตสาหะจากการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจจากการลงพื้นที่จริงทรงน้อมนำแนวทางการทรงงานมาปรับใช้เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระนามแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระจริยวัตรภายใต้พระปณิธานแห่งการทรงงานนานัปการเพื่อทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาพระองค์ทรงตระหนักว่าความทุกข์ของประชาชนคือภารกิจที่ต้องเร่งบรรเทาและเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติใดๆพระองค์ได้เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยหากเรากล่าวถึงงานบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยอย่างทันท่วงทีราษฎรย่อมระลึกถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติบศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เนื้อสิ่งอื่นใดจากสายพระเนตรที่ทอดมองความเดือดร้อนของประชาชนจึงเป็นที่มาของการทรงงานผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษมูลนิธิได้ทำหน้าที่เสมือนสะพานแห่งความหวังส่งความช่วยเหลือไปอย่างผู้ประสบภัยทั่วประเทศพระองค์ไม่ได้ทรงเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหากยังทรงมองการไกลถึงการป้องกันและการลดความสูญเสียในอนาคตของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระดำริในการจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วของกระแสน้ำแบบเรียลไทม์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติของชุมชนจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและพลังของชุมชน จึงถูกหลอมรวมเป็นเกราะป้องกันภัยให้แก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤตถุงพระราชทานโรงครัวพระราชทานและความช่วยเหลือจากเครือข่ายเพื่อนพึ่งพาจะเดินทางไปถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพราะการช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของแต่คือการส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งพระกรณียกิจที่สร้างคุณูปการเหล่านี้ยังได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่หรือภัยพิบัติในหลายภูมิภาคของไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีถุงพระราชทานและความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะได้เดินทางไปถึงมือประชาชนอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ได้สร้างความหวังความเข้มแข็งและกำลังใจแก่ประชาชนจำนวนมากได้มีกำลังใจต่อสู้ลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งและถึงแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่พระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานแห่งการให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียมจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยได้เดินตามเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นดั่งขัตติยนารีของแผ่นดินพระองค์นี้ตราบนิตนิรันดร
2: ์แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรณียกิจอันคงเป็นคุณูปการใหญ่หลวงจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาต่อยอดด้วยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในทุกกลุ่มชนในทุกท้องถิ่นไกลของประเทศไทยจะยังคงเดินตามพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระเมตตาแก่คนไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แต่แค่เหนียว

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีโครงการคนรักรถนะคะซึ่งในส่วนของโครงการคนรักรถนี่เราจะมีการรับทำประกันภัยอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1นี้ได้แล้วนะคะก็ยังมีประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถเนี่ยนะคะสำหรับรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยกับทางด้านของโครงการแล้วก็เป็นประกันภัยประเภท1นะคะหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทั้งโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เบี้ยประกันประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาที่ทางด้านของ YouTube Live มีคุณเซนเดมอนใช่ไหมคะรายงานบอกว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกตรงด่านบางแก้วรถติดมากนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ตรงช่วงของตรงข้ามเมกะบางนานะตอนนี้เนี่ยการจราจรดีขึ้นหรือยังนะคะสำหรับใครที่ยังติดอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยรายงานกันมาได้เลยนะตอนนี้โดยรอบเมกะบางนานี่ดีขึ้นแล้วนะคะการจราจรโดยภาพรวมถือว่าเคลื่อนตัวกันไปได้แล้วนะเพราะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำมานี่ติดหนักหนาสาหัสมากเลยแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยการจราจรถือว่าใช้การได้แล้วนะทุกด้านเลยคืออาจจะยังมีรถเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าเมกะเท่านั้นนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหารวมถึงบนสะพานกับรถด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังคงยังตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็หมดปัญหาไปแล้วนะสำหรับตรงช่วงของบริเวณหน้าเมกะบางนาก่อนหน้านี้หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีทางด้านของคุณยุทธนาค่ะรายงานเข้ามาเป็นถนนสาย345มาจากสะพานปทุมธานี2มุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางคูวัดการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงแยกบางคูวัดเล็กน้อยมีผู้ชายน่าจะเป็นคนวิกลจริตเดินอยู่กลางถนนเลยนะคะจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนประมาณสัก2ทุ่มเจอคนผู้ชายน่าจะลักษณะของคนวิกลจริตเดินอยู่กลางถนนระมัดระวังด้วยนะคะเป็นถนนสาย345ก่อนถึงแยกบางคูวัดนะคะเป็นฝั่งขาออกแล้วก็มีอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย4058ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทหาดทิพย์สาขาชุมพรเมื่อตอนช่วง 19:08 เป็นรถตู้ของนักเรียนเป็นรถที่เขานำน่าจะนำนักกีฬาไปแข่งกีฬาหรือเปล่านะชนกับรถบรรทุก10ล้อนะคะแล้วก็มีคนเจ็บทั้งหมด11รายด้วยกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 19:08 เป็นรถตู้ของรถรับส่งรถตู้นักเรียนน่าจะนำนักเรียนที่เป็นนักกีฬาไปแข่งกีฬาแล้วก็ชนกับรถบรรทุก10ล้อนะมีคนเจ็บทั้งหมด11รายด้วยกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เส

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตประเด็นข้อถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมาวันนี้ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานมีความน่าเชื่อถือจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดผู้อำนวยการสูงจังหวัดภูเก็ตให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาพร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับชายจีนลอบเข้าไทยทางชายแดนจันทบุรีย้ำคุมเข้มปิดด่าน 100% สกัดลักลอบข้ามแดนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนพบผู้ต้องสงสัย2คนเดินเข้ามาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบทั้ง2ได้วิ่งหลบหนีแต่สามารถติดตามจับกุมไว้ได้1คนเป็นชายสัญชาติจีนอายุ45ปีจากการตรวจค้นพบเงินสด 72,000 บาทเงินดอลลาร์สหรัฐ200ดอลลาร์โทรศัพท์มือถือ2เครื่องและหนังสือเดินทาง1เล่มโดยไม่พบหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องผู้ต้องหาให้การว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่าจ้างผู้นำพาประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 49,000 บาทหลังประสบปัญหาขาดทุนจากการทำธุรกิจร้านอาหารในกัมพูชาและต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้ตำรวจสภ.บ้านแปลงและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนว่ายังมีความพยายามลักลอบข้ามแดนและการดำเนินงานของเครือข่ายผู้นำพาเข้าเมืองผิดกฎหมายกองทัพเรือจึงยังคงบังคับใช้มาตรการปิดด่าน 100% ควบคู่กับการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติและรักษาความสงบมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเรามีความห่วงใยจากทางด้านของสสสมาฝากนะคะในส่วนของการทำบุญตักบาทคิดถึงสุขภาพของพระด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาทุกๆเช้าที่เราเห็นกันทุกๆวันพระด้วยนะกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นกันก็คือคนไทยเนี่ยหลายคนจะตื่นขึ้นมาตักบาทใส่บาตรพระเนี่ยนะคะแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยเชื่อกันว่าการทำบุญเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าเสริมบุญให้กับตัวเองแต่ว่าวันนี้ทั้งสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทำบุญตักบาตรเป็นวิถีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระนะคะเรียกว่าเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแล้วก็การจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆก็คือ4เสริม3ลดนะคะซึ่งหลักการนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันในส่วนของ4เสริมเพื่อความแข็งแรงเสริมแรกค่ะก็คือการเสริมผักเพิ่มวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารเพื่อช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของตัวของพระสงฆ์นะคะเสริมที่2ค่ะก็คือการเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งถือว่ากำลังดีเลยนะคะแล้วก็เสริมที่3ค่ะก็คือเสริมนมแนะนำให้เป็นนมจืดไขมันต่ำหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมนะคะเสริมที่4ก็คือเสริมเรื่องของข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือซึ่งจะมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะมี4เสริมแล้วเราก็มี3ลดด้วยนะคะ3ลดเพื่อเป็นการลดโรคนะคะลดที่1ก็คือลดมันพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิแบบว่าข้นๆเลยนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันรสที่2ค่ะก็คือรสเค็มรสการปรุงรสจัดเลี่ยงพวกอาหารหมักดองเพื่อเป็นการถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันส่วนรสที่3นั่นก็คือรสหวานค่ะเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวแล้วก็ของหวานในปริมาณที่มากเกินไปนะในปริมาณที่มากเกินพอดีเนี่ยอันนี้เราต้องลดลงมานะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาการที่แบบว่าหลายๆคนจะหันมาคำนึงถึงเรื่องของการแบบว่างดบริโภคน้ำตาลกันเยอะเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นของที่เราจะตักบาตรทำบุญเนี่ยนะเราก็ต้องคำนึงถึงในส่วนตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสุขภาพของตัวเราแต่สุขภาพของพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะท่องไว้เลยนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำบุญตักบาตรเนี่ยหลักการจำง่ายๆก็คือ4เสริมกับ3ลดนะคะเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์ความห่วงใยจากทางด้านของสสสนะตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันแล้วก็เลี่ยงเค็มจากสสสนะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะในหลายเส้นทางนี้ก็คลี่คลายกันไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไปเจอในจุดที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทางนั้นได้ทราบนะคะว่าการจราจรในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เขาผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 19:24 ทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์รับแจ้งนะคะบอกว่ามีสารแอมโมเนียรั่วไหลที่เป็นโรงงานอยู่ภายในซอยชัยพฤกษ์33ในเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุตอนช่วง 19:33 รับแจ้งมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบ ช่างภายในโรงงานทำการปิดวาล์วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี้เป็นเหตุที่ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะคะตอนช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งได้แล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามีเหตุอื่นๆเพิ่มเติมกันหรือไม่นะคะแล้วก็นะเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่แวบๆนะว่าเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ20:43เมื่อสักพักนี้เองนะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าใกล้เคียงกับอาคารมารีนนท์ถนนพระราม4เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยเดินทางไปในจุดที่รับแจ้งมานะคะแล้วก็ล่าสุดตอนช่วง 2:43 เพิ่มเติมเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟใกล้เคียงอาคารมารีนนท์ถนนพระราม4เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะอยู่ระหว่างประสานกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมดำเนินการนะคะใครอยู่ตรงผ่านทางด้านของพระราม4ตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณแป๊ะพระประแดงอยู่วิภาวดีค่ะคุณแป๊ะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วิภาวดีขาเข้าช่วงข้ามแยกดุสานก็มีปัญหาอะไรกันครับก็ถึงปล่อยให้มีออกคู่ขนานครับช่องทางด่วนก็ปิดครับ
0: แยกไหนนะคะ
1: แยกสุทธิสารข้ามแยกสุทธิสารนะครับ
0: แยกสุทธิสารฝั่งขาเข้าเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ช่องทางด่วนก็ปิดให้ออกคู่ขนานกันเลยครับ
0: อ๋อค่ะแต่การจราจรมีปัญหาไหม
1: ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่จะรอตัวตรงจะเบี่ยงออกคู่ขนานหน่อยนึงครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบให
1: ้ก็ดูไม่ทันครับ
0: เดี๋ยวเราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งว่ามีอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณแป๊ะถึงไหนแล้วว่ะคะ
1: ก็อยู่แถวแครายแยกแครายแล้วครับ
0: อ๋อคุณแป๊ะวิ่งสวนทางมา
1: ใช่สวนทางมาคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะได้เดี๋ยวดิฉันลองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงให้รถมาใช้ในช่องทางคู่ขนานนะคะ
1: ครับจะรอฟังดูคร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะที่คุณแป๊ะแจ้งไว้บอกว่าตอนเจ้าหน้าที่ปัดให้ผู้ใช้ทางเนี่ยใช้ในช่องทางคู่ขนานตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสุทธิศาสตร์นะคะตอนนี้ก็คือรถจริงๆไม่มีปัญหาละค่ะแต่ว่าอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงที่จะเบี่ยงออกมาทางคู่ขนานเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกสุทธิสารมาแล้วทีนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีสอบถามไปทางด้านของสน.วิภาแล้วนะคุณแป๊ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีการทำงานมีการตีเส้นการจราจรบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารค่ะก็เลยให้ทางด้านของคู่ที่จะผ่านมาตรงบริเวณแยกสุทธิสารต้องวิ่งทางลาดนะวิ่งทางด้านล่างเพราะบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารเขามีการตีเส้นการจราจรให้เบี่ยงให้ใช้ทางคู่ขนานแทนนะคะก็ทราบแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในส่วนของถนนวิภาวดีในฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณแยกสุทธิสารในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการตีเส้นการจราจรบนสะพานข้ามแยกนะคะก็ให้รถเนี่ยเบี่ยงมาใช้ทางคู่ขนานแทนบนสะพานข้ามแยกนะคะก็วันนี้ไม่มีน่าจะไม่มีปัญหานะในส่วนของการจราจรเพราะว่ายังรถน้อยอยู่เลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมีรายงานนะคะบอกว่ามีเหตุแผ่นดินไหว เป็นแผ่นดินไหวแต่อยู่ที่อัฟกานิสถานค่ะเมื่อตอนช่วง 20:50 เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความแรงได้6แมกนิจูดนะคะที่ทางด้านของภาคเหนือของปากีสถานตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเหตุตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการรายงานเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเหตุแผ่นดินไหวที่อัฟกานิสถานซึ่งจริงๆเมื่อตอนช่วงที่เขาเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นตอนอันที่ตามแอปพลิเคชันEarthquake นะคะที่เขาจะมีการรายงานเหตุแผ่นดินไหวทั่วโลกเลยตามที่เขารายงานก็คือตอนช่วง 20:34 เป็นแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 แมกนิจูดนะแต่ว่าตรงบริเวณที่มันเป็นแผ่นดินไหวนี่ไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นจุดที่เขาจะมีแบบเหมือนเป็นจุดที่มีบ้านเรือนประชาชนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะอยู่ไปทางด้านของทางตอนเหนือขึ้นไปใกล้ๆกับชายแดนติดกับทางด้านของทาจิกิสถานสำหรับทางด้านของประเทศอัฟกานิสถานนะคะช่วงนี้โซนทางด้านของแถบทางนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบเหมือนแบบมีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะที่เราติดตามข่าวกันอยู่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ในเวเนซุเอลารุนแรงมากเลยทีเดียวหลังๆเนี่ยเราจะเห็นคือช่วงหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่เวเนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมีแบบว่ามีภาพจากคลิปบ้างวงจรปิดบ้างอะไรออกมาที่เผยแพร่ออกมานะก็คือน่ากลัวต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากทางด้านของแผ่นดินไหวที่ทางด้านของเวเนซุเอลาแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเองทางญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนแล้วนะก็มีทางด้านของแผ่นดินไหวที่ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเขาก็มีรายงานนะคะบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวอันนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่วัดแรงสั่นสะเทือนได้ก็คือ 5.6 แมกนิจูดอยู่ที่ทางด้านของจังหวัดยามานาชิซึ่งเป็นตอนกลางของทางญี่ปุ่นโดยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงกลางคืนของวันศุกร์ที่26ทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาก็รายงานนะคะบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 22:29 ของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ประมาณคือเขาใช้คำว่า lower 6นะอันนี้ก็คือตามที่เขาบอกเลยคือประมาณ 5.6 อยู่ที่ในเมืองฟูจิคาวากูจิโกซึ่งถือว่าเป็นระดับความรุนแรงสูงสุดระดับ3จากทั้งหมด7ระดับด้วยกันจากตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นแล้วก็วัดได้ที่ระดับ5บวกนะคะในเมืองโอซึกิซึ่งทั้ง2เมืองเนี่ยตั้งอยู่ที่ในจังหวัดยามานาชินะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิทางสำนักงานก็ยังระบุนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนรุนแรงพอที่ทำให้ประชาชนนั้นยืนทรงตัวได้ยากสิ่งของที่ไม่ได้ยึดไว้แน่นหนาอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะล้มลงมาได้นะคะกระจกต่างต่างๆก็ได้รับความเสียหายแรงสั่นสะเทือนระดับนี้นะคะก็ยังถูกบันทึกไว้ในครั้งล่าสุดเมื่อปีเกิดขึ้นล่าสุดที่ในเมืองยามานาชิเมื่อตอนช่วงปี1924ก็ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเกิดความเป็นห่วงนะว่ามีความวิตกกังวลว่าภูเขาไฟฟูจิอาจจะมีการเคลื่อนไหวแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางสำนักงานทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาก็มีการรายงานนะคะบอกว่า ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดกับทางด้านของภูเขาไฟฟูจินะคะในขณะเดียวกันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิเพราะว่ากลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางใกล้กับบริเวณแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกนอกจากนี้แล้วแผ่นดินไหวดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปที่จังหวัดอื่นด้วยนะคะก็คือที่จังหวัดคานากาวะที่จังหวัดชิซูโอกะตลอดจนถึงกรุงโตเกียวก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของสึนามินะคะแต่ก็มีการรายงานว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณสัก10รายได้นะคะนี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ทางด้านของญี่ปุ่นนะแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ทางด้านของเวเนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องเร่งมือแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าในส่วนของซากปรักหักพังต่างๆที่ตึกทั้งตึกเนี่ยมันพังถล่มลงมาเราคิดดูแล้วกันว่ามันก็จะมีคนที่อยู่ในตึกต่างๆตรงนี้ที่ยังติดอยู่ภายในนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากตึกทั้งตึกเนี่ยมันพังถล่มลงมาเราคิดดูแล้วกันว่ามันก็จะมีคนที่อยู่ในตึกต่างๆตรงนี้ที่ยังติดอยู่ภายในนะคะ

ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันพุ่งทะลุไป900กว่ารายแล้วนะแล้วยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,000 กว่ารายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองอย่างที่บอกนะว่าต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่ามีคนติดอยู่ในซากปรักหักพังเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็เรายังต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะถึงแม้ว่าจะอยู่จะมองว่าไกลก็ไกลเถอะแต่ว่าก็ในเวเนเองเนี่ยเราก็ไม่เคยได้รับการไม่ได้ยินข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวแบบนี้เนี่ยมานานหลายปีแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าเขตแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เนี่ย2ครั้งนะเพราะว่ามันเกิดในเวลาใกล้เคียงกันขนาดความรุนแรงคือ 7.2 แล้วก็ 7.5 ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1900มาเลยนะโอ้โหข้ามเรียกว่าข้ามศตวรรษกันมาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปี2026แผ่นดินไหวที่รุนแรงครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1900มานะคะคือเห็นคลิปเห็นภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือน่ากลัวมากตึกสูงๆพอมีแรงสั่นสะเทือนแบบมันพังโค่นลงมาอย่างจะมีคือตอนเนี้ยอย่างนึงก็คือว่าบางทีเราก็หลายๆคนนะพอเวลาเห็นคลิปแล้วคำหนึ่งที่ถามกันก็คืออันนี้ภาพจริงหรือภาพ AIเพราะในช่วงเวลาแบบนี้ก็ไม่อยากให้ใครทำ AI ให้ออกมาแบบให้คนอื่นเขาตกอกตกใจกันนะคะว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่า สะเทือนใจคนที่เห็นคลิปเห็นภาพนะคะเห็นภาพอยู่ตอนนี้มันก็จะเริ่มมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคลิปออกมาจากตามอาคารบ้านเรือนต่างๆก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีคลิปที่จากทางด้านของสนามบินใช่ไหมที่สนามบินออกมาก็เห็นคนวิ่งหนีกันอาคารฝ้าเพดานอะไรพวกนี้เนี่ยก็พังถล่มลงมาด้วยอันนี้คือต้องบอกว่าประเทศไทยต้องถือว่าโชคดีมากเลยนะไม่ได้อยู่แบบในจุดที่แบบว่าจะเป็นศูนย์กลางที่ของเหตุแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งเนี่ยประเทศโดยรอบของเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างทางด้านของเมียนมามั่งฟิลิปปินส์มั่งเนี่ยหรือว่าอาจจะไปทางด้านของอินโดนีเซียญี่ปุ่นจะเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็คือจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขยับของรอยเลื่อนอยู่ตลอดเวลาแต่เราแทบจะไม่รู้สึกเลยนะนอกจากจะมีแบบว่าลักษณะของความรุนแรงที่พี่แรงแบบแรงจนแบบน่ากลัวนานๆสักทีหนึ่งแต่จะเป็นทางด้านของโซนไปทางด้านของจังหวัดทางภาคเหนือที่อยู่ใกล้ๆกับรอยเลื่อนบ้างหรือว่าใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นถี่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นภาพจากทางด้านของทางมันจะเป็นวงจรปิดที่อยู่ภายในบ้านของคนคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเวเนซุเอลานะคะคือการที่เกิดแผ่นดินไหวในครั้งแรกเสร็จพอครั้งที่สองผ่านไปคือมันจะผ่านไปแค่มันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กันเลยนะเขามีการแจ้งเตือนผ่านทางด้านของ Google ว่าเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวอีกเขาก็เลยสามารถที่จะหลบออกมาจากทางในห้องพักของตัวเองได้นะก็คือพอเขาได้รับแจ้งเตือนปุ๊บคือมันน่าจะเกิดไปครั้งแรกก่อนแล้วก็มีการแจ้งเตือนตัวคนผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านก็ต้องไปเรียกลูกสาวตัวยังเล็กอยู่เลยนะวิ่งออกมาจากในห้องแล้วก็ออกจากที่ห้องพักไปอะนะฮะถือว่ายังโชคดีมากเพราะว่ามันภาพจากวงจรปิดไม่ได้เห็นหรอกว่าในบ้านมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เห็นว่ามีข้าวของแบบกระจัดกระจายตกแบบกระจัดกระจายอยู่เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคือไม่ใช่ว่าจะแจ้งเตือนว่าอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นเวลาที่แบบว่าเหมือนเป็นเสี้ยววินาทีที่เขาได้รับแจ้งเตือนจากครั้งแรกมาผ่านมาประมาณสัก10วิได้มั้งจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะวิ่งหนีออกมาจากในบ้านตรงนั้นได้นะคะในขณะเดียวกันคนที่แบบอยู่ตามตึกตามเป็นที่สูงอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะลงมาจากทางด้านบนลงมาให้เร็วที่สุดนะบางคนแ

0: ตกใจที่เห็นคลิปแล้วเนี่ยบางคนแบบตกใจแบบเหมือนยืนขาตายอ่ะตกใจแล้วแบบขาก้าวไม่ออกจนกระทั่งต้องมีคนอื่นเดินวิ่งมาแล้วก็มาแบบพากันออกไปจากจุดตรงนั้นนะคะเหตุการณ์อันนี้คือคิดว่าคนเวเนเองก็คงคิดไม่คิดว่าในชั่วชีวิตหนึ่งจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ทางด้านของทางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรดูเพิ่มเติมกันสักที่หนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้การจราจรนอกเหนือจากตรงบริเวณแยกสุทธิสารฝั่งขาเข้านะที่เขาจะมีการตีเส้นการจราจรบนสะพานข้ามแยกในช่วงนี้เนี่ยรถอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้มาจากทางด้านตั้งแต่ตรงแยกเพชรพระรามมาที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆบนถนนเพชรบุรีนะคะฝั่งเพชรบุรีฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของแยกเพชรพระรามแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้นะคะรถการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆรถยังเยอะอยู่นะคะพอมาถึงตรงช่วงบริเวณแยกราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของประตูน้ำการเคลื่อนตัวของรถก็ยังไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟยังมีรถเยอะอยู่ผ่านพ้นจากบริเวณประตูน้ำนะคะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้เนี่ยใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะออกไปยาวๆไปจนถึงทางด้านของอโศกเพชรเลยไปเพชรบุรีฝั่งขาออกตลอดเส้นทางก็คือพอพ้นจากทางช่วงของบริเวณแยกประตูน้ำไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกอโศกเพชรนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกเพชรท้ายแถวจริงๆท้ายยังไม่ยาวนะท้ายแถวตรงช่วงของรถที่มาจากทางด้านของแยกความพงที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกเพชรท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าประมาณโรงแรมตรงช่วงโรงแรมเมอร์เคียวนะคะก็ติดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรมาจนถึงตรงบริเวณแยกเพชรบุรีแยกประตูน้ำนะคะเข้ามาที่ราชเทวีเออฝั่งขาเข้านี่จะดีกว่านะคะฝั่งขาเข้านี่จะดีกว่าทางฝั่งขาออกค่ะส่วนบนถนนราชดำริช่วงแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำเท่านั้นสำหรับรถที่มาจากทางถนนพระราม1ฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าตอนนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะคะตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวันไปเลยมาทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้รถยังเยอะต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกราชประสงค์ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าหรือตรงอังรีดูนังนี้เท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยนะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะท้ายจะอยู่แถวๆประมาณหน้าตรงนี้ฉันไม่แน่ใจว่าตรงช่วงตรงพอหลุดมาจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าเล็กน้อยเนี่ยตรงแถวๆประมาณหน้าสยามสแควร์วันนะฮะที่จะเริ่มชะลอตัวพอผ่านจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลต่อเนื่องไปทางด้านของตรงแยกพงพระรามในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะนี่ก็เป็นการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเริ่มแบบว่าสบายๆแล้วนะคะอาจจะหลายๆเส้นทางที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะระมัดระวังด้วยแล้วกันจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่สังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาที อาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยรายงานไปนะว่าที่ทางด้านของจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะมีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถตู้นักกีฬาของที่ชุมพรชนกับรถบรรทุก10ล้อแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเขาบอกว่าเจ็บทั้งหมดเนี่ย11รายด้วยกันนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้นำรถเข้ามาเคลื่อนย้ายรถมาที่สภ.เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บนบริเวณทางแยกตัดกับถนนทางหลวงสาย4001หน้าบริษัทหาดทิพย์จำกัดที่สาขาชุมพรแล้วก็อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องตอนช่วงเวลาประมาณ 19:08 นะคะเป็นรถตู้ชนกับรถบรรทุก10ล้อมีคนเจ็บทั้งหมด11รายด้วยกันนะคนเจ็บแบบหนักๆเลยสาหัสเนี่ยจะมีอยู่1รายแล้วก็บาดเจ็บแบบว่าเล็กน้อยอยู่ทั้งหมด6รายนะคะแล้วก็ยังมีบาดเจ็บแบบไม่มากนักนะคะไม่รุนแรงมากนักก็อีก4รายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงกันแล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่บอกนะเป็นรถตู้กับรถบรรทุก10ล้อไม่แน่ใจนะว่าคือตรงจุดที่เขาเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางแยกพอดีไม่แน่ใจว่ารถเขามากันยังไงนะเพราะว่ารถบรรทุก10ล้อก็มีลักษณะของการขึ้นไปเกยอยู่บนคือเหมือนกับว่าลองนึกถึงว่าเวลาทางสี่แยกอย่างเงี้ยแล้วรถบรรทุกอะเขาก็เหมือนจังหวะว่าเขาก็จะเลี้ยวแล้วก็เหมือนรถสองคันอะต่างคนต่างจะเลี้ยวแล้วตัดกันเลยทำให้รถบรรทุกเนี่ยก็เบี่ยงแล้วก็เข้ามาชนทางด้านขวาของรถตู้ไปทางด้านของท้ายๆหน่อยแล้วเนี่ยตามภาพทางด้านของ YouTube ไลฟ์ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้คนที่นั่งอยู่ทางด้านเบาะทางด้านขวาก็คือด้านหลังคนขับยาวไปเลยตั้งแต่แถวที่1 2 3ลงไปเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเยอะที่สุดนะคะแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเนาะเท่าที่เห็นไม่แน่ใจว่าเป็นนักกีฬาประเภทไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนี่น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะได้รับบาดเจ็บเขาน่าจะมากันหลายคนหลายคันนะก็มีการมาให้การช่วยเหลือเรียกว่ากันหลายคนเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุนี้แล้วก็นำรถไปที่สภ.เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสภ.เมืองไหมทางด้านของอุบัติเหตุรายนี้นะคะตอนเนี้ยเวลาขับรถผ่านทางแยกเลี้ยวนะบางทีเราเห็นของเราไฟเขียวแล้วอะเราก็ไม่แน่ใจนะว่ารถอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเขียวหรือเปล่าหรือว่าเขาจะฝ่าไฟแดงมาหรือไม่นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยร้อยตำรวจเอกนฤพลชูช่วยนะคะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองชุมพรก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุอันนี้ละหาที่บอกว่าเป็นรถตู้ชนกับทางด้านของรถบรรทุก10ล้อบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถบรรทุกขับมาปรากฏว่าคือได้รับสัญญาณไฟแดงแล้วแต่เบรกไม่อยู่ค่ะส่วนรถตู้เนี่ยเขาเป็นไฟเขียวทำให้ไปพุ่งชนกันมีคนเจ็บทั้งหมดนะอย่างที่บอกเลยคือ11รายด้วยกันนะสาหัส3รายตกลงรถตู้เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอละแมไม่ใช่นักเรียนนะคะเป็นรถตู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอละแมที่จังหวัดชุมพรเดินทางกลับจากการไปแข่งขันกีฬาค่ะไม่ใช่นักเรียนนะคะไม่ใช่นักเรียนโตขึ้นมาหน่อยก็ไม่ใช่เด็กๆนะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดู
ข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะที่บอกว่าเป็นทางด้านของเป็นชาวอินเดียลืมอุปกรณ์ประกอบขาตู้หรือไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย108นะนี่นั่งมาจากหมู่บ้านสัมมกรไปลงที่ซอยปรีดีพนมยงค์ซอย8ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็มาดูข้อมูลโอ้โหมีทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขาแจ้งเตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสแกมเมอร์หรือเป็นมิจฉาชีพเนี่ยจะทำการส่ง SMS ไปถึงประชาชนเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านเนี่ยแอบอ้างโดยการส่งลิงก์บอกว่าตัวคุณเนี่ยยังไม่ได้ชำระค่าผ่านทางโดยระบุชื่อคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนอย่างเนี้ยอย่างกรณีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งเตือนบอกว่าจะมี SMS แจ้งมาบอกว่าเราอะยังไม่ได้มีการชำระค่าผ่านทางให้กดลิงก์ไปอะไรเงี้ยอย่าไปกดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายต้องลองคือพอได้รับข้อความแบบนี้ต้องตั้งสติก่อนว่าเอ๊ะเราใช้ทางด่วนเป็นประจำจริงไหมเราค้างชำระค่าผ่านทางจริงไหมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับทางด้านของทางเอ็มพาร์ทใช่ไหมคะที่แบบสามารถผ่านไปได้เลยแล้วก็จะไปชำระภายหลังได้คือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากอีซี่พาร์ทแล้วเนี่ยก็จะต้องชำระเงินสดใช่ไหมคะที่ตรงบริเวณหน้าด่านพอดีหรือถ้าเกิดว่าไม่ชำระเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้รับ SMS จากสแกมเมอร์เหล่านี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะส่งเข้าไปถึงมือถือคุณแล้วก็แจ้งว่าคุณยังไม่ได้ชำระค่าผ่านทางแล้วก็ให้กดลิงก์ห้ามกดเด็ดขาดเลยนะคะถ้าไม่อยากจะถูกดูดเงินต้องบอกอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยนึกย้อนไปถึงเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาที่ทางด้านของคนขับรถแท็กซี่ที่เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีคนเพียวที่เล่าให้ฟังเนี่ยจำได้ชื่อได้เลยนะบอกว่ามีรถแท็กซี่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าให้ไปรับคนที่โรงพยาบาลโดยจะมีการจ่ายเงินให้ก่อนจะให้ส่ง QR code ไปสแกนปรากฏว่ามีคนหนึ่งเชื่อสูญเงินไปประมาณ 2,000 ส่วนคนหลังก็ยังไม่ทันได้กดส่วนอีกคนหนึ่งเตือนแล้วต่อหน้าต่อตาเลยแต่ก็ยังกดยืนยันก็สูญเงินไปด้วยเหมือนกันส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่เป็นผู้หญิงยังโชคดีที่ว่าไปเตือนได้ทันนะแต่ก็มีทางด้านของคุณเล็กเอกชัยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เลยแต่โชคดีที่ว่ายังไม่ได้กดคือกดไปแล้วแหละแต่ว่าเงินในบัญชีไม่เพียงพอนะดังนั้นก็เลยแบบยกเลิกไปต้องฝากถึงทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะตอนนี้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในลักษณะแบบนี้มาระบาดนะโดยเฉพาะคนที่เขาขับรถคือเขาเรียกผ่านจากทางด้านของคนขับรถจากแอปพลิเคชันด้วยนะบางคนขับรถแท็กซี่ก็คือจะรับลูกค้าจากทางด้านของแอปพลิเคชันด้วยคือถ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงมีงานเด้งเข้ามาก็จะกดรับต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจพบผู้สวมสิทธิการสอบราชการหลังจับพิรุธได้มีการตรวจอัตลักษณ์ก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจพบผู้สวมสิทธิการสอบราชการหลังจับพิรุธได้มีการตรวจอัตลักษณ์ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าวันนี้ระหว่างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2569มีรายงานจากเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าตรวจพบความผิดปกติผู้เข้าสอบรายหนึ่งเนื่องจากข้อมูลในใบสมัครระบุว่าผู้สมัครสอบมีอายุ28ปีแต่บุคคลที่แสดงตนเข้าสอบมีใบหน้าไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนและในใบสมัครสอบเมื่อสอบถามข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าวอ้างว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและได้ฉีดเคมีรักษาทำให้หน้าตาเปลี่ยนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและเห็นว่ามีเหตุอันสมควรสงสัยจึงนำตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรปรากฏว่าไม่ตรงกับข้อมูลของผู้สมัครสอบและทราบว่าบุคคลดังกล่าวอายุ57ปีและไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงแต่เป็นบุคคลอื่นมาแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบและตำรวจประจำสนามสอบได้นำตัวผู้สวมสิทธิ์เข้าแจ้งความต่อตำรวจนครบาลสำเสนเพื่อดำเนินคดีทั้งนี้นายธีรพัฒน์ยังระบุอีกว่าเมื่อทราบเรื่องจึงสั่งการดำเนินการตรวจสอบและให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งผู้ที่เข้าสอบแทนและผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขบวนการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาแนะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมพรุ่งนี้ควรออกไปช่วงเช้าลดความเสี่ยงเผชิญฝนคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองจึงขอให้มีการวางแผนไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าอากาศจะดีเดินทางสะดวกโอกาสเกิดฝนน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.จะมีเมฆบางส่วนอากาศค่อนข้างดีเหมาะกับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงเย็นมีโอกาสเกิดฝน 60-70% ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งดังนั้นจึงขอแนะนำชาวกทมวางแผนการเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงฝนพร้อมกับการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและสายด่วน1182ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่การเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกองพลพัฒนาที่3ร่วมกับมณฑลทหารบกที่37ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% แล้วโดยมีการระดมกำลังพลทหารช่างยุทโธปกรณ์20รายการและชุดช่างจิตอาสากว่า60นายเข้าปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด3โซนหลักเพื่อเสริมความแข็งแรงรักษารอยต่อตลิ่งไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
7: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้าแล้วฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเสาแล้วไม่กล้าถวาย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะมีเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลการจราจรเข้ามาเพิ่มเติมกันหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ยังติดขัดอยู่หรือว่าไปเจอเหตุที่แบบว่ามันไม่ใช่เหตุปกติละยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อให้เพื่อนร่วมทางเขาได้ทราบกันนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแปรพระประแดงแจ้งเข้ามาบอกพอดีฝั่งวิ่งฝั่งตรงข้ามของถนนวิภาวดีไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมให้รถไปวิ่งทางด้านล่างแล้วก็ปิดไม่ให้ขึ้นบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารเราก็เลยตรวจสอบไปนะตกลงก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการตีเส้นจราจรตรงบริเวณสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะคะจะมีการปิดการจราจรในช่องทางหลักรถจะวิ่งได้เฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการตีเส้นบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะทางคุณแปะแจ้งเข้ามาเราก็เลยมีการตรวจสอบไปนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าสอบถามกันเข้ามาแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เราก็จะตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับในจุดที่คุณผ่านมาตรงบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่ยังมีรถเยอะๆอยู่นะก็น่าจะเป็นช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีแล้วก็จะมีทางด้านของถนนพระราม1ช่วงที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาแยกราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางด้านของบริเวณแถวๆแยกวิทยุเพลินจิตตรงนี้นะคะแต่พอผ่านมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผ่านจากแยกอโศกสุขุมวิทออกมาทางพร้อมพงมาทองหล่อมาทางด้านเอกมัยไม่เป็นปัญหานะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทเท่านั้นนะคะชะลอตัวตรงช่วงท้ายประมาณซอยสุขุมวิท26ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาแยกราชประสงค์ช่วงนี้ใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะจนไปถึงตรงช่วงของบริเวณถนนพระราม1จะมีรถเยอะตรงฝั่งก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกเฉลิมเผ่าผ่านพ้นจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเจริญนครตอนนี้เนี่ยเจริญนครตรงช่วงที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามรถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่มาจากทางด้านจากทางเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณแยกถนนเจริญรัตน์ในช่วงนี้รถหนาแน่นทีเดียวค่ะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีรถเยอะต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้การได้น่าจะมีชะลอตัวเนื่องจากว่ามีจุดกลับรถด้วยนะคะตรงบริเวณตรงช่วงหน้าไอคอนสยามส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเจริญนครในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่หน้าไอคอนสยามท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกคลองสานพอเลยจากหน้าไอคอนมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางใต้สะพานตักสินช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็คือต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณหน้าห้างไอคอนไปก่อนนะคะแล้วก็มาที่ทางด้านถนนตักสินในช่วงเวลานี้รถที่มาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาทางดาวคะนองมาทางแยกไปสวรรค์ในช่วงนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงทางด้านของมหาสวรรค์นะคะคือเริ่มชะลอกันมาตั้งแต่ตรงช่วงก่อนที่จะลงทางอุโมงค์แล้วก็พอขึ้นอุโมงค์มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วน ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากดาวคะนองจอมทองมามหาสวรรค์ต่อเนื่องไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะโดยรอบวงเวียนใหญ่ในวงเวียนเนี่ยน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะตรงบริเวณช่องทางขวาที่ติดกับทางด้านของวงเวียนใหญ่ก็จะมีการปิดช่องการจราจร2ช่องเป็นฝั่งทางด้านของที่ออกมาจากทางถนนตักสินนะคะคือเวียนมาจากทางด้านของถนนลัดย่าแล้วก็จะไปเลี้ยวทางเข้าตักสินเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าจะผ่านตรงสัญญาณไฟที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของถนนอินทรพิทักษ์ที่จะเลี้ยวไปทางแยกบางยี่เรือเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่ามีการปิดช่องทางการจราจรขวามือนะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่รถก็จะวิ่งได้ใน2ช่องทางซ้ายแต่ว่าพอเลยจากจุดที่เขาทำงานไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็คือโดยรอบวงใหญ่มีช่วงนี้ที่เขามีการปิดการจราจรช่วงสั้นๆก็จะชะลอตัวกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งใดๆทั้งสิ้นส่วนทางด้านของเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าจุดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคือพยายามจะดูในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นอุปสรรคเรื่องของการเดินทางก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่านอกนั้นเนี่ยเรื่องของรถมากรถหนาแน่นอะไรก็คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้4ทุ่มแล้วรถก็กลับกันเรียกว่าเกือบหมดแล้วยกเว้นคนที่เพิ่งจะออกมาจากห้างนะคะก็น่าจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าห้างกันนะคะแล้วก็ตรงช่วงของถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตอนนี้ตรงช่วงบริเวณที่มาจากแยกบางนานะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานต่อเนื่องมาทางด้านของซอยแบริ่งช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงช่วงบริเวณที่แยกซอยลาซานท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณไบเทคนะตรงช่วงของไบเทคทางฝั่งถนนสุขุมวิทนะคะก็จะมีการชะลอตัวแถวนั้นแต่พอผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาซานมาแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของแบริ่งลาซานต่อเนื่องไปจนถึงแยกบางนาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ย อยากจะมาย้ำนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน JS 100ตัวที่เป็นเวอร์ชันใหม่นี่นะคะก็มา โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือแล้วก็ถือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบพาจสร้อยไปทุกที่เลยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะขึ้นรถลงเรือไปต่างประเทศอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ยังมีจสร้อยอยู่ในมือถือของคุณนะคะเพราะว่าพอโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้แล้วเนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือทางฟีเจอร์ที่ในแอปพลิเคชันเนี้ยนะคะก็จะมีปุ่ม SOS นะคะที่ปรับให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดขึ้นใช้งานไม่ยุ่งยากนะเพียงแค่เวลาคุณไปเจอเหตุมาแล้วเนี่ยต้องการความช่วยเหลือกด SOS เข้ามาเลยเราก็จะทราบพิกัดที่คุณอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือได้อย่างเรียกว่ารวดเร็วเลยทีเดียวนอกเหนือจากฟีเจอร์ของ SOS แล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องของกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์เราก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลของจสร้อยด้วยนะคะทั้งในส่วนของ Facebook, X, IG, TikTok, YouTube แล้วก็เว็บไซต์รวมถึงการรับฟังจสร้อยออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแจ้งของหายนะคะ Lost and Found, เรดาร์ฝนติดเอาไว้ช่วงนี้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาคุณเดินทางไปที่ไหนแล้วมองไปทางด้านอาจจะมองโดยรอบตัวอุ้ยทำไมฟ้าครึ้มๆก็เข้าไปดูเรดาร์ตรวจอากาศ เรื่องของฝนได้นะคะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพชัดว่าอ๋อมันมีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านไหนบ้างนะคะในส่วนของการเปิดตัวแอปพลิเคชันจอสร้อย JS100 เวอร์ชันใหม่ตรงนี้นะคะเรามีเกมมาให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ร่วมสนุกกันไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลด้วยกันนะรางวัลละ200บาทง่ายๆเลยเกมนี้เพียงแค่คุณโหลดแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกซึ่งใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในระบบ iOS เนี่ยนะคะจะต้องเป็นเวอร์ชัน12ส่วน Android นี่ก็เป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะสมาชิกเก่าก็อัปเดตซะอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีโหลดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ลงทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนร่วมสนุกกันนะคะพอโหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยก็แอดไลน์ Official ของ JS100 นะคะจากนั้นค่ะก็เข้าไปในฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลนะแล้วก็จะมี YouTube ซึ่งให้คุณไปกดดูในช่อง YouTube ของ JS100 นะคะของจอส100ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะแล้วคุณจะเห็นแบนเนอร์ซึ่งจะเป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอปของ JS100 ขึ้นอยู่ที่หน้าจอถ้าเห็นปุ๊บนี่รีบแคปเลยนะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะที่บน YouTube ที่บนมือถือเนี่ยล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยเราจะร่วมสนุกกัน 26-30 มิถุนายนนี้นะคะพอคุณแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งภาพนั้นนะเข้ามาใน LINE Official ของ JS100 นะที่เราให้คุณโหลดเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจะต้องตรงกับที่คุณลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพียงเท่านี้เลยแล้วก็รอนะเพราะว่าเราจะมารุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้บัตรกำนันจาก Starbucks จำนวน5รางวัลด้วยกันนะมูลค่ารางวัลละ200บาทแล้วก็ข้อแม้ก็คือว่าคุณจะต้องแคปภาพที่จากใน YouTube ที่เปิดจากทางมือถือเท่านั้นนะคะ1คนส่งได้1ภาพเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นจากนั้นค่ะทางคณะกรรมการก็จะจับฉลากผู้โชคดีแล้วก็ประกาศรางวัลทางจอสร้อยนะคะทางสถานีวิทยุจอสร้อยค่ะนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยนะคะก็จะให้ทางด้านของทุกท่านได้ติดตามรับฟังว่าต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรให้มาร่วมสนุกกันอีกนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือว่าโหลดแอปพลิเคชัน JS100 เอาไว้ก่อนเลยจะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคืนนี้ปลอดโปร่งแล้วค่ะ22นาฬิกาเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร29องศาคุณผู้ฟังคะมีรายงานนะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในคำสั่งสำนักนายกนะคะเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดังต่อไปนี้นะคะก็คือให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เข้าสอบที่ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือกได้ในการเสนอเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้วก็เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ให้สำนักปลัดเนี่ยรายงานผลการดำเนินการให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะนี่ลงนามวันนี้เลยนะวันที่27มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นข่าวต้องเรียกว่าเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะเรื่องของการทุจริตเรียกว่าไม่ใช่แค่แบบทุจริตเล็กๆนะมโหฬารเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าจะจบที่ตรงไหนจะสามารถที่จะสาวไปถึงคนที่เป็นหัวแถวหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องย้ำคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้สำหรับใครที่เป็นคนกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะคะว่าออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยดีกว่านะเพราะว่าการเลือกตั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาไปช่วงเช้าๆดีกว่าเพราะว่าช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดฝนตกมันจะมีในส่วนของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหลายๆจุดเลยทีเดียวนะที่เข้าไปดูแล้วเหมือนกันนะว่ามีหลายหน่วยเลยที่แบบว่าเป็นลักษณะเป็นเต็นท์นะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบที่มีฝนตกลงมาถ้ามีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงบ่ายอาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณออกจากบ้านไปแต่เช้าเนี่ยก็อาจจะแบบตอนเช้าๆยังอากาศดีอยู่นะคะก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็จำไว้ว่าในส่วนของเลือกผู้ว่าเป็นบัตรสีเขียวแล้วก็เลือกสก.เป็นบัตรสีชมพูนะอย่าสับสนคิดว่าไม่น่าสับสนแล้วล่ะหลายคนก็อาจจะแบบผ่านเรื่องของการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าจำนวนคนที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรกเนี่ยมีแค่หลักหมื่นไม่เท่าไหร่เท่านั้นไม่จำนวนไม่มากอย่างนี้เนี่ยจำนวนไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจำนวนคนที่เลือกตั้งเป็นครั้งแรกเนี่ยมีแค่หลักหมื่นไม่เท่าไหร่เท่านั้นไม่จำนวนไม่มากอย่างนี้เนี่ยจำนวนไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็

จะทยอยรายงานกันให้ทราบนะว่าหน่วยไหนเขานับคะแนนกันยังไงกันบ้างนะเนี่ยมาดูทางด้านของพื้นที่เขตลาดกระบังนิดนึงเพราะว่าได้รับผลกระทบอยู่เกี่ยวกับที่เรื่องที่มีพายุแล้วก็เสาไฟฟ้าโค่นล้มนะทางสำนักงานเขตลาดกระบังเขาก็มีการรายงานนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของเขตลาดกระบังเนี่ยหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มที่บริเวณถนนฉลองกรุงพร้อมรองรับแล้วนะเขามีการแก้ไขแล้วนะคะในส่วนของคนที่ในจุดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มทางสำนักงานเขตเองเนี่ยเขาก็เร่งในส่วนของการดำเนินการนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะโดยในส่วนของการไฟฟ้าเนี่ยดำเนินการไปแล้วกว่า 70% สามารถจ่ายกระแสไฟครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุได้ครบ 100% เมื่อตอนช่วงอันนี้ในช่วงเวลา 5:00 นของวันอาทิตย์ก็คือตั้งแต่ตี 5:00 นะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถที่จะจ่ายไฟได้ครบ 100%คือภายในตี 5ของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เขตนี้นะคะลาดกระบังตรงจุดที่มีปัญหาเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มเขาเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาสำหรับใครที่จะออกไปเลือกออกไปใช้สิทธิ์นะคะก็รีบออกไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้าน่าจะสบายใจได้ไม่เจอฝนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปบ่ายๆอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะเจอฝนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งของหายกันเข้ามาหรือไม่นะคะมีคุณธีรธาดาแจ้งลืมกีตาร์ไฟฟ้าค่ะอันนี้เมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าสีแดง1ตัวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถแท็กซี่ไม่ได้แต่คนขับชื่อคุณอุดมทพลทันนั่งมาจากที่คอนโดลุมพินีพาร์คที่ปิดกล้าวไปลงที่ไอดีโอโมบิที่จรัญสนิทวงเมื่อตอนช่วงเที่ยงวันนี้แล้วก็ลืมกีตาร์สีแดง1ตัวไม่แน่ใจว่ากีตาร์ใส่อยู่ในกระเป๋าด้วยหรือเปล่านะครับกระเป๋ากีตาร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวกีตาร์เปล่าๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงแล้วคิดว่าคนขับรถแท็กซี่น่าจะเห็นละเพราะกีตาร์ก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วจะส่งคืนเจ้าของเขาต้องคืนดีกว่านะเขาน่าจะมีความจำเป็นละค่ะติดต่อเข้ามาที่จส.ร้อยได้เลยนะคะคุณฉัตรประวินแจ้งลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีเขียวข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากเดอะมอลล์งามวงวานมาลงที่สาธุประดิษฐ์15เมื่อช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะนั่งมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานลงที่ซอยสาธุประดิษฐ์15เมื่อตอนช่วงเที่ยงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์สีเขียวไว้บนรถจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณณัฐนิชาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมคริสตัลศรีวารีสุวรรณภูมิแจ้งแทนลูกค้าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max สีขาวดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่6249นั่งรถมาจากที่โรงแรมเกรสที่กรุงเทพนะคะมาลงที่โรงแรมคริสตัลศรีวารีสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วง 3:19 เมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารมาจากโรงแรมเกรสที่กรุงเทพโรงแรมเกรสน่าจะอยู่แถวๆนาไหมฮะแล้วก็มาลงที่โรงแรมคริสตัลศรีวารีสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วง 19:00 นะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6249รบกวนช่วยดูนิดหนึ่งนะคะว่ามีโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารตกอยู่บนรถหรือเปล่านะคะเป็นน่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณบีค่ะแจ้งลืมกระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋าจะมี iPad มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีของกินด้วยนั่งรถ

0: แท็กซี่ชมพูขาวมาจากที่ซอยรามอินทรา30ไปลงที่ซอยรามอินทรา26เมื่อตอนช่วงตี2ที่ผ่านมานะคะนั่งจากซอยรามอินทรา30มาส่งที่ซอยรามอินทรา26นะเมื่อตอนช่วงตี2วันนี้ลงจากรถมาแล้วลืมกระเป๋าข้างในกระเป๋าจะมี iPad แล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถน่าจะเป็นกะเนี้ยแล้วแหละเพราะว่ารถลืมไว้เมื่อตอนประมาณตี2นะน่าจะเป็นรอบกลางคืนวันนี้นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูขาวผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าที่มี iPad มีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าด้วยถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกนิกาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแจ้งแทนชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone นะคะสีฟ้าอยู่ในเคสสีดำนั่งแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารหอหีบ107แท็กซี่สีขาวทะเบียนททหาร107นั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อช่วง3ทุ่มนี้เองค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ตัวเครื่องสีฟ้าอยู่ในเคสสีดำผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะคะนั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อช่วง3ทุ่มอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ได้นะคะคนขับรถแท็กซี่เก็บได้แจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ไหมครับครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้เนี่ยมีทางด้านของเพจข่าวพัทยานิวส์ค่ะเขารายงานนะบอกว่าเมื่อตอนช่วง 21:41 น.มีเหตุวัวหลุดแล้วก็ไปวิ่งไล่ชนรถชนคนที่ตรงบริเวณหน้าตรงหน้าเทศบาลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจริงๆแล้วจะบอกว่าวิ่งใกล้ชนรถชนคุณชนคนทีสักทีเดียวเลยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าดูลักษณะของเจ้าวัวตัวนี้นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มีภาพอยู่ทางด้านของทาง X ก็มีนะทาง X กับทางด้านเพจFacebook JS100 ของเราเนี่ยเป็นภาพจากทางด้านของเพจข่าวพัทยานิวส์ค่ะคือจะเห็นว่าวัวตัวนี้เนี่ยขาด้านหลังซ้ายเนี่ยขากระเพกกระเพกอยู่เหมือนลักษณะเหมือนมันตกใจอ่ะจะตกลงมาจากรถหรือว่าจะยังไงแล้วถูกรถชนหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าขาด้านหลังซ้ายอ่ะมันกระเพกกระเพกอยู่แล้วก็วิ่งคือเหมือนพยายามหนีเอาตัวรอดยังไงอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่ามันไปพอวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็เดินวิ่งไปจนขึ้นไปบนทางเท้าแล้วก็พลัดตกลงไปทางข้างทางก็สงบนิ่งไปเลยนะแล้วก็คือคลิปจากทางด้านของเพจข่าวพัทยาก็จบตัดจบเท่านี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือมีเสียงตะโกนจากคนที่เขาไล่จับบอกว่าพอเห็นมันเหมือนกับขาเจ็บด้วยอ่ะแล้วไปต่อไม่ได้แล้วก็มีเสียงตะโกนบอกว่าให้จับมัดไว้ก่อนโอ้น่าสงสารอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาจากไหนหลุดมาจากไหนหรือว่ายังไงแต่มันก็เอาตัวรอดด้วยการที่เหมือนกับว่าพยายามที่แบบว่าวิ่งหนีอ่ะจนกระทั่งเนี่ยพลัดตกลงไปตรงข้างทางแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าขาเจ็บนะฮะอีกหนึ่งชีวิตเนาะไม่แน่ใจเหมือนว่าจะกำลังจะถูกเข้าลงเชือดหรือเปล่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณสัก 21:41 น.ก่อน4ทุ่มประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เป็นเส้นทางตรงช่วงของบริเวณหน้าเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศนะในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากเลยนะเป็นประกาศของกรมอุตุฉบับที่3แล้วนะคะโดยในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็อาจจะมีทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนั้นชาวเรือที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่28ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะ อย่างที่บอกเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งสำหรับใครที่จะออกจากบ้านไปก็ไปกันเช้าๆหน่อยก็ดีนะเพื่อความจะได้ไม่ต้องไปตากฝนเผื่อไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวเกิดมีลมพายุเข้าเหมือนวันก่อนเนี่ยเต็นท์อาจจะกระจายได้นะเข้าใจว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ต้องมีการเตรียมการรับมือล่ะต้องมีแผน2แผน3ไว้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดมีฝนตกลงมาหนักๆฝนตกนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้ามีลมแรงเนี่ยสิมันจะหอบเอาเต็นท์ไปหมดเลยเพราะว่าเรียนเข้าไปดูเอาจริงเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไปดูนะว่าในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูเหมือนกันไปเช็คว่าในส่วนของหน่วยเลือกตั้งบริเวณไหนอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยไปแวบดูนะว่าหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์เนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนถ้าจะว่าไปแล้วก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะที่เป็นเต็นท์แล้วก็มีส่วนที่อยู่ในตัวอาคารก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่จริงๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะว่ามีทั้งในส่วนที่เป็นเต็นท์และในส่วนที่เป็นอาคารแล้วก็ต้องตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าปกติอย่างบางคนเนี่ยจะมีหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองเคยไปใช้สิทธิ์เป็นประจำแต่ครั้งนี้เขาอาจจะมีการขยับไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงต้องตรวจสอบด้วยนะคะเดี๋ยวปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยอ้าวหน่วยเลือกตั้งที่ฉันเคยมาตรงนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ตรงไหนนะตรวจสอบดีๆเข้าไปตรวจสอบที่ในเว็บไซต์ของทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ได้นะอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นเว็บไซต์ก็คือ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com แล้วก็เข้ามาดูในส่วนที่เขามีการมีเขาบอกว่าตรวจสอบรายชื่อกับอีกแบนเนอร์หนึ่งก็คือค้นหาสถานที่เลือกตั้งอันเนี้ยในส่วนที่บอกค้นหาสถานที่เลือกตั้งเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะว่าเป็นของเขตอะไรแขวงอะไรสถานที่ที่เป็นจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเต็นท์หรือเป็นในตัวอาคารนะคะบอกพิกัดก็คือพอเข้าไปดูเนี่ยคุณกดเข้าไปดูแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแผนที่บอกพิกัดเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะอันนี้เขาก็แบบเรียกว่าให้บริการกับทางด้านของคนที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้อย่างเต็มที่เลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาตรงส่วนตรงนี้นะคะก็ดีเนาะเวลาคนที่แบบว่าไม่แน่ใจว่าหน่วยเลือกตั้งของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็จะได้แบบว่าไปหากันง่ายๆหน่อยนะส่วนที่เขาเป็นตัวอาคารอยู่ในที่ตั้งที่เป็นอาคารนี่ก็คงไม่เท่าไหร่แต่คนที่เป็นเต็นท์นี่อาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปขยับไปจากที่จุดเดิมที่ตัวเองเคยไปใช้สิทธิ์มีนะเพราะดิฉันก็เห็นอยู่เหมือนกันนั่งรถผ่านเนี่ยก็จะเห็นมีแบบมีการติดป้ายบอกนะว่าหน่วยเลือกตั้งหน่วยนี้ย้ายไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีการติดประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนแล้วนะคะก็มาย้ำเตือนกันนะคะในส่วนตรงนี้คุณผู้ฟังคะมีทางด้านของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสุภมาศอิสระภักดีเขาก็ได้มีการสั่งการนะให้ทางด้านของสคบเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีของเล่นชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือสกุชชี่คิดว่าหลายๆคนคงจะได้ยินแล้วก็อาจจะเคยเล่นคือตัวดิฉันเองเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยไม่เคยเล่นแต่เคยเห็นมันมานานแล้วแต่ไม่รู้เข้าใจว่าเหมือนกับว่าเป็นของตกแต่งของโชว์อะไรพวกนี้เพราะเราไม่เคยเข้าไปจับแล้วก็เราไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกสกุชชี่นะแต่เราเคยเห็นหน้าตามันอยู่แล้วเนี่ยซึ่งจริงๆสกุชชี่เนี่ยเขาใช้ไว้สำหรับเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นการบีบคลายเครียดเนาะใช่ไหมเพราะว่าตอนเวลาที่เวลาที่บีบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะนุ่มมันมีความนุ่มนิ่ม เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำออกมาเป็นหน้าตาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะมันจะมีความนุ่มแล้วมันก็จะคลายตัวคลายตัวออกมาคือฉันไปดูแบบตาม TikTok นะที่เขาแบบว่าที่เขามีการ เล่นสกุชชี่มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโหมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนบางคนบอกสะใจอ่ะเพราะอันจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าเขาใช้เพื่อที่จะเป็นการบีบคลายเครียดมันจะเป็นวัสดุเป็นการผลิตมาจากวัสดุที่เรียกว่าโพลียูริเทนโฟมนะฮะเขาบอกว่าจุดเด่นของมันก็คือมีความนุ่มนิ่มเมื่อบีบแล้วก็จะคลื่นรูปคลื่นรูปนะในลักษณะที่เป็นแบบว่าสโลว์มันจะค่อยๆคลื่นตัวมาดีดึ๋งพอบีบเข้าไปแน่นๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าค่อยๆคลื่นมาค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาจะช่วยคลายเครียดเพราะว่าการบีบสิ่งของนุ่มๆจะเป็นการช่วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทำให้สมองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดึงความสนใจจากเรื่องอื่นๆที่เรากำลังวิตกกังวลอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแบบว่าในโซเชียลเนี่ยเขามีการรีวิวดูเนี่ยบางตัวเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แต่บางตัวเนี่ยราคาเป็นพันเลยนะเป็นหลักพันนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กๆแล้วก็เยาวชนกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะเรื่องแบบว่าเพราะว่าบางอันเนี่ยที่เขาแบบอย่างเช่นเขาทำเป็นเนยเป็นขนมปังเป็นอะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีของแท้กับของปลอมด้วยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของที่แบบว่าถ้าเป็นของลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะมันจะมีการตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่เกินมาตรฐานทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการไปนะฮะว่าให้ทางด้านของสคบเนี่ยไปติดตามทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาเป็นห่วงในส่วนของสกุชชี่ตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีการประสานความร่วมมือไปกับทางด้านสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็กวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากตลาดแล้วก็ตลาดทั่วไปรวมถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าสำหรับอันตรายที่จะต้องระวังมันจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คืออันนึงก็คือเรื่องของสารเคมีอย่างที่บอกเพราะว่าสกุชชี่เนี่ยผลิตมาจากวัสดุที่มันจะเป็นแบบโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์โฟมนะคะถ้าเกิดว่าผลิตมาจากวัสดุเกรดต่ำก็จะมีสารเคมีตกค้างพอสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานๆมันก็จะไปกระทบกับทางด้านของระบบทางเดินหายใจแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุอันเนี้ยต้องระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กเพราะว่ามันจะทำรูปลักษณ์เหมือนขนมหรือว่าอาหารแล้วจะมีกลิ่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโดนัทเป็นคัพเค้กเด็กเล็กที่เขายังแบบแยกแยะไม่ถูกเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอาจจะหยิบเข้าปากได้เลยนะคะซึ่งพอบางเด็กบางคนคือเข้าไปเดี๋ยวไม่ว่ากัดดึงด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้มีบางส่วนเนี่ยหลุดเข้าไปข้างในร่างกายแล้วก็ไปอุดตันในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะอันนี้เป็นอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะเขาก็เลยมีการสั่งการให้ทางด้านของสคบมีความเข้มงวดแล้วก็ไปตรวจสอบเอาจริงๆนะวันก่อนไปแถวไปทางด้านของสำเพ็งภารัฐเห็นขายเต็มเลยคนไปยืนดูเลือกซื้อกันเต็มเลยคือเราเองอ่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันสนุกตรงไหนว่ามันสนุกตรงไหนนะแต่ว่ามีคนเขาก็ไปแบบว่าไปเล่นแล้วเขาก็แบบมีคอมเมนต์นะบอกว่าอย่าได้ลองเผลอไปลองบีบเชียวไม่งั้นจะติดใจจะต้องมาเดินหาเหมือนเราเนาะเขาบอกว่าบางอันเนี้ยมันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นแบบหอมกลิ่นแบบเหมือนแบบถ้าเขาทำเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นขนมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นลักษณะของขนมอันนั้นเลยหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่เป็นน่ารักเลยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีแบบราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันคือราคาหลักพันนี่ถือว่าสูงเหมือนกันนะเอาจริงเด็กๆก็เล่นได้แต่ต้องระมัดระวังนะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็เอามาคลายเครียดได้บีบเพื่อเป็นการให้สมองมันรู้สึกคลายเครียดแต่สำหรับเด็กๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสารเคมีแล้วก็เรื่องของความสะอาดเด็กบางคนเล่นแล้วก็ไม่ได้ล้างมือไอ้เจ้าสกุชชี่เล่นกันตัวมอมเลย เด็กมาถึงปุ๊บมาบีบเสร็จแล้วก็เอามือป้ายหน้าป้ายตาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับเอาสกุชชี่ไปทำความสะอาดไปล้างน้ำอะไรให้มันสะอาดก่อนถ้าจะให้ลูกเล่นนะอย่าแบบว่าอย่าปล่อยให้มันเคลอะบางทีตุ๊กตาเราเห็นนะบางทีเด็กแบบเล่นจนกระทั่งแบบว่าตัวดำเลยนะอันนี้อันตรายนะคะตัวของเล่นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ฝากไว้แล้วกันจริงๆเนี่ยจะมีทางด้านของคุณหมอคุณหมอซึ่งเป็นเจ้าของเพจหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคเขาก็มีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยเหมือนกันนะบอกว่าทำไมสกุชชี่ถึงมาฮิตในช่วงนี้นะคะพอเปิดเจอโซเชียลอะไรเนี่ยก็มีคนมาเล่นจริงๆสกุชชี่เนี่ยเขาบอกว่า อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นวัสดุนิ่มๆบีบกดขยำแล้วก็คืนรูปในเขาเรียกอะไรนะในสมองมนุษย์ตอบสนองต่อการสัมผัสเวลาที่เราบีบกดหรือว่าจับสิ่งที่นิ่มๆเนี่ยระบบประสาทรับสัมผัสจะถูกกระตุ้นสมองได้รับสัญญาณที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายจะช่วยดึงความสนใจให้กลับมาที่ปัจจุบันคือเหมือนกับว่าเวลาที่คุณแบบว่ามีความเครียดคิดแบบคิดนู่นคิดนี่ไปแต่ถ้าคุณเล่นอันนี้เนี่ยมันก็จะดึงความสนใจกลับมาทำให้เราหลุดจากความเครียดหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านชั่วคราวแล้วก็ที่อันนี้ก็คือยังช่วยเรื่องของการระบายพลังงานทางอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเครียดกังวลหงุดหงิดบางคนอาจจะออกไปทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการเขย่าขากำมืออะไรต่างๆแต่สกุชชี่เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการระบายความตึงเครียดแบบไม่รู้ตัวด้วยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมองก็ชอบความรู้สึกที่ควบคุมได้คือบีบแล้วมันยุบแล้วมันก็คืนตัวออกมามันก็เลยรู้สึกแบบพึงพอใจเหมือนสมองสั่งให้รู้สึกพึงพอใจแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการกระตุ้นระบบรางวัลของสมองเหมือนกับเวลาที่เราบีบคุณเคยเล่นไหมไอ้ที่มันเป็นที่เขาห่อของมาที่เป็นบับเบิ้ลอ่ะชอบเล่นกันไหมเวลาได้มาก็จะบีบกันแปะแปะแปะแปะเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็เลยทำให้หันกลับมาแต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มหันมาได้รับความนิยมมันมาคิดช่วงนี้เนี่ยเริ่มจากใครนะแต่ว่าจริงๆเหมือนกับว่าเขาเคยมีเล่นกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่มันกลับมาคิดในช่วงนี้เหมือนกันนะคะเพิ่มเติมกรณีวัวหลุดออกมานะคะเราสอบถามไปที่ดับเพลิงเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรับแจ้งจากประชาชนบอกว่าวัวตัวนี้เนี่ยถูกรถชนแล้ววิ่งอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้วก็ไล่จับอย่างที่พบเห็นในคลิปตามคลิปเลยนะแล้วก็สามารถจับไว้ได้แล้วแล้วก็ประสานรถนำส่งไปที่ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบรับดูแลไว้ก่อนนะคะก็เพิ่มเติมให้สำหรับกรณีวัวหลุดมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วเจ้าหน้าที่จับตัวไว้เรียบร้อยแล้วส่งไปให้ทางปศุสัตว์อำเภอสัตหีบช่วยกันดูแลก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณสุรศักดิ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแท็บเล็ตเป็นยี่ห้อ iPad นะอยู่ในไม่ได้บอกว่าใส่ในกระเป๋าหรือเปล่านะแต่ว่าเป็น iPad สีขาวมีเคสสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่นครชัยแอร์มาลงที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ15แยก7เมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่นครชัยแอร์มาลงที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ15แยก7เมื่อช่วง3ทุ่มลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad เครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าเกิดคนขับแท็กซี่เก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุตรงถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดฝั่งขาออกช่วงที่ไปจากกม26มุ่งหน้าไปทางด้านของกม36เป็นฝั่งขาออกนะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ประมาณกมที่27เมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ตกลงไปในร่องกลางถนนของช่องทางด่วนนะเป็นพื้นที่ของสภ.บางบ่อจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะรถบรรทุก10ล้อเสียหลักแล้วก็พลิกลงไปตกลงไปในร่องกลางถนนในช่องทางด่วนนะคะของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกประมาณกม27ยังไงใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะทั้งจุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ไปแล้วหรือยังนะคะแล้วก็เพิ่มเติมที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระรามเขาแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงอาคารมารีนนท์ทาวเวอร์ถนนพระราม4ล่าสุดทางด้านของสำนักงานเขตคลองเตยค่ะเขาได้มีการโพสต์ภาพนะคะจากจุดที่มีต้นไม้ล้มลงมาแล้วก็พาดกับทางด้านของสายไฟโดยทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตคลองเตยนะคะเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีต้นไม้หักโค่นบริเวณหน้าร้านต่อต้งหมูกระทะถนนพระราม4หลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะซึ่งทางด้านของฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอพบร.นี่แหละค่ะเขตคลองเตยเข้าทำการตัดแต่งแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินโดยรอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตัดในส่วนของต้นไม้ที่มันหักโค่นลงมาแล้วก็ไปพาดถูกสายไฟด้วยนะคะที่ตรงบริเวณหน้าร้านอาหารใกล้ๆกับ อาคารมารีนนท์ตรงถนนพระราม4ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผอ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองเลยนะคะเนี่ยตามภาพนี้เลยนะจริงๆหัวก็ต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยนั่งรถผ่านทุกวันไม่เคยสังเกตคือเห็นเป็นต้นไม้อยู่ริมถนนเนี่ยบางทีช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่บางพื้นที่เนี่ยเขาคือสองข้างทางบนทางเท้ามันจะมีต้นไม้สูงๆใหญ่ๆใช่ไหมแล้วหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่ามันจะแตกแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาเลยเร็วมากเลยนะบางที่เนี่ยเขาเพิ่งจะตัดไปตอนช่วงก่อนเข้าหน้าฝนพอผ่านไปสักพักหนึ่งไม่ถึงเดือนมันก็แตกเริ่มมาเป็นพุ่มเป็นอะไรแบบว่าเห็นอย่างได้ชัดเลยนะคะอย่างอันเนี้ยที่ทางด้านของถนนพระราม4เนี่ยดูจากลำต้นแล้วก็น่าจะอายุพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ทำไมมันโค่นลงมาได้นะเพราะว่าไม่มีฝนไม่มีลมด้วยช่วงนี้นะคะตอนที่มันเกิดเหตุอันเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราติดตามมาให้ทราบกันนะในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อโหจะดู
ดูแล้วมันน่าจะโค่นคุณผู้ชมทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยเป็นภาพจากทางด้านของต้นไม้โค่นลงมาแล้วเป็นภาพจากทางด้านของเพจสำนักงานเขตคลองเตยดูข้างในมันกลวงอ่ะมันน่าจะกลวงแล้วนะข้างในเป็นโพรงเลยอ่ะนะคะเอออันนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันแบบมันกลวงแล้วมันก็กรอบแล้วก็หักลงมาดีว่ามันไม่หักลงมาใส่คนที่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาตรงตอนนั้นพอดีเลยนะคะยังโชคดีมากๆเลยก็ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าพอเดินผ่านต้นไม้ที่แบบว่าอายุเยอะๆก็อาจจะต้องมีแบบว่าเหลียวหน้าแลหลังนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคได้แต่คิดว่าคงไม่มีไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่านี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางเขตถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบไปดูแล้วเนี่ยตรงบริเวณไหนที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆมีความเสี่ยงที่บอกว่าเวลามีพายุมามีลมแรงมานะคะอาจจะทำให้แบบว่ากิ่งไม้เลยพวกนี้มันหักลงมาแล้วก็ไปอาจจะไปถูกคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาหรืออาจจะไปถูกคนที่อาจจะไปถูกรถที่สัญจรผ่านในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายได้ก็ไปตัดแต่งในส่วนของกิ่งไม้เหล่านั้นจะดีกว่านะคะก็จะได้ช่วยได้ป้องกันเอาไว้ก่อนเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาดำเนินการคือถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการภายหลังเนี่ยเดี๋ยวพอเกิดพายุฝนลมมาแรงๆมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตอนนี้มีข้อมูลคนหายเดี๋ยวนะดูหน่อยเมื่อตอนวันนี้นะคะมีคุณกิติแจ้งเข้ามาบอกว่าแจ้งคนหายเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่หายเนี่ยอายุ70ปีแล้วนะคะแต่ไม่ได้หายที่กรุงเทพเนาะหายที่จังหวัดเชียงใหม่คนหายชื่อคุณพิชัยแซ่กวยนะคะสูงประมาณ160เซนติเมตรผิวขาวผมสั้นแล้วก็ผมเป็นสีดอกเหลาแล้วนะคะบอกว่าตัวของคนหายชื่อคุณพิชัยเนี่ยมีอาการหลงลืมแล้วก็เป็นความจำสั้นจะจำได้เป็นพักๆเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานเนี้ยประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดศีรษะเลยทำให้มีผลข้างเคียงเมื่อวานนี้ตัวทางด้านของได้มีการพาคุณพิชัยเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคุณพิชัยบอกว่าไม่เคยมาเที่ยวพออาจจะไปจากต่างจังหวัดไม่แน่ใจเหมือนก็เดินทางไปจากที่ไหนแต่ว่าไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะพอไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยก็บ่นบอกว่าอยากสูบบุหรี่แต่ว่าตรงบริเวณที่พักเนี่ยไม่มีบุหรี่ขายไม่มีร้านขายของชำอะไรเลยก็เลยไม่แน่ใจนะว่าตัวคุณพิชัยเนี่ยคือเขาหาบุหรี่สูบไม่ได้เพราะว่าเป็นคนติดบุหรี่ก็น่าจะแบบออกอาการหงุดหงิดไม่พอใจก็เลยบอกว่าอยากจะกลับบ้านอ๋อบ้านอยู่แถวสมุทรปราการแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยทั้งหัวหน้าแล้วก็คนที่รู้จักเนี่ยพาไปเที่ยวตัวคุณกิตติที่แจ้งเข้ามานะก็คือพาตัวคุณพิชัยเนี่ยไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปจากที่สมุทรปราการนะตัวคุณพิชัยพอไม่ได้สูบบุหรี่เพราะหาซื้อไม่ได้เนี่ยก็หงุดหงิดไม่พอใจแล้วบอกว่าอยากจะกลับบ้านที่สมุทรปราการแล้วก็หนีออกจากที่พัก3รอบโอ้ไม่ได้บอกด้วยว่าพักอยู่ตรงโซนไหนของแต่บอกแต่ว่าอยู่ตรงที่สันทรายนะคะบอกว่าตัวคุณพิชัยเนี่ยเดินหายไปจากที่พัก3รอบและไปตามกลับมาจนกระทั่งเมื่อวานตอนช่วงเย็นตัวคุณกิติเนี่ยเข้าห้องน้ำอาบน้ำค่ะปรากฏว่าตัวคุณพิชัยก็ปีนรั้วหนีออกมาจากบ้านพักแล้วก็หายไปเลยนะอ๋อคง
น่าจะไปอยู่บ้านนะน่าจะไปอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่โรงแรมตัวคุณพี่ชัยเนี่ยสวมกางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงินสวมเสื้อยืดสีกรมท่าแล้วก็มีแบบประชาชนติดตัวไปด้วยแต่ไม่มีโทรศัพท์นะลักษณะตามนี้เลยนะคะตามที่เห็นในภาพที่ขึ้นอยู่ทางด้านของทาง YouTube ของจส.ร้อยนะคะตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณพิชัยนะคะที่หายออกไปจากบ้านที่สันทรายซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะหายไปตั้งแต่ตอนช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะคะคือเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณพิชัยอ่ะยังพอจำอะไรได้ไหมว่าจะต้องนั่งรถกลับมาที่ไหนเพราะว่าที่คุณกิติบอกที่แจ้งเข้ามาก็คือว่าพาคุณพิชัยไปเชียงใหม่แล้วก็น่าจะไปอยู่บ้านแล้วด้วยความที่แบบว่าตัวคุณพิชัยเนี่ยติดบุหรี่แล้วหาซื้อไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดแล้วบอกว่าจะกลับบ้านที่สมุทรปราการแล้วก็พยายามจะหนีออกมาเขาก็ตามตัวกลับไปได้แล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้เผลอต้องบอกว่าเผลอนะพอดีเข้าห้องน้ำอาบน้ำตัวคุณพี่ชัยเนี่ยก็เลยปีนรั้วบ้านออกมาแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจากที่ทางด้านของอำเภอสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่มันก็ที่อำเภอสันทรายก็ห่างจากทางด้านของตัวเมืองเชียงใหม่พอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ทางตัวเมืองเนี่ยคนก็จะพลุกพล่านสักหน่อยหนึ่งแต่อันนี้ก็จะอยู่ทางด้านของขึ้นไปทางด้านของทางโซนอำเภอสันทรายก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณวิชัยเองเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาจะต้องเดินไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวคุณพิชัยเองเนี่ยมีอาการของอาการหลงลืมแล้วจำได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวคือเงินเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนว่ามีติดตัวหรือเปล่าแต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือมีบัตรประชาชนติดตัวไปถ้ามีใครพบเห็นนะคุณพิชัยแซ่กวยอายุ70ปีสูงประมาณ160ซนติเมตรสวมเสื้อยืดสีกรมท่าแล้วก็กางเกงขายาวสีน้ำเงินจะเป็นสีโทนเดียวกันเลยนะเป็นสีกรมท่ากับสีน้ำเงินมันคือสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะแล้วก็หายออกจากบ้านที่อำเภอสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่นะถ้าเกิดว่ามีใครพบเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยหรือแจ้งที่191ที่เชียงใหม่ก็ได้นะคะเผื่อจะได้ให้ติดตามคือจับไม่ใช่จับคือสามารถที่แบบว่าพาตัวมาไว้ที่โรงพักอะไรก่อนก็ได้นะคะเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคุณพิชัยมีอาการหลงลืมด้วยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าจะตอบคำถามอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพอมีผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืมอย่างที่บอกนะจริงๆตัวคุณพิชัยเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วผ่าตัดศีรษะก็เลยทำให้เกิดผลข้างเคียงก็คือมีอาการหลงลืมอย่างที่ฉันบอกทุกครั้งที่ชวนให้คุณผู้ฟังที่มีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เขาอายุเยอะแต่คนที่เขามีประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับความกระทบกระเทือนทำให้เกิดความจำหลงลืมความจำอาจจะแบบว่าจำได้มั่งไม่ได้มั่งอยากจะให้มาลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการForget Me Not นะคะซึ่งในส่วนของโครงการ Forget Me Not เนี่ยเราจะช่วยกันพาคนที่เขามีอาการหลงลืมแล้วพลัดหลงกับทางครอบครัวกลับบ้านลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อซึ่งสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการหลงลืมท่านนั้นเนี่ยเกิดพัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.ร้อยค่ะจากนั้นนะคะทางจส.ร้อยค่ะก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะและที่สำคัญในส่วนของโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ที่จะส่งไปให้สำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนให้คนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าคนที่ดูแล
คนที่คุณจะต้องดูแลเนี่ยเขามีเริ่มมีอาการแบบเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับใครที่ได้รับสัญลักษณ์ไปแล้วเนี่ยอันที่เป็นสติ๊กเกอร์มันจะมี2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดที่ใช้ติดเสื้ออันนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเวลาคุณ อยู่ในบ้านก็ติดอยู่ไว้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ติดเอาไว้ที่ตัวเขาแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อก็คือจะเป็นแผ่นที่คุณไปหาเสื้อตัวที่เขาใส่เป็นประจำหรือว่าอีกทางหนึ่งอันนี้เนี่ยคือแนะนำก็คือว่าไปหาผ้าที่เป็นสีพื้นที่สามารถที่จะมองเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่มีเสื้อตัวที่เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสีพื้นถ้าเกิดบางท่านไม่มีเสื้อที่เป็นสีพื้นเนี่ยอาจจะเห็นยากนิดนึงเมื่อไปหาผ้าแบบขนาดที่แบบว่าเราพอมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็รีดอันเนี้ยติดเข้าไปบนผ้านั้นเลยแล้วเราก็นำไปเย็บติดไว้กับเสื้อนำไปเย็บติดไว้กับเสื้อตัวที่เขาใส่เป็นประจำหรือว่าอาจจะไปอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแผ่นเนี่ยก็คือแทนเหมือนเป็นสัญลักษณ์เข็มกลัดอีกอันหนึ่งก็ได้นะคะก็คือเพื่อที่จะได้แบบว่าหมุนเวียนกันใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะแบบว่าเห็นอะไรที่ติดอยู่บนตัวบางคนติดอยู่แล้วก็แกะออกหมดเลยแกะออกหมดเลยแบบว่าไม่ได้มีติดตัวไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้มีการพูดคุยกับคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยคุยกันให้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยอันนี้จะช่วยให้คุณกลับบ้านได้นะคะเขาก็จะได้เข้าใจแล้วก็ไม่แกะทิ้งแกะออกวะแกะวางไว้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าก็มีหลายท่านที่มีญาติที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็พอเวลาออกพาออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเกิดพลัดหลงกันเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยพากลับบ้านได้หลายท่านแล้วนะบางคนบางคนเนี่ยคือออกจากบ้านได้คือช่วยเหลือตัวเองได้หมดทุกอย่างขึ้นรถลงเรืออะไรได้หมดเลยแต่พอให้กลับบ้านปรากฏว่าตอบไม่ถูกว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็คือก็เอาเข็มกัดเนี่ยแหละค่ะให้คนเขาช่วยเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนที่ตรง QR code พอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะทางจสร้อยเองก็จะตรวจสอบว่าคนที่สักอยู่ติดเข็มกัดอันเนี้ยเป็นใครเพราะว่าก็จะมีการลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะเก็บไว้ที่จสร้อยจากนั้นเราก็จะได้ติดต่อกับทางญาติเพื่อให้เขามารับตัวคนที่หลงลืมคนนั้นน่ะกลับบ้านนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะมีคุณจินตนาค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรพนักงานแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตลาดสุขสมานค่ะไปลงที่ซอยลาดกระบัง24เมื่อตอนช่วง4ทุ่ม20นาทีเมื่อสักพักนี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่ที่จำรายละเอียดของรถไม่ได้ด้วยไม่จำสีทะเบียนไม่ได้นั่งมาจากที่ตลาดสุขสมานไปลงที่ซอยลาดกระบัง24ลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงช่วยแจ้งเข้ามาด้วยที่จสร้อย1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาบนถนนสายเอเชียค่ะช่วงที่มาจากเป็นแฟลกฝั่งขาออกนะมาจากต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองอยุธยาช่วงกิโลเมตรที่11บริเวณใต้สะพานกับรถในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะคะอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรถจอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวเป็นรถเก๋ง 3-4 คันแล้วก็รถบรรทุกไม่แน่ใจว่าคันไหนเป็นคู่กรณีของรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีรถจอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวเป็นรถเก๋ง 3-4 คันแล้วก็รถบรรทุกไม่แน่ใจว่าคันไหนเป็นคู่กรณีของรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตอยู่ใน

บอกว่าใช้เส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกมาจากแยกพาณิชย์ธนมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ที่บริเวณแยกไฟฉายนะคะตรงช่วงของบริเวณแยกไฟฉายสัญญาณไฟเสียดับทุกด้านฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสัญญาณจราจรที่ตรงบริเวณแยกไฟฉายดับทุกด้านเลยก็ต้องวัดใจกันใช่ไหมคะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสี่แยกด้วยก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะคะไปดำเนินการนะเพราะว่ามันเป็นสี่แยกถ้าไฟดับทุกด้านสัญญาณไฟจราจรดับทุกด้านนี่อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะมาวัดใจอะไรกับเรานะคะก็ระมัดระวังด้วยตรงเส้นทางไหนที่ผ่านไปแล้วไปเจอว่ามือสัญญาณไฟไฟเสียไฟดับโดยเฉพาะทางแยกยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปช่วยดำเนินการแก้ไขกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะกำลังตอนนี้กำลังติดตามอะไรในส่วนของรายละเอียดอยู่อุบัติเหตุที่แบบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะว่าเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีรถเกิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถคันไหนเพราะว่ามีรถเก๋งรถบรรทุกอะไรจอดอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะเจ้าหน้าที่บอกกำลังอำนวยการจราจรอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ขอเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ดำเนินการในส่วนของอุบัติเหตุตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะต้องเพราะมีผู้เสียชีวิตด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลนะว่าเกิดจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถคันไหนมีรถบรรทุกด้วยต้องบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนสายเอเชียนะคะจากทางด้านของกู้ภัย512เป็นกู้ภัยอยุธยานะคะสวัสดีค่ะกู้ภัย512คะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ในจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: เพื่อการจราจรแล้วครับ
0: ค่ะที่เป็นรถจักรยานยนต์เขาตกลงเขาถูกรถอะไรชนนะคะ
1: ชนท้ายรถบรรทุกเทเลอร์ครับ
0: รถบรรทุกเทเลอร์จอดอยู่ตรงใต้สะพานกับรถเหรอคะ
1: ไม่น่าจะเป็นตอนขับขี่ครับแล้วชนท้ายครับ
0: ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุอ่ะมันเป็นจุดกลับรถหรือว่ายังไงคะ
1: เป็นใต้จุดกลับรถครับ
0: ก็คือเดี๋ยวนะดิฉันเป็นจุดกลับรถที่แบบว่ารถต้องลอดใต้สะพานไปใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: เป็นเกือกม้ากลับรถ
0: อ๋อเป็นเกือกม้ากลับรถแล้วรถเทเลอร์เนี่ยจอดอยู่ตรงใต้เกือกม้ากับรถตรงนี
1: ้เป็นขับขี่อยู่ครับเป็นขับขี่แล้วชนท้าย
0: อ๋อเขาไม่ได้จอดด้วยมอเตอร์ไซค์มาถึงก็คือพุ่งชนเข้าไปเลย
1: ใช่ๆครับรับแจ้งจากคนขับ
0: ค่ะแล้วคนขับรถจักรยานยนต์เข้ามากี่คนนะคะ
1: มาคนเดียวครับเป็นผู้ชายครับ
0: มา1คนเป็นผู้ชายนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางแพทย์นี่ไปถึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะผู้เสียชีวิตนี่เป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะได้อะคะ
1: ประมาณ19-20 ปีครับเป็นชาย
0: ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะเป็นคนแถวนั้นไหมอะคะ
1: เป็นชาวมุกดาหารคร
0: ับ อ๋อเป็นคนมุกดาหารแล้วเขามีญาติมีเพื่อนมาในที่เกิดเหตุหรือยัง
1: ยังติดต่อไม่ได้คร
0: ับ ยังติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะรถจักรยานยนต์เป็นรถอะไรอะคะจักรยานยนต์อะไร
1: เป็นYamaha
0: X-Max
1: คร
0: ับ Yamaha X-Max นะคะดูจากภาพแล้วเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือชนเข้าไปตรงด้านไหนของรถเทเลอร์อ่ะคะตรงช่วงท้ายตรงช่วงไหนซ้ายขวากลาง
1: ขวาครับขวาช่วงท้าย
0: ช่วงขวาก็คือเหมือนกับว่ารถเทเลอร์ที่เขาอยู่วิ่งอยู่ในเลนซ้ายถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ทราบเลยครับว่าจะเริ่มอยู่เลนไหนครับ
0: อืมแต่จักรยานยนต์นี้ชนทางด้านขวาทางด้านท้ายขวานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็รถเทรลเลอร์พอเขาถูกชนเสร็จแล้วก็ชนท้ายแล้วเขาจอดเลยไหมหรือว่ายังไง
1: จอดครับจอดช่องทางด้านซ้ายสุดครับ
0: จอดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้นำผู้เสียชีวิตไปที่ไหนคะ
1: โรงพยาบาลบางปะอินครับ
0: ไปโรงพยาบาลบางปะอินนะคะแล้วก็รถก็เคลื่อนย้ายไปที่โรงพักแล้วเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ไม่เป็น
0: ครับค่ะ
1: ปกติแล้วคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะหูอันตรายนะเพราะว่ารถตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นรถเทรลเลอร์จอดอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานกับรถแต่ว่ารถอะเขาวิ่งอยู่จักรยานยนต์นี่ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามัวแต่มองอะไรเพลินหรือเปล่านะคะพุ่งไปชนท้ายทางด้านของด้านขวาของรถเทรลเลอร์คันนี้นะคะที่เขาวิ่งอยู่บนถนนเป็นถนนสายเอเชียฝั่งขาออกนะคะช่วงบริเวณกม.11ใต้สะพานกับรถแล้วก็ยังวัยรุ่นด้วยนะเป็นคนมุกดาหารนะคะเป็นคนมุกดาหารอายุประมาณ19 ปีตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปไว้ที่โรงพักแล้วนะคะรถดูจากสภาพแล้วนี่เสียหายเรียกว่าพังยับเยินเลยนะก็เนี่ยขับรถเวลาช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีรถใหญ่เขาใช้เส้นทางด้วยเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังคืออย่างบางคนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนขับรถจักรยานยนต์ประเภทที่แบบว่าเป็นไรเดอร์เนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะดูแต่โทรศัพท์ดูทางอยู่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนก็เบรกไม่ทันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้หลายรายแล้วนะต้องระมัดระวังนะส่วนรายนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามองอะไรอยู่เพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้จอดรถวิ่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะถึงพุ่งเข้าไปชนท้ายรถเทรลเลอร์ได้นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเรากลับมาเพิ่มเติมกันต่อนะตอนนี้สำหรับในเส้นทาง ที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วก็เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ผ่านไปทางด้านของถนนวิภาวดีนะคะทางเจ้าหน้าที่เขามีการปิดไม่ให้รถขึ้นไปทางด้านของบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารในฝั่งขาเข้านะเพราะว่าเขาจะมีการตีเส้นบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารรถต้องมาใช้เส้นทางทางด้านของพื้นราบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปิดให้รถไปใช้ในช่องทางเบี่ยงกันทั้งหมดเลยนะคะช่องทางคู่ขนานหมดเลยเบี่ยงไปใช้ทางคู่ขนานแต่ว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะสำหรับตรงช่วงของบริเวณแยกสุทธิสารทางฝั่งขาเข้ารถน้อยคล่องตัวดีเลยส่วนจุดอื่นๆที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีแบบทั่วกรุงเทพเลยนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งตอนนี้นะคะตรงบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่จุดอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตรงแถวๆตรงแถวๆราชวงศ์โอรถเยอะนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีตรงช่วงของแถวเยาวราชไปทางด้านของราชวงศ์หรือเขาไปเดินช้อปปิ้งกันตอนช่วงเวลากลางคืนของทางด้านของโซนทางด้านสำเพ็งราชวงศ์ไปซื้อของกันหรือเปล่าในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะคะเป็นช้อปปิ้งในช่วงเวลากลางคืนนะรถเยอะเหมือนกันตรงช่วงนี้แล้วก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้มีการชะลอตัวกันไปบ้างแต่ว่าโดยรวมๆถือว่าก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาก็เนี่ยละดึกแล้วเนาะไม่ใช่ดึกค่ะกำลังจะเข้าไปเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบแล้วเส้นทางไหนที่ยังมีปัญหาการจราจรนี่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหามาจากเรื่องของการทำงานในบางเส้นทางแล้วก็รวมถึงจุดที่มีอุบัติเหตุนะแต่ยังไงก็ตามก็อย่างที่บอกค่ะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเส้นทางที่เขามีมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเผลอๆทางด้านของช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทันระวังก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อ๋อคุณผู้ฟังเรียนแอบไปส่องดูนะตรงถนนเจริญกรุงช่วงแถวๆตลาดคลองถมตอนกลางคืนก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตลาดมืดใช่ไหมตรงแถวๆคลองถมตรงแถวๆถนนเจริญกรุงก็ยังมีคนเดินอยู่เนาะแถววรจักรย่านคลองถมอะไรแบบเนี้ยคนที่เขาชอบไปซื้อของในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ก็ยังมีอยู่แล้วของแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่อะไรเท่าไหร่แล้วคนไม่ได้ไปซื้อของแบบนั้นกันเยอะแล้วนะคะเมื่อแต่ดิฉันยังสงสัยอยู่นะตรงแถวๆตรงช่วงราชวงศ์ที่จะเข้าไปตรงท่าน้ำราชวงศ์เนี่ยทำไมรถยังเยอะอยู่เลยหรือว่ารถเข้าไปตรงช่วงที่เขามีไปขายของไปซื้อของอะไรกันแถวนั้นหรือเปล่านะคะเส้นทางอื่นเนี่ยเขาก็การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็พยายามสำรวจดูนะว่าจุดไหนที่เขาแบบว่าพอเห็นว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะโดยรวมๆก็ถือว่ายังคงคล่องตัวดีในช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืนแบบนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยละกันนะคะในส่วนของสภาพการจราจรต้องระมัดระวังนะคะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อย่าใช้ความเร็วกันมากนะใช้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยละกันนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวพอหลังเที่ยงคืนไปนะคะคุณที่ยังต้องการความช่วยเหลือไม่รู้จะแจ้งใคร ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ในช่วงเวลากลางคืนเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องประสานงานแล้วก็ให้การช่วยเหลือกันตลอดเลยนะคะรวมถึงในช่องทาง YouTube Live ที่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีรายการมีสารคดีให้ติดตามรับชมกันนะในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปสำหรับใครที่เป็นแฟนประจำเดี๋ยวคงจะได้มาเปิดจอรอดูกันนะตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนกันไปเป็นต้นไปแบบนี้นะคะก็มีให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกคืนนะคะเพื่อที่แบบบางคนอาจจะชอบทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะได้มีเพื่อนกันตลอดทั้งคืนไปนะคะถนนจรัญสนิทวงนะที่ตรงที่บอกว่าสัญญาณไฟดับทุกด้านเนี่ยมีคลิปจากคุณที่เจ้าของคลิปก็คือคุณปลื้มวรายุทธนะคะเป็นบริเวณแยกไฟฉายเดี๋ยวโอ้ไฟสัญญาณไฟดับจริงอ่ะก็คือดับหมดเลยอ่ะไม่ใช่ขึ้นไฟเหลืองหรือว่าค้างใดๆทั้งสิ้นนะดับหมดเลยทั้ง4ด้านแล้วก็รถที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณแยกไฟฉายต้องใช้ความระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่จะผ่านไปทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ตรงช่วงของบริเวณแยกไฟฉายสัญญาณไฟดับทุกด้านเลยต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะวัดใจกันแล้วแหละพอผ่านทางแยกเนี่ยชะลอความเร็วกันทักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ประสานงานไปในทางส่วนที่เขาเกี่ยวข้องเพื่อให้ไปช่วยดำเนินการตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ผ่านไปตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันก่อนชะลอความเร็วกันอย่าใช้ความเร็วกันทางหลักทางรองต่างๆส่องก่อนซ้ายขวาหน้าหลังบางทีเราดูซ้ายดูขวาแล้วดูฝั่งตรงข้ามด้วยเขาจะเลี้ยวมาด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด37รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมดเลยค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เอาละค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังจสร้อยมาตลอดทั้งวันนะคะจนมาถึงในช่วงเวลานี้สำหรับใครที่พรุ่งนี้เป็นคนกรุงเทพอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาแล้วก็หลังที่ปิดหีบนะคะเราก็จะมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าการนับคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะติดตามรับฟังกันทางจสร้อยทั้งวันเลยก็ได้นะครับเราก็จะมีรายงานให้เรื่องของความคืบหน้าอะไรต่างๆนานาให้ได้ติดตามกันทุกเรื่องนะคะที่แจ้งกันเข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากจุน
1: ให้ผมน้ำมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินตัวเองตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์และทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

ุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไร

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการทำฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้รอพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ส่งให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนมีงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: สวัสดีค่ะในแต่ละวันของการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของสังคมจสร้อยได้รับแจ้งเรื่องราวมากมายบางเรื่องเป็นข่าวดีบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันและบางเรื่องก็ทำให้หลายคนต้องลุ้นไปพร้อมกันอย่างเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าขณะขับรถท่ามกลางสายฝนบนสะพานยกระดับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนเราว่าเหตุไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาเป็นเรื่องของกระเป๋าสะพายที่หายไปพร้อมเงินสดกว่า 50,000 บาทเอกสารสำคัญและทรัพย์สินอีกหลายรายการเจ้าของยอมรับว่าเครียดจนกินไม่ลงและแทบนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ของกลับคืนมาหรือไม่จสร้อยจึงช่วยประสานงานและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคนขับแท็กซี่ตรวจพบกระเป๋าอยู่ภายในรถทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนก่อนจะนำมาส่งคืนถึงมือเจ้าของอย่างปลอดภัยจากคืนที่เต็มไปด้วยความกังวลจึงกลายเป็นวันที่เจ้าตัวบอกว่าโล่งจนกินอะไรก็อร่อยและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนร่วมส่งกำลังใจคือการตามหารถตู้ที่หายไปพร้อมเจ้าของรถสูงวัยซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวอยู่หลายวันตลอดช่วงเวลานั้นมีการส่งต่อเบาะแสจากประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ติดตามข่าวสารของจสร้อยอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในที่สุดจะพบรถจอดอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งและข่าวดีที่สุดก็คือเจ้าของรถปลอดภัยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของลูกหลานที่เฝ้าติดตามข่าวมาตลอดหลายวันเรื่องราวทั้ง3อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเรื่องเป็นอุบัติเหตุบางเรื่องเป็นของหายและบางเรื่องเป็นการตามหาคนที่เรารักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคมและการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่จำเป็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รายงานสภาพการจราจรหรือเหตุการณ์บนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือติดตามคนหายของหายรถหายรายงานอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินและอัปเดตข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกวันเพราะไม่ว่าเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จสร้อยจะยังคงพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ค่ะพบกับรายการหมออาสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันค่ะเรื่องของบุหรี่นะคะถึงแม้ว่ามาตรการเกี่ยวกับบุหรี่นะคะคือเรื่องของคนสูบที่สถานที่ในการสูบในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างลดน้อยลงนะคะทำให้คนที่สูบบุหรี่บางทีคือไม่สามารถที่จะสูบได้ในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะคะแต่ปรากฏว่าค่ะนะคะบุหรี่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อสุขภาพนะคะจำนวนคนที่สูบก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันนะคะว่าการสูบบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะที่บอกว่าเป็นควันบุหรี่มือ2มือ3มือ4นะคะว่ากับสุขภาพของร่างกายกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมาคุยกันค่ะกับนายแพทย์กนกวงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจจากศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างคะ
1: ครับก็อันนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตัวบุหรี่เนี่ยโดยเฉพาะตัวบุหรี่ที่มีการใช้กันมายาวนานที่มีการจุดไฟแล้วก็มีควันออกมาเนี่ยครับก
0: ็
1: มีประกอบด้วยสารพิษอยู่หลายพันสารพิษนะครับโดยเฉพาะหลักๆก็จะมีเรื่องของตัวนิโคตินนะครับตัวทาฟอร์มาลดีไฮด์นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนิโคตินเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการหลอดเลือดอักเสบนะครับทำให้มีภาวะเกิดหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังหลอดเลือดตีบในระยะยาวนะครับเกิดโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับมีหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตได้รวมไปถึงในระยะยาวนะครับพวกตัวทานะครับน้ำมันดินเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องของหลอดลมอักเสบเรื้อรังถุงลมโป่งพองได้นะครับทำให้มีอาการเหนื่อยนะครับหอบเรื้อรังได้รวมไปถึงตัวฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็สารโลหะหนักรวมไปถึงสารที่อื่นๆที่ทำให้เกิดตัวมะเร็งได้ก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งปอดรวมไปถึงมะเร็งอื่นๆได้นะครับเช่นมะเร็งโคนลิ้นนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่พวกเนี้ยก็ล้วนแต่สัมพันธ์กับตัวการสูบบุหรี่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
0: ค่ะผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณหมอคะว่ามันเกิดกับคนที่สูบบุหรี่มาเนี่ยระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะถึงจะเกิดอาการอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังกันนะคะ
1: ครับก็ปกติแล้วเนี่ยบุหรี่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณนึงนะครับแต่ว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็อาจสามารถเกิดได้เรื่องของอาการหลอดลมอักเสบตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มสูบนะครับมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะได้มีอาการหอบเหนื่อยได้อันนี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกหรือว่าไม่กี่ปีในการสูบบุหรี่นะครับแต่ว่าการที่จะเกิดโรคเรื่องของตัวหลอดเลือดแล้วก็เรื่องของลมโป่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง20ปีนะครับเป็นการสะสมในระยะยาวรวมไปถึงตัวมะเร็งนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง20ปีบางคนเนี่ยอาจจะเกิดได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าต้องสูบไประยะยาวถึงจะเกิดนะครับบางรายก็สามารถเกิดในช่วง10ปีแรกได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะคือทีนี้เนี่ยความรุนแรงของบุหรี่นะคะจากพิษภัยที่สูบเข้าไปเนี่ยนะคะคือระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการแบบไอหรืออะไรเนี่ยแล้วทำไมเขายังสามารถที่จะสูบแล้วก็พ่นอะไรนะคือเอาควันเข้าร่างกายได้คือยังมีแรงที่จะสูบได้อยู่อะคะในเมื่อแบบสูบแล้วมันก็เกิดผลต่อร่างกายอะค่ะ
1: อ๋อครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับตัวการสูบบุหรี่จริงเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากในการสูบบุหรี่นะครับมันก็ใช้แรงพอกับการดูดน้ำดังนั้นเนี่ยต่อให้สุขภาพปอดไม่ดีเนี่ยก็จะเห็นหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนแก่คนโบราณอย่างเงี้ยครับที่เขาสูบใบมนยาเนี่ยก็ยังมีแรงที่จะสูบเข้าไปนะครับก็แน่นอนว่าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็การที่สูบแล้วทำไมมีอาการแล้วก็ยังมีการสูบเนี่ยก็เพื่อว่าไอ้ตัวนิโคตินเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างทำให้เสพติดนะครับได
0: ้
1: ค่อนข้างสูงมากนะครับว่ามากกว่าตัวสารเสพติดอื่นๆเนี่ยหลายร้อยหลายพันเท่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่ได้รับนิโคตินเข้าไปเนี่ยครับมันทำให้ร่างกายเนี่ยมีการเสพติดขึ้นมาแล้วก็ต่อให้เรามีผลเสียบางคนแม้กระทั่งเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหรือสมองบางคนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากสูบอยู่เพราะว่าความที่จะเอาชนะความอยากในการสูบได้เนี่ยค่อนข้างทำได้ยากมากครับเพราะว่านิโคตินเป็นสารที่มีผลต่อสมองค่อนข้างรุนแรงนะครับ
0: ค่ะมันเหมือนกับเป็นการเสพติดถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะที่ทางการเองก็คือพยายามหาวิธีนะคะจะให้คนเนี่ยลดการสูบบุหรี่ด้วยกันที่ซองก็จะมีรูปอะไรที่น่ากลัวมากนะคะมีโรคอะไรต่างๆอยู่ที่ซองแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ หยุดยั้งตรงนี้ได้นะคะทีนี้เนี่ยการสูบบุหรี่ค่ะบุหรี่มือ2ควันบุหรี่มือ2มือ3เนี่ยส่งผลกับคนรอบข้างยังไงบ้างคะ
1: ใช่ครับก็คือบางคนคิดว่าเอ๊ะเราสูบบุหรี่คนเดียวเนี่ยคนรอบข้างก็ไม่เห็นต้องมาสนใจเลยนี่เราก็เงินของเราร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นของเราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะคนที่สูบคนเดียวนะครับก็จะมีเรื่องของคนรอบข้างด้วยนะครับโดยเฉพาะบุหรี่มือ2แล้วก็มือ3ครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมีการห้ามสูบบุหรี่ในที่ปิดหรือว่าในที่สาธารณะที่ไม่ได้มีลมเปิดชัดเจนหรือว่าสถานที่ที่ไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะการสูบบุหรี่นะครับอย่างตัวบุหรี่มือ2อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพูดกันมาสักระยะนึงละเพราะว่าตัวบุหรี่มือ2เนี่ยสารพิษที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวบุหรี่มือหนึ่งเลยนะครับก็มีเรื่องของตัวสารก่อมะเร็งใช่ไหมครับสารก่อเกินทำให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของทางเดินหายใจอักเสบได้นะครับโดยที่บุหรี่มือสองเนี่ยครับถ้าสมมติเราอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่มือหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้เท่ากับการสูบบุหรี่เข้าไปประมาณ2มวนละนะครับดังนั้นเนี่ยใช่ดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเขาสูบเยอะมากจริงวันนึงเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะวันนึงอาจจะได้5ถึง10มวนเลยถ้าเขาสูบอยู่ที่ประมาณครึ่งซองถึง1ซองนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับหร
0: ือ
1: ว่าหญิงมีครรภ์อะไรเงี้ยครับผู้สูงวัยที่ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ได้รับปริมาณที่ไม่สูงมากก็อาจจะเกิดอาการปวดข้างเคียงได้รวมไปถึงตัวควันบุหรี่เองเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการลดเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันของตัวปอดด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีการเกิดการติดเชื้อในปอดหลอดลมอักเสบแล้วก็ติดเชื้อรุนแรงในปอดติดเชื้อในกระแสเลือดได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับดังนั้นเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงวัยที่รับควันบุหรี่เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปอดอักเสบได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหคือ1มวนนี่1มวนควันที่ออกมาเนี่ยไม่เฉพาะตัวคนสูบคนรอบข้างก็รับไปเต็มๆเหมือนกัน
1: ก็ถ้าสมมติเขาจุดไปเรื่อยๆสูบด้วยเนี่ยครับจุดมวนต่อมวนเนี่ยครับเวลา1ชั่วโมงเนี่ยคนที่อยู่ข้างตัวเขาก็ได้เท่ากับตัวบุหรี่เนี่ย2มวนละนะครับซึ่ง2มวนเนี่ยก็เท่ากับ PM 2.5 ที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก25ถึง50ไมโครกรัมนะครับดังนั้นที่เรารณรงค์กันว่า PM 2.5 สูงอะไรเงี้ยที่เราต้องกังวลกันจริงๆแล้วการที่เราอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่หรือการที่คนไข้เนี่ยสูบบุหรี่เองเนี่ยมันก็อันตรายครับพอๆกับ PM 2.5 หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่ได้พึงระลึกไว้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วทั้ง2ปัญหานะครับทั้ง PM แล้วก็ตัวบุหรี่เนี่ยก็เป็นปัญหาต่อคนรอบข้างด้วยลงไปถึงตัวมือ3ที่พูดไปเบื้องต้นนะครับก็คือเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่แล้วแล้วเรายังมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็เขาก็บอกว่ามีเรื่องของควันบุหรี่มือ3ก็คือการที่มีคนสูบบุหรี่ในห้องปิดนะครับตัวควันเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปจับตามผนังตามสิ่งของได้นะครับถึงเวลาเนี่ยไม่ว่าเขาจะออกจากห้องไปแล้วแต่ว่าเราเข้าไปในห้องด้วยครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับบุหรี่เข้ามาถ้าเราอยู่ในห้องที่มีคนสูบบุหรี่ทิ้งไว้เนี่ยครับประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยก็ได้เท่ากับเหมือนกันเลยครับก็ได้เท่ากับบุหรี่อยู่ที่ประมาณ 1-2 มวนนะครับต่อวันดังนั้นถ้าเราเปิดเขาอยู่ในห้องถ้าเราอยู่ห้องนั้นไปเรื่อยๆทุกปีนะครับปีนึงก็เข้าไปเยอะละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่เป็น10ปีเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดโรคอื่นตามมาได้เลยนะครับมะเร็งอะไรก็ยังได้ดังนั้นเนี่ยก็เริ่มถึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในที่ต้องมีผนังเปิดอย่างน้อย3ด้านเพราะว่าเขาป้องกันการเกิดตัวบุหรี่มือ3นะครับที่จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนรอบตัวได้นะครับ
0: ค่ะค่ะในปัจจุบันนี้คนที่เป็นผู้ได้รับผลจากบุหรี่มือ3เนี่ยไม่ทราบว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาทราบไหมคะว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลจากบุหรี่มือ3อะค่ะ
1: อันนี้จะอาจจะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ซักประวัติคนที่มีอาการป่วยนะครับก
0: ็
1: เราก็พยายามให้ซักประวัติเกี่ยวกับคนรอบข้างนะครับเช่นบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรือเปล่าสูบในบ้านหรือนอกบ้านนะครับยิ่งถ้าเขาสูบในบ้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่อนข้างมากก็ไปเจออยู่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงวัยอย่างเงี้ยถ้าพอดีผมเป็นหมอของทางด้านอายุรกรรมเราก็จะดูผู้ใหญ่เป็นหลักก็จะเจอว่ามีผู้ป่วยที่เขามีปัญหาจากการสูบบุหรี่ในบ้านเช่นเขาอาจจะบอกว่าเขาสูบในบ้านนะแต่ก็ใกล้ๆแต่ว่าเราก็เจอว่าโดยเฉพาะผู้หญิงที่เขาไม่ได้สูบเนี่ยครับแต่ว่ามีสามีที่สูบมานานเนี่ยหรือว่าคนที่ทำงานใ ห้องทำงานเดียวกันนะครับ 20-30 ปีเนี่ยเราก็เจอปัญหาว่ามาด้วยปัญหาเรื่องของหลอดลมอักเสบเรื้อรังบางคนอาจจะเกิดเรื่องของปอดอุดกั้นเรื้อรังถุงลมโป่งพองได้เหมือนกันโดยที่เขาไม่ได้ให้ตรวจเลยนะครับว่าเขาสูบบุหรี่หรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงทางด้านอาชีพอะไรเลยเนี่ยก็เจอได้แบบปลายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยของผู้ป่วยหญิงที่มีอายุมากนะครับ
0: ก็เป็นผู้ที่รับควันมือ2มือ3จากคนในครอบครัวนั่นเองทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สูบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอุณน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่คือสมัยก่อนเราก็ความรู้อาจจะไม่มากเนาะแต่ปันพอเรามีความรู้แล้วเราก็ต้องป้องกันแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดกับคนใกล้ตัวเราด้วยหรือว่าคนที่เรารักด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างคนถ้าในครอบครัวมีคนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วเราเป็นครอบครัวนั้นๆเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ถ้าเขาสูบเนี่ยเราใส่พวกแมสอะไรมันสามารถป้องกันได้ไหมคะ
1: อย่างแรกนะสมมติเราใส่แมสจริงๆนะครับก็จะต้องเป็นตัวที่เป็นตัว N95 นะครับอย่างที่รู้กันคือกรองเรื่องของ PM2.5 แต่อย่างไรก็ดีนะครับตัว PM2.5 มันก็กรองแค่ตัวอนุภาค PM นะครับจริงๆยังมีกลุ่มพวกแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่สามารถกรองได้ด้วยตัวหน้ากากกรองปกตินะครับต้องเป็นหน้ากากกรองสารเคมีลงไปถึงพวกโลหะหนักที่ออกมาในควันด้วยจริงๆเนี่ยแล้วก็ชีวิตจริงคิดว่าคงไม่มีใครสามารถที่จะใส่ตัว N95 อยู่ในบ้านได้นะครับดังนั้นคิดว่าโอกาสที่จะกันได้เนี่ยคือน้อยมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต่อให้เขาไปสูบข้างนอกเนี่ยครับจริงๆแล้วตามเสื้อผ้าของคนสูบเนี่ยก็ยังจะมีสารตกค้างเนาะดังนั้นบางคนจะรู้สึกว่าไอสารตกค้างมันมีแค่กลิ่นหรือเปล่าแล้วสูบเสร็จแล้วเราไปเล่นกับเด็กไปอยู่ใกล้ชิดเด็กก่อนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารพิษเนี่ยมันอยู่ตกตามเสื้อผ้าได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสูบข้างนอกแล้วจะปลอดภัยได้ทีเดียวนะครับจริงๆก็ต้องระวังเรื่องของสารพิษที่มันยังตกค้างอยู่กับเสื้อผ้าตามมือตามตัวด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วสารพิษที่ตกค้างตามเสื้อผ้าเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะกว่าที่แบบมันจะแบบเจือจางไป
1: ครับก็จริงๆส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ยากนะครับจริงๆพวกนี้มันอาบน้ำหรือว่าซักก็ออกเพียงแต่ว่าไอ้ควันบุหรี่เมื่อสระเนื่องจากบ้านเราไม่ได้ขอสะอาดบ้านทุกวันเนาะแล้วก็เราไม่ได้ทำความสะอาดผ้าม่านไม่ได้ทำหนาผนังฝ้าเท่าไหร่อะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำความสะอาดให้บ้านที่มันหายจากคนบุหรี่ไปเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าพวกเสื้อผ้าเนี่ยเราซักเป็นประจำเหมือนแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าก็ยังไงก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรจะหลีกเลี่ยงพวกนี้ด้วย
0: ค่ะค่ะทีนี้อีกอันนึงนะคะคุณหมอเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนะคะความอันตรายของมันนี่ก็ไม่น่าจะแพ้กันนะคะแต่ปรากฏว่านะคะบางคนก็ยังมีความเชื่อนะคะว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมนะคะทีนี้เนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: ครับคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องแยกก่อนเนาะแต่ว่าคือโดยหลักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเลยนะครับอย่างที่บอกในกฎหมายแต่ถ้าอยากจะพูดยกตัวอย่างในประเทศที่ถูกกฎหมายก่อนนะครับอันเนี้ยก็เขาจะตัดปัญหาเรื่องของการใส่สารแต่งกลิ่นที่มีอันตรายนะครับสารเคมีที่มีอันตรายลงไปถึงพวกอุปกรณ์สูดพ่นนะครับที่มีอันตรายเพราะว่าอุปกรณ์สูดพ่นเองเนี่ยโดยปกติแล้วหลักการของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนแต่ว่าไม่เกิดการเผาไหม้นะครับดังนั้นเนี่ยความร้อนที่ไม่เกิดการเผาไหม้เนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดขมเหลาพวก PM นะครับดังนั้นเนี่ยพวก PM ก็จะตัดทิ้งไปได้พวกทาได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเนื่องจากมันโดนความร้อนและเป็นโลหะมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีพวกโลหะนะครับที่ถูกความร้อนแล้วก็ระเหยมาได้ต่อให้เป็นน้ำยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีสารเคมีอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดกันได้ลงไปถึงตัวน้ำยาส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นพวกนิโคตินอยู่นะครับที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความเสพติดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนิโคตินด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยก็มีฤทธิ์ต่อหลอดเลือดเหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับดังนั้นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินเป็นตัวประกอบเนี่ยก็ยังทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับทำให้เกิดเรื่องของโรคพวกนี้ตามมาได้ลงไปถึงอาจจะยังเกิดเรื่องของตัวมะเร็งได้นะครับเพราะว่าตัวโลหะหนักที่เข้าไปกับตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งได้นะครับแต่ว่าเรื่องหลอดลมอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับสารประกอบซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยครับสารพวกสารประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังตัวพวกตัวทำละลายยังมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วก็ถุงลมป่องพองในอนาคตได้ดังนั้นถามว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงๆไหมเนี่ยคำตอบก็คือยังตอบไม่ได้เนื่องจากข้อมูลน้อยแต่ถามว่าปลอดภัย 100% มั้ยนี่ตอบว่าแน่นอนว่าไม่ปลอดภัย 100% นะครับเพียงแต่ว่าอันตรายมากหรือน้อยกว่าเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละปัจจัยด้วยนะครับมันนี่เหมือนบุหรี่ปกติที่โอเคทุกที่เป็นมวลยาสูบนะครับไส้กรองมาตรฐานอะไรเงี้ยมันคงแบบกะ ักได้ว่าแต่ละยี่ห้อมันคงไม่ต่างกันมากในขณะที
0: ่
1: ตัวบุหรี่ไฟฟ้าตัวน้ำยาเอ่ยตัวอุปกรณ์เอ่ยมันมีผลครับรวมไปถึงตัวอย่างที่บอกไปตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยมันสามารถสูบได้ง่ายนะครับสูบได้ทุกที่ในปัจจุบันเนี่ยตัวกฎหมายมันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมพอไม่ได้ครอบคลุมเนี่ยเขาอาจจะสูบในที่ปิดสูบได้ตลอดเวลาสูบในรถสูบทุกที่พอมาติดตัวบ่อยๆเนี่ยทำให้ปริมาณการได้รับสารเนี่ยอาจจะได้สูบมากกว่าครับสูบมากกว่าคนสูบบุหรี่วันนึงอาจจะได้เกินไป1ซอง2ซองหรืออาจจะมากกว่านั้นรวมไปถึงตัวปริมาณน้ำยาด้วยนะครับถ้าในประเทศที่เขาถูกกฎหมายปริมาณนิโคตินต่อน้ำยาเนี่ยมันก็จะมีจำกัดเพื่อไม่ให้มากเกินไปแต่ว่าในอย่างประเทศที่ผิดกฎหมายยังไม่ถูกกฎหมายอย่างประเทศไทยเนี่ยความเข้มข้นของตัวนิโคตินอาจจะมีปริมาณมากนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของสารประกอบที่ที่ไม่ถูกหลักที่เขารับรองในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะนะสารแต่งกินสารแต่งรถนะครับทำให้เกิดเรื่องของภาวะปอดอักเสบได้อย่างที่มีรายงานก็เรื่อยๆนะครับเช่นเรื่องของสูบบุหรี่ไปจะสูบนิดเดียวปริมาณไม่มากก็เกิดปอดอักเสบรุนแรงบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องนอน ICU ต้องปอดเสียหายแล้วลังต้องเจาะคอเหมือนคนที่เป็นโควิดลงปอดหรือบางคนก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ก็มีข่าวในต่างประเทศที่ให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าตัดเรื่องของการก่อโรคในระยะยาวออกไปเนี่ยการก่อโรคในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะอันตรายมากกว่าตัวบุหรี่ด้วยซ้ำไปยังไม่นับเรื่องของตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยถ้าไม่ได้มีสารก็อาจจะมีการระเบิดทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ก็มีรายงานว่าบางคนมีระเบิดใส่ขามีแผลผู้พองตัดได้หรือบางคนเนี่ยเป็นตอนสูบเลยเนี่ยระเบิดใส่บริเวณใบหน้าทำให้อันตรายแก่ดวงตาหรือว่าอันตรายต่อช่องปากต้องผ่าตัดฉุกเฉินหรือว่าเสียโฉมอะไรได้อันตรายมากอันนี้ก็ยังมีรายงานอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้เรื่องของการรักษานะคะพิษภัยจากบุหรี่นะคะคุณหมอว่าคนที่สูบมานานแล้วก็มีอาการเนี่ยการรักษาสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมขนาดไหนอะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วตัวบุหรี่เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแบบตัดโอกาสของการกลับตัวกลับใจจริงนะครับเพราะว่าอย่างบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ตัวปกติเองที่เป็นการจุดไฟเนี่ยครับเขาก็มีรายงานว่าในผู้ป่วยที่หยุดบุหรี่นะครับ5ปีถึง10ปีเนี่ยครับในช่วงปีแรกๆเนี่ยก็สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองลงได้อย่างชัดเจนนะครับลดลงได้อย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เริ่มหยุดวันเนี้ยประโยชน์ก็คือได้วันนี้เลยนะครับในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการที่จะหยุดณปัจจุบันเลยแต่ก็
0: ค่ะ
1: บางส่วนเขาก็ไม่ได้ให้โอกาสเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวมะเร็งหรือว่าปอดอุดตันเรื้อรังนะครับเพราะว่าปอดคนเราเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองได้นะครับส่วนที่มันเสียหายไปแล้วการซ่อมแซมมันก็จะกลายเป็นผังผืดหรือว่าย่อยสลายไปดังนั้นเนื้อปอดที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะไม่กลับมาแน่นอนว่าปัจจุบันเราอาจจะไม่มีอาการเหนื่อยแต่ว่าปอดคนเราจะเหมือนกระดูกครับมันก็จะดีที่สุดในช่วงเวลาอายุประมาณ20-30นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปอดของเราก็จะเหมือนกระดูกก็คือจะบางลงไปเรื่อยตัวเนื้อปอดของเราเนี่ยก็จะสภาพก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยการที่สูบบุหรี่เนี่ยทำให้เนื้อปอดเราสูญเสียไปแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นไปเรื่อย60-70ปีถึงจุดหนึ่งที่เนื้อปอดของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปถึงจุดที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็อาจจะทำให้มีอาการเหนื่อยเนื้อรังได้ในตอนสูงวัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเราหยุดได้เร็วนะครับหยุดการทำลายปอดได้ตั้งแต่ณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับเราก็จะลดโอกาสการสูญเสียตัวเนื้อปอดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของตัวปอดอุดกั้นเนื้อรังถุงลมโป่งพองอนาคตได้นะครับส่วนตัวมะเร็งเนี่ยก็แน่นอนว่ายิ่งสูบมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดตัวมะเร็งได้มากนะครับแน่นอนว่าต่อให้หยุดแล้วเนี่ยความเสี่ยงเป็นมะเร็งที่จะเกิดเนี่ยมันจะไม่ลดหายไปเท่ากับคนที่ไม่เคยสูบนะครับอย่างไรก็ดีก็คือเหมือนตัวโรคปอดเลยครับก็คือถ้าหยุดวันนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับตัดโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหยุดได้เร็วที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของความทุกข์ทรมานนะคะสำหรับคนที่สูบมาแล้วก็ทำให้ทั้งปอดนั้นที่อุดกั้นแล้วก็เรื้อรังแล้วก็พวกหลอดเลือดสมองต่างๆตรงนี้นะคะไม่มีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตขนาดไหนคะคุณหมอ
1: ก ก็อันนี้ก็แน่นอนเลยครับว่าตัวโรคหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนที่สูบเนี่ยมีอายุสั้นลงกว่าคนปกติเนี่ยได้ประมาณ 10-20% เลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เกิดความพิการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเจ้าตัวมากนะครับแต่มันก็ส่งผลต่อคนรอบตัวดีนะครับเช่นถ้าเป็นผู้นำครอบครัวเป็นคนหารายได้หรือว่าเป็นยังมีลูกอยู่เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยการที่ไม่อยู่แล้วมันก็จะมีผลเนาะต่อคนรอบตัวด้วยนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเขาจะอาจจะไม่อยู่แล้วเนาะอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราป่วยแต่ว่ารักษาได้ทันใช่ไหมครับก็จะเกิดภาวะตามมาได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยครับบางรายเสียชีวิตเฉียบพลันได้ที่เราเห็นนะครับที่เสียชีวิตอยู่ๆก็เจ็บหน้าอกเสียชีวิตเฉียบพลันนั่นก็จะเป็นภาวะของโรคหัวใจเส้นเลือดตีบอุดตันแต่ว่าถ้าสมมติมีภาวะตีบเรื้อรังนะครับอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเรื้อรังนะครับทำงานไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยหัวใจวายได้อันนี้ก็ชีวิตก็จะไม่มีความสุขนะครับต้องคอยให้คนช่วยเหลือไม่สามารถเดินเองได้ต้องนั่งรถเข็นใช้ออกซิเจนในระยะยาวเนี่ยครับรวมไปถึงยิ่งถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีความลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอัมพาตอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะครับจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกหรือบางรายไม่สามารถที่จะเดินเองได้ต้องมีคนคอยช่วยเหลืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ลำบากต่อตัวเองเรารู้สึกอยู่ไม่เป็นความสุขบางรายก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระของคนใกล้ตัวนะครับสูญเสียรายได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีผลนะครับต่อตัวเองต่อคนรอบข้างไม่ใช่ว่าสภาวะร่างกายอย่างเดียวรวมถึงสภาวะจิตใจหลายๆอย่างนะครับซึ่งการรักษาแน่นอนอยู่แล้วว่าการกายภาพการรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดสมองปัจจุบันก็ดีขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติ 100% เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เต็มที่ก็จะได้สัก 80-90% อะไรอย่างเงี้ยครับยังมีความผิดปกติหลงเหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาที่ดีสุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดตั้งแต่แรกนะครับ
0: ค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะคะว่าทั้งบุหรี่ปกติทั้งบุหรี่ไฟฟ้าทั้งการรักษาทั้งเรื่องของความทุกข์ทรมานทั้งตัวเองทั้งคนในครอบครัวที่จะต้องได้รับผลตรงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะแล้วก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร.ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนะคะเรื่องของการรักษาเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะคะก็จะไปพบคุณหมอนะคะก็จะมีอย่างเป็นคุณหมออายุรกรรมนะคะคุณหมอทางด้านสูตินรีเวชค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะดิฉันมีสาขาหรือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของแพทย์นะคะนั่นก็คือแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวนะคะฟังชื่อแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะว่าแพทย์ด้านนี้เนี่ยนะคะท่านรักษายังไงนะคะวิธีการรักษาใช้อะไรยังไงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอที่จะมาอธิบายให้เราฟังกันนะคะนายแพทย์พิพิธปิตุวงศ์ค่ะซึ่งเป็นแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ค่ะ
1: คุณมีนา
0: ก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะคุณหมอแพทย์รังสีร่วมรักษาอันนี้คือแพทย์ด้านไหนแล้วก็จะรักษาอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับก็แพทย์รังสีร่วมรักษานะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับผมจะค่อยๆอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าเราทำงานยังไงนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าคุณหมอรังสีร่วมรักษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมอรังสีวินิจฉัยนะครับคนก็งงเอ๊ะคุณหมอรังสีวินิจฉัยก็ทำอะไรกันบ้างนะครับให้คิดภาพมีเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับเวลาเราทำเอ็กซเรย์ปอดก็จะมีคุณหมอรังสีวินิจฉัยช่วยอ่านผลอยู่แต่ว่าผู้ป่วยก็จะไม่ได้เห็นตัวเป็นๆของคุณหมอรังสีวินิจฉัยหรอกนะครับเพราะเราอ่านผลปุ๊บคุณหมอเจ้าของไข้ที่ส่งมาทำการตรวจวินิจฉัยนี้ก็เขาจะอ่านผลของหมอนะครับซึ่งคุณหมอวินิจฉัยเนี่ยก็รังสีวินิจฉัยก็จะอ่านฟิล์มทำอัลตราซาวด์อ่านเรื่องของเอ็กซเรย์หรือ CT เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะครับด
0: ัง
1: นั้นคุณหมอรังสีร่วมรักษาเนี่ยก็ต้องจบเฉพาะทางรังสีวินิจฉัยมาก่อนนะครับโอเคพอเราตั้งต้นอย่างนี้ปุ๊บคุณหมอรังสีร่วมรักษาเองก็จะมีความสามารถหรือมีความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ทางรังสีนะครับคำว่าอุปกรณ์ทางรังสีก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือใช้เอ็กซเรย์ใช้อัลตราซาวด์ใช้ฟลูออโรสโคปหรือว่าใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้สิ่งนี้นะมาเป็นไกด์หรือเป็นแนวทางในการนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปยังอวัยวะที่ทำการรักษาได้อย่างแม่นยำและก็ปลอดภัยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยจะมีทั้งเข็มหรือว่าเป็นสายสวนหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับงานทางรังสีร่วมรักษานะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณวินาถามคำถามที่สองก็คือรังสีร่วมรักษาเนี่ยเราทำอะไรบ้างใช่ไหมครับ
0: รักษาอะไรได้บ้างค่ะ
1: โอเคครับก็งานทางรังสีร่วมรักษานะครับจริงๆต้องบอกว่าพอฟังชื่อปุ๊บก็อาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเรารักษาโรคอะไรนะครับถ้าเปรียบกับคุณหมออายุรกรรมก็จะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อคุณหมออายุรกรรมโรคปอดก็จะรู้ว่าเขารักษาโรคติดเชื้อเขารักษาเรื่องปอดหรือจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมลำไส้หรือว่าศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะก็จะรู้ว่าเขารักษาโรคอะไรนะครับแต่สำหรับคุณหมอรังสีร่วมรักษาเนี่ยจริงๆเรารักษาได้เยอะมากนะครับเราทำงานร่วมกับคุณหมอหลากหลายสาขานะครับซึ่งงานทางรังสีร่วมรักษาจริงๆแล้วเราแบ่งออกมาเป็น3งานหลักๆนะครับก็คืองานผ่านทางหลอดเลือดภายนอกหลอดเลือดแล้วก็การรักษาก้อนเนื้องอกนะครับซึ่ง3งานเนี่ยครับจะใช้อุปกรณ์ทางรังสีอย่างที่ผมไม่พูดไปข้างต้นเนี่ยเป็นตัวนำทางนะครับถ้าให้เห็นภาพก็คือเหมือนเราอยู่ในห้องมืดแล้วเราเปิดไฟฉายครับแล้วก็เขาจะนำทางเราไปซึ่งพอเรานำทางเสร็จเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นในกรณีผ่านทางหลอดเลือดนะครับผมก็จะใส่สายสวนเนี่ยเข้าไปบริเวณหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหลังจากนั้นก็จะมีการเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสายส่วนของหมอเนี่ยไปในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆไหมนะครับซึ่งในกรณีผ่านทางหลอดเลือดเนี่ยอาจจะให้คิดภาพคนไข้มาด้วยถ่ายเป็นเลือดพวกเป็นเลือดนะครับเขาไปเจอคุณหมออายุรกรรมที่ด้านลำไส้ด้านกระเพาะนะครับก็ทำการส่องกล้องไปแล้วไม่สามารถหยุดเลือดได้พอไม่สามารถหยุดเลือดได้ก็จะปรึกษาหมอมาเพื่อที่จะทำการอุดหลอดเลือดนะครับคำว่าอุดหลอดเลือดคือหมอก็ใส่สายส่วนเข้าไปทางขาหนีบหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบแล้วก็เอ็กซเรย์ตลอดทางเลยเหมือนเล่นเกมไต่บันไดงูนะครับแล้วก็ไต่บันไดงูของหลอดเลือดแดงในร่างกายเรานะครับเข้าไปบริเวณที่เลือดออก แล้วจะเจอบริเวณที่เลือดออกอย่างในภาพเนี่ยครับก็คือข้อ2เนี่ยก็จะเป็นจุดเจอจุดเลือดออกปุ๊บเราก็จะทำการอุดหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ต่างๆของทางรังสีนะครับพอหยุดปุ๊บเลือดก็หยุดก็ทำให้แทนที่จะต้องไปผ่าตัดเอาอวัยวะที่เลือดออกนั้นออกไปก็ไม่ต้องก็ทำการอุดหลอดเลือดหรืออีกกรณีนึงก็ให้เวลามีอุบัติเหตุครับมีตับฉีกม้ามแตกนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณวีนาครับต้องไปผ่าตัดเปิดท้องต้องไปเอาอวัยวะนั้นออกซึ่งผมมีความเสี่ยงกับคนไข้มากๆนะครับผมหมอก็จะทำโดยการอุดหลอดเลือดเช่นเดียวกันครับก็ใส่สายส่วนเข้าไปทางขาหนีบเอ็กซเรย์ไปตลอดทางเลยเราไปถูกทางแน่เพราะเรามีเอ็กซเรย์หลังจากนั้นเราไต่บันไดงูเข้าไปบริเวณที่เลือดออกแล้วก็อุดหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงเป็นผ่านทางหลอดเลือดซึ่งเป็นกรณีของโรคทางหลอดเลือดเช่นกันครับผมไม่คิดภาพอย่างนี้ครับคุณวีนาเคยได้ยินโรคหัวใจไหมครับที่หัวใจขาดเลือดนะครับที่เขาต้องไปใส่ทำบอลลูนสเตนใช่ไหมครับอันนี้ทำที่หัวใจจะเป็นคุณหมอโรคหัวใจเป็นคุณหมอโรคหัวใจอนุรักษ์อายุรศาสตร์โรคหัวใจเป็นคนทำใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับคือร่างกายเราเนี่ยไม่ได้มีแค่หัวใจเรามีตับมีม้ามมีไตนะครับอวัยวะที่เป็นหัวใจก็เป็นอายุรศาสตร์โรคหัวใจนะครับแต่อวัยวะอื่นก็จะเป็นของหมอนะครับเช่นหลอดเลือดตีบหมอก็ไปเอาบอลลูนไปขยายแล้วก็ใส่กดลวดนะครับนี่หลักการเดียวกันเลยครับแต่ว่าเราทำคุณหมอรังสีโรคศาสตร์เราทำที่บริเวณอื่นนะครับนี่ก็จบไปแล้วสำหรับหัตถการผ่านทางหลอดเลือดนะครับไม่แน่ใจหมอพูดยาวมากคุณวินามีอะไรสงสัยนะครับ
0: อันนี้หรือเปล่าคะถึงเป็นที่มาของคำว่าแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวคืออวัยวะที่อยู่ในช่วงตรงนี้ที่จะใช้วิธีการที่รังสีร่วมรักษาในการรักษา
1: โอ้โหถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่หัวใจก็เป็นคุณหมอหัวใจใช่ไหมครับถ้าเป็นที่อัมพฤกษ์อัมพาตเป็นหลอดเลือดตีบที่สมองก็จะเป็นคุณหมอเรื่องของทางระบบประสาททำแต่อันอื่นๆที่เป็นตะกร้าใบใหญ่ที่คนอื่นไม่ได้ทำก็จะเป็นรังสีร่วมรักษาเป็นคนทำนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราจบผ่านทางหลอดเลือดไปแล้วนะครับจริงๆยังมีอีก2อย่างนะครับก็
0: ค
1: ือภายนอกหลอดเลือดนะครับกับรักษาเรื่องของมะเร็งนะครับอย่างกรณีภายนอกหลอดเลือดนะครับเช่นกรณีมีก้อนที่อยู่ในท้องนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูคุณหมอรังสีวินิจฉัยเองก็อ่านว่าเป็นก้อนที่อยู่ในท้องแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าก้อนนี้เป็นก้อนเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนะครับสมัยก่อนถ้าไปเปิดท้องต้องไปเก็บชิ้นเนื้อก็คือต้องผ่าตัดเข้าไปเปิดเอาชิ้นเนื้อนั้นออกมาตรวจนะครับแต่สมัยนี้หมอก็ใช้อัลตราซาวด์นะครับใช้เข็มเล็กๆนะครับเข้าไปที่ผ่านทางหน้าท้องคุณวินยาเขาก็งงเอ๊ะแล้วขับผ่านทางหน้าท้องแล้วเราจะไปเจอก้อนนั้นได้ไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราใช้อัลตราซาวด์เราใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยนำทางตลอดเลยเราจะใช่เราจะเห็นว่าโอเคเอาเวลาวันนี้ผ่านไม่ได้นะอันตรายนะเราหลบหน่อยหลบแล้วก็เข้าไปก็ไปที่ก้อนหลังจากนั้นก็เก็บชิ้นเนื้อเล็กๆส่งให้คุณหมอพยาธิแก้อ่านผลนะครับอันนี้ก็แทนที่จะต้องผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าตัดถามว่ามีความแม่นยำไหมแม่นยำมากๆเพราะว่าเราใช้รังสีนำปลอดภัยไหมปลอดภัยเพราะเราใช้รังสีเพื่อหลบอวัยวะที่สำคัญอยู่แล้วครับแล้วก็กรณีภายนอกหลอดเลือดอีกก็อย่างที่ถ้าเราคิดภาพว่าเป็นไส้ติ่งและไส้ติ่งแตกมีการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อเป็นฝีในร่างกายเป็นฝีในลำตัวนะครับแทนที่จะต้องเปิดท่าท้องใหญ่ๆเพื่อที่จะไประบายหนองนะครับหมอก็ทำได้โดยการใช้เข็มเล็กๆใช้อัลตราซาวด์เช่นเดียวกันใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ครับภาพที่ทำนะมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราก็เข้าไปที่บริเวณติดเชื้อแล้วก็ใส่สายระบายเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือนระบายหนองออกมาครับให้คิดภาพเหมือนกับเรามีฝีที่ผิวหนังครับเราเองก็ต้องปีดระบายฝีออกมาอันนี้เช่นเดียวกันครับแต่มันอยู่ลึกมันก็เลยน่ากลัวเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่นำเข็มของเราไปถึงก้อนบริเวณนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง
0: ต้องมีความแม่นยำนะคะคุณหมอมีความแม่นยำคือ 100% เลยเพราะว่าที่เหมือนกับฉายผ่านร่างกายของเราไปให้คุณหมอได้เห็น
1: ใช่ครับใช่ตรงประเด็นเป๊ะมากครับและอันสุดท้ายก็คือนอกจากเราทำภายในหลอดเลือดภายนอกหลอดเลือดเรายังรักษามะเร็งได้อีกครับเรารักษามะเร็งได้โดยการจี้ก้อนเนื้อครับหลักการเดียวกันครับแทนที่เราจะใส่เข็มเข้าไปแล้วเจาะชิ้นเนื้อหรือระบายหนองใช่ไหมครับคราวนี้เราจะใช้เข็มที่มันมีความร้อนอยู่ที่ปลายเข็มครับเราเห็นก้อนเนื้องอกที่อยู่ในตับ แล้วก็ใช้เข็มเล็กๆนะครับเข้าไปผ่านทางผิวหนังเข้าไปที่บริเวณก้อนนะครับคำถามแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าก้อนนี้ถูกต้องจริงๆนะครับก็เรามีอัลตราซาวด์เรามีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพราะนั้นเราใส่เข็มเข้าไปเราไม่ได้หลับตาทำนะฮะเราดูตลอดเวลาว่าเราเข้าไปถึงก้อนนั้นพอถึงก้อนเราได้ตำแหน่งที่ดีแล้วถ้าเราให้ความร้อนจะไม่ทำลายอวัยวะดีที่อยู่รอบข้างทำลายแต่ก้อนเนื้อนะครับแล้วก็ปล่อยความร้อนไปอันนี้ที่ตับหมอก็ทำได้นะครับที่ตับแล้วก็จี้ก้อนเนื้อได้ที่บริเวณอื่นแล้วก็จี้ก้อนเนื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีที่ปอดนะครับในกรณีที่คนไข้แบบมีโรคประจำตัวเยอะคุณหมอสัญญาศาสตร์ทรวงอกเนี่ยเขาก็บางทีก็เป็นความเสี่ยงเยอะที่จะไปเปิดทำลายก้อนนะครับก็หมอก็จะใช้เข็มเนี่ยครับอันนี้เป็นเข็มจี้เย็นนะครับที่เห็นหมอก็จะใส่เข็มเข้าไปที่บริเวณก้อนนะครับแทนที่จะต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ก็ใช้เข็มเล็กๆเนี่ยเข้าไปพอถึงก้อนปุ๊บก็ปล่อยความเย็นพอปล่อยความเย็นปุ๊บก้อนเนื้องอกก็ตายไปแล้วก็เนื้อปอดก็ยังอยู่ดีคนไข้คนนี้ก็พักรักษาตัวแค่วันหรือ2วันก็กลับบ้านได้นะครับยังมีบริเวณอื่นที่หมอสามารถจี้ได้อีกนะครับก็อันนี้วิ่งทำสดๆร้อนๆเลยครับเป็นการจี้ก้อนเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ครับแทนที่มีก้อนจริงๆคนเราเนี่ยมีก้อนเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์กันเยอะนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นก้อนที่ไม่ใช่ก้อนมะเร็งนะครับแต่ปัญหาของก้อนคือต่อมไทรอยด์เราเล็กนิดเดียวคอเราก็เล็กนะครับพอมีก้อนนิดนึงมันก็ปูดออกมามันไม่สวยนะครับหรือบางทีก็จะไปกดตัวหลอดลมหลอดอาหารทำให้การหายใจหรือการกลืนลำบากนะครับหมอก็สามารถที่จะใช้เข็มเล็กๆเข้าไปโดยการทำอัลตราซาวด์ดูให้เห็นก้อนแล้วก็จี้ทำลายก้อนนะครับจี้ก้อนเนี่ยไม่ได้ไปหวังว่าก้อนจะหายขาดแต่ว่าทำให้ขนาดยุบลงพอยุบลงก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปผ่าตัดเปิดคอแล้วก็เอาต่อมไทรอยด์ออกไปทั้งต่อมซึ่งก็จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะต้องกินยาไทรอยด์ทดแทนอาจจะต้องกินแคลเซียมทดแทนในกรณีที่เอาต่อมพาราไทรอยด์ออกไปด้วยนะครับอันนี้ต่อมไทรอยด์ยังอยู่ก้อนเล็กลงนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหมอเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายสาขานะครับเราทำงานร่วมกันหลากหลายสาขาซึ่งหมอก็จะมีมอตโต้ประจำตัวของหมอก็คือรังสีนำแม่นยำชัวร์ฟื้นตัวไวนะครับถ้าจะพูดก็รังสีนำก็เห็นกันชัดๆว่าเราใช้รังสีในการนำพอเราใช้รังสีในการนำปุ๊บเราทำอุปกรณ์ต่างๆไปยังทาร์เก็ตหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะทำการรักษามันมีความแม่นยำพอเราใช้รังสีนำมีความปลอดภัยแล้วคำว่าฟื้นตัวไวเพราะว่าแผลที่เกิดจากการจี้อะครับหรือแผลที่เกิดจากการใส่สายเนี่ยมันจะเป็นแผลเพียงเล็กนิดเดียวครับเพราะนั้นถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นแผลเหมือนเวลาเราเจาะเลือดนะครับเพราะนั้นคนไข้ฟื้นตัวไวแน่นอนครับผมบอกพูดเยอะคุณวีนามีอะไรสงสัยถามได้เลยนะครับ
0: ค่ะคือวิธีการรักษาโดยใช้รังสีนำนะคะคุณหมอมีใช้มานานแค่ไหนแล้วอะคะแล้วก็วิธีการเดิมอย่างการที่ต้องมีผ่าเปิดนู่นนี่คือวิธีการนั้นเนี่ยจะไม่ใช้อีกต่อไปแล้วจะใช้วิธีการใช้รังสีนำแทนไหมคะ
1: จริงๆหมอรังสีรักษาเนี่ยเพิ่งมาคนเรียนกันเยอะๆในช่วง10ถึง15ปีที่ผ่านมาครับเราก็เลยอาศัยอุปกรณ์ทางรังสีเหล่านี้นะครับมาเป็นประโยชน์ในการนำการรักษานะครับจะถามว่าการผ่าตัดจะไม่ใช้เลยไหมก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการรักษาโรคแต่ละโรคเนี่ยมันจะต้องมีความพิจารณาถึงความปลอดภัยแล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับบางอย่างผ่าตัดดีกว่าควรไปผ่าตัดบางอย่างถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็ส่งมาปรึกษาหมอรังสีรักษาก็ร่วมด้วยช่วยกันรักษาคนไข้ครับ
0: ค่ะเข้าใจแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการใช้รังสีร่วมรักษาต่างจากรังสีรักษาคือมีคำว่าร่วมกับรังสีรักษามันมีความต่างกันยังไงคะ
1: ครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับรังสีวิทยานะครับหรือว่ารังสีแพทย์เนี่ยจริงๆเราแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น3สาขาหลักนะครับก็คือรังสีวินิจฉัยก็อย่างที่บอกไปก็เวลาคนไข้มาโรงพยาบาลก็จะมาส่งมาทำเอ็กซเรย์ปอดหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำอัลตราซาวด์นะครับคุณหมอรังสีวินิจฉัยก็จะอ่านผลต่อมาเป็นคุณหมอเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะครับอันนี้ยิ่งฟังยิ่งยากนะครับแต่หมอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก็จะเป็นการวินิจฉัยเหมือนกันแต่จะใช้สารกัมมันตภาพรังสีในการวินิจฉัยนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือรังสีรักษานะครับซึ่ง สาขารังสีรักษากับรังสีร่วมรักษาเนี่ยมันก็จะมาขี่ๆกันอยู่ว่าเอ๊ะชื่อมันคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกที่ต่างกันเลยคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับรังสีร่วมรักษาเป็นสาขาหนึ่งของรังสีวินิจฉัยนะครับแล้วก็รังสีรักษากับรังสีร่วมรักษามันจะมีความต่างกันตรงนี้นะสำคัญเลยก็คือรังสีร่วมรักษาเนี่ยเราจะใช้รังสีเป็นตัวนำเข้าไปนำทางนะฮะแล้วเราจะใช้อุปกรณ์อีกหนึ่งยันในการทำการรักษานะครับในการใส่เข้าไปที่จะไปยังเป้าหมายแล้วก็ทำการรักษาในขณะที่รังสีรักษานั้นเขาจะเป็นการฉายแสงเข้าไปยังก้อนมะเร็งนะครับส่วนมากมันจะเป็นก้อนมะเร็งนะครับซึ่งก็จะใช้การฉายแสงใช้รังสีนั้นนะครับรักษาเลยไม่ใช่เป็นรังสีนำนะครับซึ่งต้องบอกว่ารังสีรักษากับรังสีร่วมรักษามีความเหมือนกันอยู่นิดนึงนะฮะรังสีร่วมรักษาความแม่นยำใช่ไหมครับคุณหมอรังสีรักษาเองก็มีความแม่นยำเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการวัดตำแหน่งการฉายให้มันโดนเฉพาะที่ก้อนมะเร็งเหมือนกันและทั้งสองอันก็ฟื้นตัวไวเพราะว่าก็ไม่มีแผลนะครับเพราะนั้นยี่ห้อรังสีเนี่ยแม่นยำและฟื้นตัวไวนะครับแต่สัตว์ที่ต่างกันก็คืออันหนึ่งใช้รังสีนำก็คือรังสีร่วมรักษาในขณะที่รังสีรักษาใช้รังสีฉายเข้าไปทำลายก้อนเลยครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะเห็นภาพพอสมควรนะฮะ
0: ค่ะเห็นภาพเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคนไข้ผู้ป่วยนะคะที่ต้องการมาพบแพทย์รังสีรักษารังสีร่วมรักษาเนี่ยนะคะ เขาจะต้องทำยังไงคะแล้วก็มีในการรักษาตรงนี้ทุกโรงพยาบาลหรือเปล่าคะหรือว่ามีเฉพาะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีเครื่องมือหรือว่ามีทีมในการรักษากันนะคะ
1: ครับก็ต้องบอกเลยว่าแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะครับยังเป็นสาขาที่ใหม่แล้วก็ทางโรงเรียนแพทย์หลายๆโรงเรียนแพทย์ก็กำลังผลิตหมอสาขานี้เพื่อไปช่วยผู้ป่วยในต่างจังหวัดหรือว่าในโรงพยาบาลต่างๆนะครับซ
0: ึ่
1: งก็ถ้าตอบคำถามว่าเราจะเจอคุณหมอรังสีร่วมรักษาได้ยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วรังสีแพทย์เนี่ยคงไม่ใช่แพทย์ท่านแรกที่ผู้ป่วยจะมาเจอนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำไปว่ารังสีวินิจฉัยเองก็บางทีก็ไม่เจอคุณหมอรังสีว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยู่ดีก็มีผลรังสีออกมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยครับเราอาศัยสหวิชาสาขาวิชาชีพครับโดยเฉพาะอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างการรักษาโรคมะเร็งนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะหมอทำการจี้ก้อนเนื้อมะเร็งด้วยความร้อนนะครับโดยเฉพาะมะเร็งตับเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือกันของคุณหมอหลากหลายสาขาครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่มีแพทย์ท่านไหนเป็นพระเอกครับพวกเราทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่ศูนย์การแพทย์กัญจนานะครับเวลาเจอคนไข้สักหนึ่งคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเข้ามาทางไหนนะครับเราก็จะมีการเอาประวัติคนไข้ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาเข้าที่ประชุมแพทย์นะครับซึ่งในที่ประชุมแพทย์เองเนี่ยก็จะมีทั้งคุณหมออายุรกรรมโรคมะเร็งนะครับคุณหมอผ่าตัดคุณหมอรังสีวินิจฉัยคุณหมอรังสีร่วมรักษาแล้วก็คุณหมอรังสีรักษานะครับที่จะลงความเห็นว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเหมาะกับการทำวิธีไหนและกรณีที่จากที่ประชุมแพทย์เห็นว่าน่าจะทำการรักษาด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษานะครับก็จะถูกคนไข้ก็จะถูกส่งมาพบกับผมนะครับเพื่อที่ทำการรักษาซึ่งทาร์เก็ตของการที่เรามีที่ประชุมแพทย์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ผลการรักษาของคนไข้เนี่ยดีที่สุดนะครับก็อยากจะบอกว่าอาจจะไม่สามารถเดินเข้ามาแล้วมาหาผมได้แต่ว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาทางรังสีร่วมรักษาก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีนิดนึงคือผมอยากจะถามคุณวีนานิดนึงว่าแล้วงงไหมครับว่าทำไมสาขาของหมอเนี่ยถึงตั้งชื่อว่ารังสีร่วมรักษาทำไมถึงไม่ตั้งชื่อว่ารังสีนำรักษาทั้งที่อย่างมอตโต้ของหมอเองก็เป็นรังสีนำงานของหมอก็ใช้รังสีนำแล้วทำไมอยู่ดีถึงเป็นรังสีร่วมรักษา
0: เออใช่ทำไมอะคะคุณหมอทำไมถึงไม่ใช่คำว่ารังสีนำทำไมเป็นรังสีร่วมรักษา
1: ก็มันมาจากการทำงานของรังสีแพทย์ครับอย่างแพทย์รังสีวินิจฉัยเองเนี่ยเพื่อไปร่วมให้กับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเขาได้อ่านผลเราเพื่อเอาไปรักษาคนไข้ใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นครับรังสีร่วมรักษาเองเราไม่ได้เป็นคนแรกที่เจอคนไ แต่เราเข้าไปรักษาคือเราเข้าไปร่วมกับคุณหมอท่านอื่นๆในการทำการรักษาคนไข้ให้ได้ผลที่ดีขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าแพทย์รังสีร่วมรักษาเนี่ยจริงๆคำนี้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า body intervention radiology นะครับก็เป็นรังสีที่เป็น intervention เหมือนการทำหัตถการของลำตัวนะฮะแต่ในภาษาไทยเนี่ยต้องอ้างอิงถึงปรมาจารย์ของงานทางรังสีร่วมรักษาท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์นารานะฮะท่านก็บอกว่าจริงๆงานของเราเนี่ยเป็นการร่วมเข้าไปรักษาเพราะนั้นก็เลยอยากตั้งชื่อว่าเป็นรังสีร่วมรักษาครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าอธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะกับชื่อของแพทย์นะคะรังสีร่วมรักษานะคะชัดเจนทีเดียวค่ะนะคะว่าทำให้ที่ท่านที่ติดตามเนี่ยก็ได้เห็นภาพนะคะว่าแพทย์ด้านนี้นะคะในการทำงานนะคะไม่ใช่หนึ่งเดียวแต่ว่าเป็นการของแพทย์นะคะรังสีร่วมรักษานะคะชัดเจนทีเดียวค่ะนะคะว่าทำให้ที่ท่านที่ติดตามเนี่ยก็ได้เห็นภาพนะคะว่าแพทย์ด้านนี้นะคะในการทำงานนะคะ

0: ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับคุณดีนาครับ
1: ค่ะก็นะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากค่ะนะคะทำให้เราได้รู้จักนะคะสาขาที่มีความสำคัญแล้วก็ทันสมัยในยุคปัจจุบันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จะสลายต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะก็เป็นสาขาที่เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าเคยไปรักษาแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชื่อตำแหน่งนี้นะคะมีคำเป็นแบบนี้นะคะว่าแพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัวนะคะส่วนในช่วงสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาติดตามกันต่อนะคะกับหมออาสากับจอสร้อยค่ะ

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัยชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์ประสาทขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับเสาหม้อนะครับ
2: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
6: กิติพีเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
7: อยู่ๆก็แขนขาก็ยังขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือเมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidentsตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาด

0: ฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTubeJS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

0: เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป
1: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเวลาที่เราเหนื่อยจากงานหนักๆแค่ได้ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านได้ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวเดิมความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสำหรับบางคนถนนเส้นเดิมที่เคยเดินกลับบ้านทุกวันอาจกลายเป็นเขาวงกตที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาค่ะลองหันไปมองคนข้างๆกายเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มหลงลืมตามวัยญาติผู้ใหญ่ที่ความจำเริ่มไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆของเราที่อาจเป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกวินาทีที่พวกเขาเดินหลงออกไปแล้วหาทางกลับบ้านเองไม่ได้วินาทีนั้นมันคือความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวที่สุดทั้งสำหรับเขาและสำหรับคนรออย่างเราค่ะอย่ารอให้วันนั้นมาถึงเลยนะคะวันนี้จสร้อยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างเกราะป้องกันให้คนที่เรารักกับโครงการ Forget Me Not เราเปิดกว้างเพื่อทุกคนที่มีความเสี่ยงเลยนะคะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เท่านั้นแต่รวมถึงผู้สูงอายุที่เริ่มหลงลืมหรือน้องๆที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถเข้าร่วมได้เรามีเข็มกลัดสัญลักษณ์ QR Code มอบให้ค่ะชิ้นเล็กๆแค่นี้แต่สำคัญมากเพราะถ้าพวกเขาพลัดหลงพลเมืองดีสแกนปุ๊บจะติดต่อมาที่ศูนย์จสร้อยเพื่อประสานพาพวกเขากลับสู่อ้อมกอดของคุณได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับฟรีย้ำว่าฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะใครที่มีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดต่อขอรับเข็มกลัดได้เลยนะคะง่ายๆแค่โทรมาที่เบอร์1137ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครสะดวกจะเข้ามาติดต่อรับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยถนนพระราม4คลองเตยก็ได้เช่นกันค่ะรีบมาลงทะเบียนกันเถอะนะคะให้สัญลักษณ์ดอกไม้นี้ช่วยพูดแทนในวันที่เขาจำทางกลับบ้านไม่ได้จสร้อยรอเป็นสื่อกลางพาพวกเขากลับบ้านอยู่นะคะ
2: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจสร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงศ
3: ์ช่วงนั้นน่าจะประมาณไป2หน่อยๆครับผมขับรถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
2: ับ
3: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อที่เข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจสร้อยนะครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเขาคิดว่าทางจสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับยังช่วยได้เยอะเลยครับ
2: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเพนและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลย
4: สวัสดีค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569กันนะคะในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงเพ็ญพักแสนแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สาย5รักษาสัตว์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นธนาคารเลือดธนาคารเลือดคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะขอคุณหมอพูดคุยเสริมในประเด็นเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงกับในช่วงของก่อนสถานการณ์ของแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่ายังไงเขามีผลมีอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุยเรื่องของธนาคารเลือดกันก่อนนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่ะต้องรบกวนคุณหมอเลยนะคะคุณหมอคะธนาคารเลือดคืออะไรอันนี้ถามเป็นคำถามพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันค่ะ
2: ตอนนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของธนาคารเลือดสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงในที่นี้เราก็จะคุยกันถึงสุนัขและแมวเน
1: าะ
2: ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าธนาคารเลือดเนี่ยมันก็เลยหมายถึงว่าเป็นหน่วยงานนะ
1: คะ
2: ที่จัดหาเลือดสำรองสำหรับสัตว์นะคะ
1: ก็คือเลือดสุนัขและแมว
2: ได้เลือดพวกนี้เราก็จะได้รับการบริจาคจากเจ้าของที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคนะคะแล้วก็เรามีการเก็บเลือดสำรองพวกนี
1: ้
2: เอาไว้สำหรับกระจายช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาโดยการใช้เลือดนะคะ
1: ค่ะแล้ว
2: เลือดพวกนี้เลือดพวกนี้ที่เราเก็บมาได้แล้วเนี่ยธนาคารเลือดก็จะนำไปปั่นแยกอีกทีนึงโดยที่จะมีองค์ประกอบในเลือดใหญ่ๆเนี่ยประมาณ3ชนิดนะคะจะมีพวกเม็ดเลือดน้ำเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเนาะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะนำไปใช้แตกต่างกันอย่างเช่นเม็ดเลือดเราก็จะนำไปใช้ในกรณีสัตว์ป่วยที่มีอาการโลหิตจางอย่างรุนแรงต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือแม้แต่ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียเลือดนะคะส่วนของน้ำเลือดส่วนประกอบที่สองที่จึงเป็นน้ำเลือดเขาก็จะใช้ในกรณีที่สัตว์มีการแข็งตัวของเลือดนะคะโรคเลือดบางชนิดหรือมีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำหรือในกรณีป่วยอย่างอื่นอย่างเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้แล้วก็องค์ประกอบที่3ก็คือพวกเกล็ดเลือดเนี่ยเขาก็จะใช้ในกรณีที่สัตว์มีปัญหาในการแข็งตัวของเลือดนะคะซึ่งในส่วนของธนาคารเลือดพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลนะคะยกตัวอย่างเช่นหน่วยธนาคารเลือดในโรงพยาบาลสัตว
1: ์
2: ของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่น
1: เกษตรศาสตร์
2: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเนื่องจากเลือดพวกนี้มันไม่ค่อยเพียงพอหรอกแม้แต่ในส่วนของธนาคารเลือดของรัฐบาลเองมันก็จะเลยจะมีโรงพยาบาลสัตว์ของเอกชนหลายแห่งที่เป็นธนาคารเลือดเหมือนกันกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคนะ
1: คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนวิธีการก็ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมคะในการที่จะขอใช้บริการหรืออะไรต่างๆหรือ
2: ไม่ต่างกัน
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างที่ผ่านมาค่ะคุณหมอในเรื่องของวิธีการขั้นตอนในการถ่ายเลือดกับสัตว์เลี้ยงมันมีอะไรที่มันเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่บอกมาด้วยไหมคะ
2: อ๋อในกรณีที่สัตว์ป่วยนะคะหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรคนะคะและหรืออยู่ในสภาวะที่ร่างกายต้องการเลือดขาดเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการในโรงพยาบาลนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องนำตัวอย่างเลือดของน้องที่ป่วยเนี่ยค่ะมาตรวจกรุ๊ปเลือดคล้ายๆกับของคนเลยนะคะในสุนัขก็จะมีกรุ๊ปเลือดที่สามารถตรวจได้โดยชุดตรวจเนี่ยประมาณ2กรุ๊ปนะคะก็คือกรุ๊ป DEA 1ลบกับ DEA 1บวกง่ายๆนะคะ
1: นี่คือกรุ๊ป
2: ในแมวใช่ของสุนัขเมื่อกี้คือของสุนัขนะคะส่วนในแมวก็จะตรวจได้ประมาณ3กรุ๊ปนะคะจะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป AB นะคะใช่ๆพอตรวจกรุ๊ปทราบกรุ๊ปแล้วเนี่ยเราก็จะนำตัวอย่างเลือดของทั้งตัวให้เลือดนะคะหรือตัวบริจาคเลือดเนี่ยกับตัวรับหรือตัวป่วยเนี่ยมาเข้าทางห้องแลบเพื่อทดสอบว่ามีความเข้ากันไหมเข้ากันได้ดีไหมนะคะถ้าผลแลบผ่านออกมาว่าเลือด2ตัวน้องเข้ากันได้ดีก็แสดงว่าพอเราเอาเลือดตัวบริจาคไปให้ตัวป่วยแล้วเนี่ยจะมีโอกาสแพ้เลือดน้อยนะคะและขั้นต่อไปมันก็คือหน้าที่ของคุณหมอแล้วแหละที่จะถ้าเลือดผ่านแล้วสุขภาพดีแล้วให้เลือดได้เนี่ยคุณหมอก็จะ เป็นหน้าที่ของคุณหมอในการนำเลือดตัวบริจาคมาให้กับตัวป่วยต่อไปนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา
1: อย่างนี้เราควรต้องมีการตรวจเช็คเขาเรียกว่ากรุ๊ปเลือดของสัตว์เลี้ยงของเราก่อนไหมคะเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้บอกได้เลยเนี่ยกรุ๊ปไหนอะไรยังไงหรือไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น
2: จะดีมากถ้าเรารู้กรุ๊ปเลือดสุนัขและแมวตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเพื่อตอนเวลาที่ต้องใช้ฉุกเฉินเราไม่ต้องไปเสียเวลาการตรวจตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพวกเคสของสัตว์ป่วยหมาแมวที่ต้องการเลือดเนี่ยเยอะมั้ยคะคุณหมอแล้วปริมาณเลือดมีเพียงพอมั้ยคะในการให้บริการในสถานบริการสัตว์ในประเทศไทยเราทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดค่ะ
2: จริงๆหมอมองว่าอัตราการใช้เนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลรัฐเองจำนวนเคสที่เยอะอัตราการใช้ก็จะมากหน่อยเนา
1: ะ
2: ส่วนเอกชนเคสมันน้อยกว่าอัตราการใช้ก็อาจจะน้อยลงนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยหมอมองว่าปัจจุบันเลือดสำรองที่มีอยู่ทั้งในส่วนของธนาคารเลือดของรัฐบาลเองแล้วก็เอกชนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการหรอกนะ
1: คะ
2: ถ้าเทียบง่ายๆสมมุติว่ามีจำนวนหมาป่วยเนี่ยหรือน้องแมวป่วยเนี่ยประมาณ 5,000 เคสต่อปีแต่เรามีเลือดสำรองที่เราขอรับบริจาคจากเจ้าของพวกเนี้ยอาจจะแค่ 2,000 ลายเองนะคะซึ่งแม้เราจะนำตัวอย่างเลือดพวกนี้มาปั่นแยกแล้วนะคะมันก็จะสามารถนำไปช่วยน้องสุนัขน้องแมวได้อีกแค่ประมาณไม่เกิน 3,000 รายนะคะดังนั้นมันก็ยังเหลืออีกตั้งกับ 2,000 รายที่เขายังไม่ได้รับเลือดนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมอว่า 40-50% เลยที่ยังต้องการเลือดอยู่นะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เจอเคสฉุกเฉินอะไรบางอย่างนี่มันก็ลำบากใช่ไหมคะในเรื่องของการ
2: ลำบากใช่ใช่ถ้าไม่มีเลือดสำรองพวกนี้ค่อนข้างลำบากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเลือดสำรองของสุนัขของแมวนี่เขาอยู่ได้นานแค่ไหนหรือจะต้องไปยังไงคะในเรื่องของการที่จะได้มาแหล่งที่ได้มา
2: จริงๆแล้วส่วนอายุการใช้งานของตัวเลือดนะคะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เลือดที่เราแบ่งไปเมื่อกี้นะคะบางชนิด21วันบางชนิด30วันหรือบางชนิดก็2ปีก็แล้วแต่แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้รอจนหมดอายุแล้วถึงได้ใช้มันไม่พอนะคะแล้วก็ได้มาแล้วก็ใช้เลยส่วนใหญ่นะคะ
1: แล้วอย่างนี้จะแบ่งเชิญค่ะเชิญคุณหมอก่อน
2: ค่ะแล้วก็แหล่งที่มาที่จะได้นำเลือดมาเนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ยมันก็จะมาจากธนาคารเลือดที่เขาเลี้ยงเองนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยจะได้มาจากการขอรับบริจาคจากเจ้าของสุนัขและแมวที่เขามีสุขภาพดีมากๆนะคะซึ่งคำว่าดีเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์การคัดกรองอยู
1: ่
2: เนา
1: ะ
2: ซึ่งคุณสมบัติของทั้งแมวและก็สุนัขที่จะมาบริจาคเลือดนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติของเขาอยู
1: ่
2: เดี๋ยวหมอจะกล่าวคร่าวๆเนาะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะต้องแรกเลยต้องเป็นสุนัขหรือแมวที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอายุ 1-8 ขวบเนาะถ้าเป็นน้องหมาก็ต้องมีน้ำหนักประมาณ18กิโลกรัมขึ้นไปน้องแมวก็4กิโลกรัมขึ้นไปนะคะน้องแมวน้องหมาพวกนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมประจำปีควบคุมพวกเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีที่เอ้ยฉันเพิ่งทำวัคซีนมาฉันไปบริจาคเลยได้ไหมควรจะเว้นระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ให้ภูมิคุ้มกันเขาขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อร่างกายเขาเนาะแล้วก็สัตว์พวกนี้ไม่ควรได้รับการผ่าตัดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่ควรได้รับการไม่ใช่สัตว์ป่วยที่ต้องกินยาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วก็ในกรณีที่เป็นตัวเมียก็ต้องไม่ใช่ตัวที่กำลังเป็นสัตว์หรือเพศอยู่นะคะต้องไม่ใช่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือว่ากำลังให้นมลูกอยู่พวกนี้เขาก็จะยังไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะคะจ้า
1: ก็มีหลายเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอย่างกำลังจะถามตะกี้ว่าแล้วอย่างในแต่ละตัวอย่างสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยเขาจะต้องมีการเว้นระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะสามารถบริจาคได้ในครั้งต่อไป
2: โอเคเมื่อเราได้น้องสุนัขและแมวที่มีคุณสมบัติเมื่อกี้เนา
1: ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะจากตรงนี้จะมีการตรวจสุขภาพตลอดนะ
1: คะ
2: เมื่อตอนที่มาบริจาคเนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจร่างกายตรวจหูตรวจตาตรวจผิวหนังฟังปอดฟังหัวใจว่าปกติแล้วก็มีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งตรวจพวกค่าความสมบูรณ์เม็ดเลือดตรวจกรุ๊ปเลือดตรวจกลูโคสตัวตีนค่าตับค่าไตหรือแม้กระทั่งของเสียในเลือดทั้งหมดนะ
1: คะ
2: เมื่อทราบผลเลือดว่ามันผลเลือดดีมากอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงจะบริจาคได้ดังนั้นเนี่ย หมาแมวทุกตัวที่จะบริจาคเลือดได้ก็คือแข็งแรงมากๆนะคะบริจาคเลือดครั้งนึงสมมุติว่าบริจาควันนี้เนี่ยเขาต้องเว้นระยะไปอีกประมาณ9เดือนถึงอีกรอบนึงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจว่าแค่ฟังที่ทางคุณหมอบอกมาเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติของหมาแมวที่ว่าก็อาจจะค่อนข้างหายากเหมือนกันคือต้องเป็นสุนัขหรือแมวที่เจ้าของก็ต้องดูแลดีมากๆจริงๆใช่ไหมคะ
2: สุขภาพเป็นประจำด้วย
1: สุขภาพเป็นประจำด้วยต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมากโอ้อย่างนี้ก็เลยเข้าใจเลยจริงๆมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยกับการที่จะได้เลือดมาแล้วถ้าเปรียบเทียบกันนี้คือฟังเหมือนแมวมันน่าจะหาเลือดได้ยากมากกว่าสุนัขไหมคะหรือไม่ต่างกันค่ะ
2: หายากกว่าค่ะเพราะว่าสุนัขตัวนึงสมมติว่าเราเขาบริจาคเลือดได้ประมาณ10ถึง20ซีซีต่อกิโลต่อตัวใช่ไหมสมมติว่าเขา20กิโลเนี่ยเขาบริจาคเลือดได้ตั้ง400ซีซีนะคะ200ถึง400ซีซีซึ่งเขาสามารถเอาเลือดตรงส่วนนี้ไปให้น้องหมาได้อีก 2-3 ตัวถ้าเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมแต่ถ้าน้องแมว1ตัวเนี่ยเขาบริจาคให้แมวได้แค่1ตัว1ต่อ1
1: 1ต่อ1
2: ดังนั้นเนี่ยมันใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะหายากค่อนข้างยากมากกว่าสุนัข 2-3 เท่าเหมือนกันค่ะ
1: แล้วโดยส่วนมากแล้วอย่างอาการอันนี้อาจจะถามนอกเลือดมันต้องเป็นขนาดไหนถึงต้องมีการบริจาคเลือดต้องรับเลือดจากการจากเลือดของจากสัตว์ตัวอื่นเพราะอุบัติเหตุมันเป็นโรคประจำตัวหรืออะไรยังไงคะผ่าตัด
2: ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีหลากหลายนะคะว่าถึงขนาดไหนฉันต้องได้ผ่าน้องหมาน้องแมวถึงต้องได้รับเลือดก็คือมันทั้งโรคติดเชื้อนะคะหรืออุบัติเหตุที่ต้องการสมมติว่าอุบัติเหตุต้องผ่าตัดกระดูกต้องให้เลือดเพราะตอนนี้เลือดเหลือน้อยมันก็จำเป็นต้องให้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นโรคเลือดพวกติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดเกิดภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองจนเม็ดเลือดเนี่ยจากค่าปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ 35-55% อ่ะถ้าสมมติว่าเกิดโรคพวกนี้แล้วเม็ดเลือดแดงในตัวเนี่ยเหลือแค่15% หรือ 13% เขาก็ต้องได้รับเลือดละเพราะตอนนั้นร่างกายเขาจะวีกหรืออ่อนเพลียมากๆนะคะพอมีเลือดแดงในร่างกายไม่เพียงพออะไรเงี้ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพอฟังที่คุณหมอบอกมาเนี่ยโหก็เป็นความทุกข์เลยนะของคนที่เป็นเจ้าของใช่ไหมคะเวลาที่แบบสัตว์เลี้ยงไปบรรยากาศแล้วแบบต้องรอไอ้จะมีเลือดมาบริจาคแล้วมีเลือดอยู่ในคลังเลือดหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเหมือนลุ้นเหมือนกันนะว่าเอ๊ะฉันจะได้รับเลือดไหมนะมีเลือดไหมอะไรเงี้ยพอมีแล้วต้องตรวจด้วยว่าเข้ากันหรือเปล่านี่ด้วยใช่
1: คือจำได้เมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนขอบริจาคเลือดของสุนัขมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันผ่านทางจส.ร้อยแต่นานหลายปีละแปลว่าจริงๆจากวันนั้นถึงวันนี้นี่มันอย่างพูดถึงธนาคารเลือดเนี่ยมันก็ช่วยมาได้เยอะมากเลยนะคะคุณหมอคือช่วงเมื่อก่อนใช่ไหมคืออย่างเมื่อก่อนนี่ต้องรอเลยว่าโอเคว่าจะมีสุนัขตัวไหนไปบริจาคได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะแบบคุณสมบัติตรงอย่างที่คุณหมอบอกมา
2: ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ไอ้เกณฑ์มันก็ค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราต้องการเลือดที่จะไปให้กับตัวอื่นเนี่ยเป็นเลือดที่แข็งแรงจริงๆสะอาดจริงๆอะไรอย่าง
1: เงี้
2: ยค
1: ่ะแล้วก็คือแค่ฟังแหล่งที่มาของเลือดเราก็รู้เลยคัดกรองเกณฑ์การคัดกรองอันนี้มันไม่ได้หากันได้ทุกตัวทุกที่อยู
2: ่แต่มันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มี
1: แต่ก็มีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของฟังอยู่แล้วแบบว่าอยากจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปบริจาคเลือดเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงให้กับสัตว์เลี้ยงของเราทั้งสุนัขทั้งแมวให้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอย่างที่ทางธนาคารเลือดต้องการค่ะ
2: จริงๆการเลี้ยงดูของเจ้าของหมอว่าส่วนใหญ่ก็ดีทั้งหมดแหละนะคะถ้าเรามีการป้องกันโรคต่างๆให้ครบตามโปรแกรมฉีดวัคซีนให้ครบอย่างเง
1: ี้
2: ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็หมอก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่คุณหมอจะต้องเจาะตรวจเลือดหรืออะไรเป็นกระบวนการไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วอ่ะสุนัขของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติตามที่คุณหมอแจ้งมาเมื่อกี้นะคะการเตรียมตัวมาก็ง่ายมากๆจริงๆแล้วสามารถ walk in เข้าไปได้เลยนะคะเพียงแต่ต้องมีการเตรียมตัวก็คืองดอาหารนะคะอย่างน้อย8-12ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือดเนาะแต่น้ำเนี่ยไม่ต้องงดเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนที่บริจาคเลือดเนี่ย เหมือนเขาสูญเสียน้ำเราก็จะป้องกันการขาดน้ำโดยการไม่ให้งดน้ำไปนะคะเพราะว่าในกรณีที่ทำไมต้องงดน้ำหรืองดอาหารด้วยล่
1: ะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะในน้องหมาหรือน้องแมวที่บริจาคเลือดมันก็จะมีวางยาซึมอ่อนๆ นะ
1: คะ
2: ยาวางยาซึมอ่อนๆแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายหรือสงบไปสลบลึกนะคะเพื่อเก็บเลือดตรงนี้นะคะแต่ไม่อันตรายเลยค่ะเพราะถ้าร่างกายเขาแข็งแรงแล้วการวางยานิดๆจะไม่อันตรายเลย
1: คือถ้ามีอาหารอยู่แล้วมันจะมีผลยังไง
2: มีการสำรอก
1: มี
2: การเทียนออกมาได้ใช่ซึ่งถ้าสำรอกแล้วเกิดอาการสำลักมันก็จะเข้าปอดเข้าอะไรได้เน
1: า
2: ะ
1: อ๋อค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมห้ามอาหารเลยแต่น้ำมาได้นะคะ
2: น้ำมาได้
1: แล้วถ้าหากว่าสุนัขตัวนั้นหรือแมวตัวนั้นเขาบริจาคเหมือนว่าเอาเก็บเลือดของเขาไว้เองเผื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ใช่ไหมคะมีไหมคะอย่างนี้เนี่ยค่ะ
2: ที่เอาตัวเองไปบริจาคเลือดแล้วเก็บไว้เพื่อใช้กับตัวเองยามป่วย
1: เผื่อใช่เผื่อฉุกเฉินค่ะ
2: กรณีแบบนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่เคยมีเนื่องจากว่าเลือดที่บริจาคไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันอยู่อย่างเช่นสมมติว่าเลือดบริจาคไปแล้วมีอายุ30 วันตัวที่ให้บริจาคเลือดเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเขาจะป่วยใน30 วันไหมส่วนใหญ่เขาก็จะบริจาคแล้วให้คนอื่นมากกว่าให้เพื่อนเขามากกว่าใช่เพราะตัวของตัวบริจาคเองเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ยิ่งทำให้เขาแข็งแรงมากขึ้น
1: เลยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เจ้าของจะได้รับรู้ด้วยอย่างนึงว่าการบริจาคเลือดของสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ระบบเลือดในร่างกายของสัตว์เลี้ยงของคุณดูดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็โดยปกติเม็ดเลือดแดงในร่างกายที่ถูกสร้างมาเนี่ยเขาก็จะถูกทำลายไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วที่อายุ90 ถึง 120 วันอะไรเง
1: ี้
2: ยซึ่งระยะเวลา3 เดือนที่บริจาคที่เลี้ยงไปเนี่ยเขาก็มีการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วจะไม่อันตรายเลย
1: ถามเป็นผลดีกับสุขภาพของตัวของสัตว์ที่ไปบริจาคด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วก็ภายหลังนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: แล้วก็ภายหลังจากที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการนั่งเฝ้าสังเกตอาการกันก่อนนะคะหลังจากที่บริจาคเลือดเสร็จ20 ถึง 30 นาทีดูว่าสุนัขแมวตัวที่บริจาคเลือดเนี่ยฟื้นตัวดีไหมฟื้นตัวดีหรือยังนะคะแล้วถ้ามีการพบความผิดปกติเช่นมีภาวะอ่อนแรงซีดก็จะมีสัตวแพทย์ที่ดูแลอยู่เขาจะได้ดูแลทันทีนะคะหรือหากภายหลังบริจาคเลือดสังเกตอาการแล้วไม่พบว่าวีดคือปกติทั้งหมดคือฟื้นยาดีเดินได้ปกติฟื้นตัวแข็งแรงนะคะก็สามารถนำสุนัขกลับบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก่อนนะ1 วันหรือไม่ต้องนะคะหลังจากให้เลือดเสร็จก็กลับบ้านกินยาบำรุงเลือด 2-4 สัปดาห์นะคะกลับบ้านเสร็จก็ทานอาหารได้ตามปกติเลยทานอาหารเดิมได้หรือจะเสริมเป็นโปรตีนอาหารโปรตีนสูงก็ได้ไข่ต้มสุกมีไข่ขาวเสริมนี่ก็ได้ค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดที่เขาบริจาคไปนะคะ
1: สุนัขกับแมวนะคะแล้วอย่างพวกมันมีเลือดคลุกแบบกรุ๊ปยากๆหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมอ
2: กรุ๊ปหายากในแมวส่วนใหญ่จะเป็นกรุ๊ป B กับกรุ๊ป AB ค่ะค่อนข้างหายากนะคะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยแมวไทยก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะเป็นกรุ๊ป A แต่กรุ๊ป B โผล่มามันก็มีเหมือนกันนะคะ
1: แต่ว่าแมวนำเข้าต่างประเทศอย่างนั้นไหมคะ
2: แมวมันจะเป็นแมวฝรั่งเนาะแมวนำเข้าต่างประเทศแมวเปอร์เซียแมวอเมริกันช็อตเทอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็มีทั้ง A และ B ค่ะคู่คู่นะคะ
1: เช่นเดียวกันกับสุนัข
2: เช่นเดียวกันกับสุนัขใช่กุ๊ป DNA 1บวกจะหาง่ายหน่อย DNA 1ลบหายากหน่อย
1: ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ต่างชาติหรือเป็นพันธุ์ไทยแหละต่างๆก็จริงๆถ้าฟังก็คือกรุ๊ปเลือดไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะถึงแม้ว่าก
2: รุ๊ปเลือดคล้ายๆกันใช่ก็มีการตรวจก่อน
1: ใช้ทดแทนหรืออะไรกันได้ไม่ได้ต้องเป็นกรุ๊ปเดียวกัน
2: ใช้ทดในแมวเนี่ยใช้ทดแทนกันไม่ได้เลยต้องเป็นกรุ๊ปเดียวกันเท่านั้นตรงกันเท่านั้นชั้น A เธอ A ชั้น B เธอ B นะคะส่วนในของสุนัขเนี่ยมันก็สามารถทดแทนกันได้อย่างเช่นกลุ่มดีกรุ๊ปเลือด DNA 1 ลบเนี่ยเขาสามารถให้ได้ทุกตัว คล้ายคล้ายคุกโปเลยเนาะคล้ายคุกโปก
1: ็คือผู้ใจดีเลย
2: ค่ะใช่ใช่ใช่แต่อีกกรุ๊ปนึงก็คือผ่านไปเขาจะได้รับแค่ตรงกรุ๊ปเขาเท่านั้น
1: เข้าใจเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมีข้อมูลบันทึกเอาไว้เลยไหมครับมีลงทะเบียนเอาไว้เลยใช่ไหมว่าสุนัขตัวไหนที่เราจะต้องมีการสุนัขหรือแมวตัวไหนต้องมีการติดต่อเขาเป็นพิเศษเวลาที่เจอเรื่องของกู้ภัยยาก
2: ใช่ค่ะต้องเรคคอร์ดไว้เลย
1: อ้าวค่ะ
2: ค่ะแล้วก็โดยปกติถ้าสุนัขที่เพิ่งตัวเล็กๆไปทำวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้อยากแนะนำให้ตรวจกรุ๊ปเลือดไว้เลยแล้วมีประวัติไว้ในสมุดวัคซีนหรือสมุดประจำตัวเขาไว้เลยเผื่อเกิดภาวะฉุกเฉินใดๆเราก็สามารถเอ้ยเปิดตัวอ้อนี่เราจะได้หาเลือดได้เร็วนะคะ
1: คือถ้าฟังแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วในส่วนของคนที่อยากจะพาสัตว์เลี้ยงได้ไปบริจาคเลือดเนี่ยจะได้เตรียมตัวของสุนัขหรือว่าแมวเอาไว้ให้พร้อมในการที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนของเขา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีอะไรที่อยากจะมีอะไรพิเศษหรือว่าแนะนำอะไรยังไงเพิ่มไหมคะในประเด็นนี้เนี่ยค่ะ
2: หมออยากเชิญชวนมากกว่าค่ะ อยากเชิญชวนเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะคะร่วมกันบริจาคเลือดนะคะเพื่อจะได้นำเลือดส่วนที่เราบริจาคเนี้ยไปช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนๆน้องหมาน้องแมวอีกมากมายนะคะที่เขายังรอรับเลือดอยู่หรือป่วยอยู่เนี่ยค่
1: ะ
2: เพื่อต่อชีวิตเขา
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเพิ่มเพราะว่าอย่างกรณีของเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวรุนแรงก็กังวลห่วงเหมือนกันว่าอย่างพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าแมวนี่เขาจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมโดยเฉพาะว่าสุขภาพจิตใจหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่างบางตัวมันเป็นสัตว์ที่ดูแล้วมันตกใจง่ายด้วยนะคะ
2: เท่าที่เห็นนะคะเจอเคสเหมือนกันล
1: ่
2: าสุดก็คือวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลย
1: คือ
2: แผ่นไหววันศุกร์เนา
1: ะ
2: แล้ววันเสาร์เราก็เจอเลยนะคะในกรณีน้องหมาน้องแมวนะคะถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเป็นวัยรุ่นอะอายุ1 ขวบ 2 ขวบ 3 ขวบไม่ค่อยพบปัญหานะคะสำหรับน้องหมาเนี่ยบางตัวที่เขาเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วโรคชราอยู่แล้วเนี่ยค่ะมีผลกระทบค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเหมือนคล้ายๆกับมีภาวะแผ่นดินไหวปุ๊บชั้นวิตกกังวลนะคะอาการกำเริบอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้ว
2: ก็ส่วนน้องแมวเนี่ย ก็เกิดได้เหมือนกันน้องแมวก็ตื่นกลัวกันมากนะคะแล้วก็เกิดภาวะโรคหัวใจฉับพลันได้ในแมวค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของเองคือมีไปหาคุณหมอแล้วแปลว่าก็น่าจะมีผลกระทบหลายตัวเหมือนกันนะคะคุณหมอ
2: ใช่มีผลกระทบเหมือนกันค่ะอย่างน้อยก็คือถ้าในตัวที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถเกิดอาการกำเริบได้ง่ายกว่าตัวที่แข็งแรงนะคะ
1: อย่างนี้ต้องสังเกตมันจะมีอาการที่มันแตกต่างออกมาจากปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เจ้าของก็ต้องสังเกตอาการนะคะบางตัวเนี่ยที่อาการที่เด่นชัดที่ทำให้เห็นว่าเอ้ยมันดูแปลกไปนะก็คือพวกพฤติกรรมพวกหายใจแรงหอบนะคะหร
1: ือ
2: ว่าแม้ว่าไม่กินซึมเนี่ย ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะคือกำลังสงสัยเลยอย่างเราคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะเป็นลมแล้วอย่างตอนช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยสุนัขกับแมวเขาจะมีความรู้สึกหรือเขาจะมีอาการอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยไหมคะ
2: มีอาการคล้ายๆคนค่ะเนาะใช่แต่ในตัวที่มีแอคทิวิตี้อยู่แล้วในขณะที่เกิดภาวะแผ่นดินไหวเขาอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ในตัวที่อยู่เฉยๆเขารู้สึกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆคนที่แบบวิงเวียนศีรษะอะไรพวกนั้นค่ะเขาเกิดเหมือนกันค่ะแต่เขามีการปรับตัวภายหลังจากเกิดภาวะพวกนั้นได้เร็วกว่าคนนะคะ
1: เพราะเห็นอย่างภาพของคนที่เขาวิ่งลงมาจากในคอนโดอะไรต่างๆแล้วแต่ละคนหลายคนเลยที่จะอุ้มแมวอุ้มสุนัขลงมาด้วยแปลว่าคอนโดนั้นน่าจะให้เลี้ยงสัตว์ได้พวกนั้นเองเขาก็คงจะมีอาการตกใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยค่ะเพราะต้องลง
2: ใช่
1: ลงมาด้วยอาการที่แบบมันไม่ปกติต้องวิ่งลงมาบันไดหนีไฟคือก็เราบอกโหคนเองยังรู้สึกแพนิคมากเลยคุณหมอแล้วสัตว์เลี้ยงเองเขาจะแพนิคขนาดไหนอะ
2: เขาก็ตกใจไปพร้อมๆกับเจ้าของค่ะเพราะทั้งเสียงแบบ อ้าวเรื่องนี้โวยวายอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจเสียงนั้นแล้วแล้วยิ่งแบบมีการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วก็ลงมาจากตึกหลายๆชั้นเนี่ยเขาก็มีความตกใจเหมือนกันวิตกกังวลคล้ายๆกันเลยเพราะความรู้สึกเจ้าของหรือความรู้สึ
1: ก
2: สัตว์เลี้ยงของเขาน้องแมวน้องหมาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะคนเลี้ยงเป็นยังไงน้องแมวน้องแมวเป็นอย่างนั้นเลยคล้ายๆลูกเลย
1: ใช่คือเห็นภาพเลยโหแบบฟ้าสัตว์เลี้ยงของตัวเองเอาลงมาด้วยเลยนะคะเห็นถึงความรักเลยมากๆจริงๆ
2: มองเห็นเหมือนกันใช่
1: คือรู้เลยว่ารักมากนะนี่คือสิ่งที่มีค่าของเขานะ
2: ค่ะบางคนฟ้าก่อนเลยค่ะฟ้าตัดก่อนไม่ฟ้าอย่างอื่นก่อนเลยฟ้าแมวหนีก่อนเลย
1: พันยานั้นดูแลสุขภาพจิตใจของกันและกันนะคะ
2: ค
1: ่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุดสรรสิริไวทยพงศ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์และยังเป็นประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อผู้ที่บ่าแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้เกียรติกับทางรายการอาจารย์หมอตอนนี้คนสนใจมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการโคลนนิ่งสัตว์การโคลนนิ่งคืออะไรคะเป็นพื้นฐานก่อนเลยค่ะ
3: ครับเราต้องคิดถึงเรื่องการพื้นฐานความรู้ด้านการโคลนนิ่งก่อนนิดนึงนะครับจริงการที่จะเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นตามธรรมชาตินะครับมันก็จะคือการปฏิสนธิ fertilization ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก
1: ็
3: คือไข่นะครับของตัวเมียเนี่ยกับอสุจิของตัวผู้เนี่ยเขาจะมีนิวเคลียสแล้วพอมันมาเจอกันเนี่ยนิวเคลียสทั้งของตัวผู้และตัวเมียผสมกันเนี่ยม
1: ัน
3: ก็จะเจริญเป็นเขาเรียกว่าไซโกตหรือเป็นตัวอ่อนนะครับแต่ทีนี้การโคลนนิ่งเนี่ยเราอยากจะได้genetic หรือว่า DNA เนี่ยที่เหมือนกับต้นแบบเลยจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาแบบตัวพ่อกับตัวแม่มาผสมกันได้ก็คือตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันได้เพราะว่ามันก็มีความหลากหลายกลายเป็นบ้างพ่อบ้างหรือแม่บ้างแล้วแต่การแรนดอมของยีนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ได้ genetic เหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาเขาเรียกว่า somatic cell นะครับก็คือเซลล์ร่างกายของต้นแบบที่เราต้องการที่จะโคลนนิ่งเนี่ยเอามาทำให้เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเซลล์ขึ้นมาโดยที่ไม่มีการผสมของตัวผู้ตัวเมียเพราะฉะนั้นการโคลนมันก็คือใช้เซลล์ต้นแบบของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเอามาเพื่อที่ทำให้เกิดการเจริญขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาครับแต่จริงๆแล้วการโคลนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่า reproductive cloning อย่างเดียวนะครับมันเขาเรียกว่าจีนโคลนนิ่งหรือว่าโคลนเฉพาะ DNA บางส่วนมาก็ได้หรือแม้แต่ว่าเขาเรียกว่า therapeutic cloning เราสร้างเซลล์บางชนิดหรือเนื้อเยื่อบางอย่างอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังถูกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนเนี้ยเซลล์เข้าไม่ได้กับใครเลยเขาต้องเอาเซลล์บางชนิดที่เป็นเซลล์ของตัวเองอ่ะมาทำการโคลนเพื่อเอาไปทำการรักษาตัวเองก็เราก็สามารถทำได้นะครับในเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมีการโคลนหลายรูปแบบแต่ส่วนที่เราพูดถึงกันวันนี้อย่างเช่นการโคลนสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่า reproductive cloning ก็คือสร้างสิ่งมีชีวิตออกมาเลยครับ
1: การสร้างสิ่งมีชีวิตออกมาเลยพูดง่ายๆนี่คือเขาเกิดมาในร่างกายของแม่ของเขาไหมคะหรือว่าการสร้างออกมาข้างนอกเลยคะอาจารย์หมอ
3: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเผื่อจะให้พูดพื้นฐานนะครับการทำโคลนนิ่งเนี่ยเราต้องเอาตัวอ่อนเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปฝากอุ้มบุญเอาไว
1: ้ค่ะ
3: เอาไปอุ้มบุญเอาไว้ก็คือคล้ายๆกับเทคโนโลยีอันนึงซ
1: ึ่
3: งเราเคยพูดกันมาในอดีตก็คือ ET หรือ Embryo Transfer Embryo Transfer นี่ก็คือว่าเราจะใช้วิธีใดก็ได้ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างเช่นเอาเซลล์ตัวผู้กับตัวเมียค
1: ื
3: ออสุจิกับไข่เนี่ยมาปฏิสนธินอกร่างกายนะครับแล้วก็ย้ายตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ย เอาไปไว้กับแม่ตัวอื่นเพื่อให้เขาตั้งท้องให้อย่างเช่นแม่มีปัญหาในคนนะครับตั้งท้องไม่ได้หรือแม้แต
1: ่
3: ที่เราทำปัจจุบันอย่างเช่นในปศุสัตว์นะครับว่าปศุสัตว์ของตัวผู้ตัวนี้มีเจเนติกที่ดีมากมีความสวยงามหรือว่ามีให้เนื้อเยอะให้นมเยอ
1: ะ
3: ตัวเมียตัวนี้ก็มีให้นมเยอะแต่ว่าเขาท้องไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยในโคนะครับเราก็เอาไข่เข้ามาเก็บใช้เทคโนโลยีในการเก็บให้ได้ไข่จำนวนมากกับอสุจิที่เหมาะสมเอามาผสมกันนอกร่างกายแล้วก็ย้ายไปฝากตัวอ่
1: อ
3: นในตัวรับเพราะฉะนั้นโคลนนิ่งจะคล้ายๆกันแต่ว่าแทนที่จะใช้อสุจิกับไข่ใช่ไหมครับเราจะใช้เซลล์ร่างกาย
1: จากคนคนนั้นจากตัวนั้น
3: ใช่จากตัวนั้นนะครับมาแล้วก็ทำให้กระตุ้นที่เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็ไปเอาไข่จากสัตว์อีกตัวนึงที่เป็นตัวให้ไข่เนี่ยมาเอานิวเคลียสของตัวเมียออกเพื่อไม่ให้มีอะไรเลยอยู่ข้างในมีแต่เปลือกนะครับแล้วก็เอาตัวอ่อนตัวเนี้ยที่เรากระตุ้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในเปลือกไข่อันนั้นเพื่อให้เขาเจริญเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในตัวรับซึ่งเป็นตัวตั้งท้องต่อไปครับ
1: คือสุดท้ายก็ต้องมีสิใช้คำว่าตัวในการตั้งท้องใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นการอุ้มบุญให้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: เพียงแต่วิธีการ
3: แ
1: ต่ว่าเพียงแค่วิธีการที่จะเกิดเขาขึ้นมาหมายถึงว่าสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือมาจากตัวของเขาเองเลยคือก๊อปปี้เขาทุกอย่างมาใช่ไหมคะ
3: ก๊อปปี้มาหมายความว่าจริงๆก็คือก๊อปปี้เฉพาะ DNA
1: ค่ะ
3: ก๊อปปี้เจเนติกแต่ว่าเราไม่สามารถก๊อปปี้รูปร่างลักษณะหรือปฏิสัยหรืออะไรได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาผ่านเจเนติกนะครับเจเนติกเนี่ยมันจะนำมาเฉพาะชนิดบางเรื่องบางชนิดโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตร่างกายความมีโรคต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแฝงมาในยีนทั้งหลายนะครับแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดความทรงจำความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่สภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูหรือแม้แต่การเจริญเติบโตขึ้นมาในการตั้งท้องของสัตว์หรือว่าของคนบางคนเนี่ยที่เขาถูกอุ้มบุญเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เหมือนกับแม่คนเดิมที่เคยคลอดไอ้ตัวที่เราการโคลนนิ่งออกมาเนี่ยก็ทำให้รูปร่างหน้าตาหรือว่ามarking สีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ครับ
1: อ๋อก็คือจะไม่ได้เหมือนกันเต็ม 100% อย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับการโคลนนิ่งไม่ใช่การลองก๊อปปี้นะครับเพราะว่าคือมันเราจะคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโคลนนิ่งเนี่ยคือมันเปรียบเลยหน้าตาเหมือนกันมาร์กิ้งเหมือนกันสมมติว่าสุนัขดาลเมเชียนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเป๊ะเป็นไปไม่ได้นะครับการโคลนนิ่งเนี่ยตัวยีนข้างในหรือว่าเจเนติกข้างในต่างหากที่มันจะเหมือนกันแต่ภายนอกการแสดงออก
1: เรื่อง
3: ก
1: ับหน้าตา
3: ใช่ครับอาจจะเหมือนกันเอาง่ายๆแฝดฝาแฝดเหมือนเนี่ยที่เป็นแฝดidentical twin เนี่ยแบ่งมาจากไข่เดียวกันเนี่ยยังมีข้อแตกต่างกันในบางลักษณะเลย
1: แต่มันจะเหมือนกับแฝดไหมคะอาจารย์หม
3: อคล้ายแต่ไม่ได้เหมือน
1: แต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะ 100%
3: ข้อแฝดเนี่ยมันเวลาสมมติเขาเจริญพร้อมกันในท้องเนี่ยนะครับแฝดเนี่ยสมมติว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขาฝังตัวอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเขาก็จะมีความแตกต่างกันในระหว่างเจริญเติบโตในท้องเวลาคลอดออกมาบางทีก็จะดูไม่บางคู่อาจจะเหมือนกันมากแต่ว่าบางคู่อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดเดียวกันแต่ความที่เป็น DNA หรือว่ายีนเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับคล้ายๆแบบนั้นการทำโคลนนิ่งเนี่ยเจเนติกมันจะเป๊ะมากแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ได้เหมือน
1: คือถ้าคนทั่วไปพอเราฟังค่ะว่าโคลนนิ่งปุ๊บทุกอย่างต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆแต่ถ้าฟังที่ทางอาจารย์หมอบอกมาโอเคมันอาจจะเป็นประมาณเดียวกับแฝดคือไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่อาจจะมีความใกล้เคียงแล้วก็ใช่ไหมคะประมาณนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
3: คล้ายๆแบบนั้น
1: แต่เขาคงไม่ได้เอาความทรงจำกลับมาด้วยใช่ไหม
3: ความทรงจำเนี่ย
1: ค
3: ือจริงๆอ่ะมันพูดยากมากเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะความทรงจำมันผ่านทางยีนหรือเปล่ามันคงยากมากแม้แต่แฝดสองคนบางทียังคิดเขาไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะความทรงจำผ่านมานอกจากการระลึกชาติซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีความเป็นจริงหรือเปล่า
1: คือเรายังไม่สามารถอธิบายได้วิทยาศาสตร์
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราโคลนสมมุตินะครับเราโคลนมัมมี
1: ่
3: เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาสามารถเล่าประวัติศาสตร์เดิมให้เราฟังได้ไหม
1: คือเราคาดหวังไงเพราะว่าแต่ว่าคนนี้อยู่จะต้องเหมือนดูทุกอย่างต้องจำทุกอย่างได้ค่ะ
3: ใช่ครับแต่จริงๆไม่น่าจะจำได้เลยเพราะว่าความทรงจำต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่การเจริญเติบโตและสภาพแวดล้
1: อม
3: ที่เขาจะต้องเลี้ยง เขาจะต้องเรียนรู้ในระหว่างการเจริญเติบโตของเขาครับ
1: อืมคือกำลังนั่งนึกถึงหนัง Wi-Fi ไงพอเขาคนนิ่งเสร็จปุ๊บของคนปุ๊บทุกอย่างเหมือนเดิมปั๊บทุกอย่างอะไรประมาณในความเป็นจริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
3: ใช่ครับมันไม่สามารถที่จะเป็นความทรงจำที่กลับมาได้เหมือนกับที่เรามีฟิกชั่นต่างๆอะไรประมาณน
1: ั้
3: นคร
1: ับค่ะเรื่องการคุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการคนนิ่งแล้วล่ะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะการเริ่มต้นขั้นตอนก็อย่างตะกี้ที่อาจารย์หมอบอกไปอ
3: ย่างที่บอกครับใช่ครับเราก็คือเอาเตรียมไข่มาแล้วก็เอานิวเคลียสที่เรากระตุ้นมาจากการเอาเซลล์ร่างกายที่ตัวต้นแบบเนี่ยใส่เข้าไปในไข
1: ่
3: แล้วก็กระตุ้นการแบ่งเซลล์ต่างๆให้มันเจริญกลายเป็นตัวอ่อนแทนที่จะเป็นกากสเปิร์มและไข่นะครับกลายเป็นตัวอ่อนที่เราเอาใส่เปลือกไข่อันนี้เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาย้ายไปฝากไว้ในตัวแม่ที่เขาจะเป็นแม่รับหรือว่าแม่อุ้มบุญตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนั่นคือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในหลายๆรูปแบบหลายๆอย่างมันเลยยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในการทำโคลนนิ่งเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องนอกจากสัตว์ตัวที่เราต้องการโคลนแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับสัตว์ตัวอื่นๆอีกมาก
1: ยังไงคะอาจารย์หมอเล่าให้ฟังหน่อย
3: เอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นปศุสัตว์ที่เราต้องการโคลนนิ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีว่าสมมติว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างเช่นเอาง่ายๆสมมติว่ามีสัตว์ตระกูลเสือชนิดนึงใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราพยายามโคลนเขาโดยที่เราไม่มีตัวรับที่เป็นแม่ตระกูลเดียวกันแล้วสัตว์ชนิดเดียวกันแล้วแต่ว่าเป็นสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกันตระกูลแมวตระกูลเสือเหมือนกันที
1: ่ไปฝากท้อง
3: สามารถท้องกันได้ไปฝากได้เนี่ยเรายังสามารถที่จะไปฝากได้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นสัตว์ที่ยังมีความจำนวนเยอะอยู่นะครับเราก็จะใช้สัตว์สปีชีส์เดียวกันอย่างเช่นเอาง่ายๆพูดตรงๆอย่างในสุนัขอย่างเงี้ยนะครับในสุนัขเนี่ยเราต้องเอาไปเราเอาเซลล์ของเขามาก็จริงในสุนัขที่เราตายแล้วเนี่ยนะครับพอมากระตุ้นให้มันเกิดการแบ่งเซลล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยซึ่งคนทั่วไปมักจะไม่ทราบก็คือเราต้องไปเก็บไข่จากแม่สุนัขตัวอื่นมาเพื่อเอาไข่อันนั้นมาเอานิวเคลียสของไข่ออกการเก็บไข่นั้นในแม่หมาอีกตัวอื่นๆเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแล้วเขาสวัสดิภาพสัตว์เขาถูกกระทบแล้วว่าเขายินยอมที่จะให้ไข่ไห
1: ม
3: หมาแม่หมาตัวนั้นเขาต้องถูกผ่าตัดเอาไข่ออกมาเนาะเขาจะกวาดเข้าไปแบบเหมือนทำการเอาไข่
1: คือมันมีความเจ็บปวดมันมีอะไรยังไงตามมาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะเรื่องของความปลอดภัย
3: เพราะว่ามันต้องมีการวางยาสลบมีการผ่าตัดเอาไข่ออกมาแล้วได้ไข่มันฟองแล้วได้ไข่มาพร้อมเอาใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตอยู่นอกร่างกายตอนนี้ยังไม่ใช่แม่ตัวเดิมนะครับอาจจะเป็นแม่ตัวอื่นที่เป็นแม่ตัวรับทีนี้แม่ตัวรับเนี่ยสิ่งที่เขาจะรับได้ก็คือวงรอบการเป็นสัตว์เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันกับไอ้ตัวอ่อนที่มันเจริญตรงนั้นก็คือวงรอบจะต้องใกล้เคียงกันมากอย่างเช่นสมมติว่าไข่อายุ3ไอ้ตัวอ่อนเนี่ยอายุ3วันแม่ตัวเนี้ยแม่ที่จะต้องรับตรงเนี้ยเขาจะต้องคล้ายแต่ว่าเขาเคยตกไข่มาแล้วแล้วไข่ตัวเนี้ยควรจะต้องเขาอยู่ในระยะที่ไข่ควรจะต้
1: อ
3: ง3วันหลังจากที่ไข่ตัวนี้มันจะเจริญในร่างกายเขาน
1: ะ
3: ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในระยะตรงเนี้ยร่างกายมันก็จะไม่ตอบสนองต่อการรับเพื่อที่จะเจริญเติบโตของตัวอ่อนตัวนี้ได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเลิกว่าการเหนี่ยวนำให้เกิดการเป็นสัตว์และการทำการคู่ขนานวงรอบการเป็นสัตว์ในสัตว์ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์เทคนิคทางการสัตวแพทย์ก็คือ induction of estrus และ synchronization of estrus cycle เพราะฉะนั้นในสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะในโคหรือว่าสุกรหรือปศุสัตว์บางชนิดเนี่ยทำได้ไม่ยากนักเพราะว่าเราอาจจะให้ฮอร์โมนบางชนิดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแสดงอาการเข้าวงรอบการเป็นสัตว์แล้วมีความคู่ขนานก็คือ synchronize กันก็คือสมมติว่าเราไข่ตัวนี้มันควรจะต้องเจริญเติบโตได้7วันนะก่อนที่เราจะเอาไปใส่แม่ตัวเนี้ยก็จะต้องแบบเหมือนกับเคยตกไข่ไปแล้วแล้วก็ผ่านการลักษณะที่ควรจะมีไข่อันที่7ของเขาเองวันที่7ของเขาเองในวงรอบเจริญเติบโตได้ 7วันนะก่อนที่เราจะเอาไปใส่แม่ตัวเนี้ยก็จะต้องแบบเหมือนกับเคยตกไข่ไปแล้วแล้วก็ผ่านการลักษณะที่ควรจะมีไข่อันที่7ของเขา

0: Station of Air Strike ในสุนัขเนี่ยทำยากมากครับต้องใช้อาจจะต้องใช้สุนัขประมาณ5ตัว10ตัวหรือ20ตัวกว่าจะได้1ตัวที่มันวงรอบใกล้เคียงกับไอ้ตัวบอลตัวที่โครนตัวนี
1: ้
0: ลองภาพดูว่าจะต้องมีสัตว์กี่ตัวที่ต้องเข้าสู่การขบวนการ
1: อันนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์ไหมคะ
0: คือจะถามว่าคือทารุณกรรมไหมนะครับในแง่ถ้าเป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์จริงๆอาจจะไม
1: ่
0: ถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่แน่นอนเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเซ
1: อ
0: ร์วิสหรือการทำคำเพื่อการทางการค้าสำคัญเนี่ยผมว่าการใช้สัตว์เหล่านี้จำนวนมากเพื่อมาเป็นตัวรับตรงนี้กว่ากี่ตัวที่จะได้แล้วก่อนที่เราจะเอาใส่เข้าไปเราต้องผ่าตัดเขาเอาไปฝังนะครับเพราะเราเอาใส่เข้าไปทางช่องคลอดเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ธรรมดาไม่ได้ต้องผ่าตัดเพื่อเอาฝังเข้าไปในมดลูกปีกมดลูกเพื่อให้เขาไปฝังตัวลองนึกภาพดูว่าเราต้องใช้สุนัขที่เป็นตัวรับเหล่านี
1: ้
0: ในการศึกษาหรือว่าการทำเพื่อให้วงรอบมันใกล้เคียงกันสักกี่ตัวแล้วกี่ตัวที่ต้องถูกผ่าเข้าไปแล้วต้องเอาไปฝังไว้แล้วเจริญขึ้นมาได
1: ้
0: ผมว่าลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันไปละเมิดสิทธิทางสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านั้นมากพอสมควร
1: เพ
0: ราะฉะนั้นถ้าถามผมในแง่จริยธรรมในการทางสัตวแพทย์เราถึงไม่ค่อยทำกันเราถึงและไม่ทำกันเลยในแง่ของการพาณิชย
1: ์
0: มันถึงไม่เราถึงไม่ค่อยพบคนทำกันทั่วโลกว่าทำไมไม่ค่อยมีความทำกัน
1: เพราะอย่าง
0: จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ขอโทษครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้เราอาจจะทำได้จริงๆแม้ว่ามันจะยากจริงๆนะครับแต่มันต้องแซคทิฟายหรือว่าเสียสละสัตว์อีกจำนวนมากซึ่งเขาไม่ได้รู้อินโนเอเนกับเราเลยเขาจะเป็นแน่รับให้เราเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลย
1: มันถึงขั้นตายไหมคะ
0: มัน
1: ถึงขั้นอาจจะตายได้อย่างนั้นเลยไหมคะอาจารย์หมอ
0: มีโอกาสได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ฮอร์โมนแล้วเขาวงรอบไม่ได้ว่าวางยาสลบและอันเนี้ยทางการสัตวแพทย์อาจจะค่อนข้างปลอดภัยจะตายแต่ลองนึกภาพดูเราต้องผ่าตัดเขา
1: เพื
0: ่อเอาฝังเข้าไปในมดลูกปีกมดลูก
1: แล้วถ้าว่าเกิดมาเป็นตัวสมบัติขึ้นมันเป็นตัวแล้วมันเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องฆ่าทิ้ง
0: ใช่ครับคือจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่พบนะครับในการศึกษาปัจจุบันโคลนนิ่งในเมืองไทยเนี่ยเราทำอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในการศึกษานะครับเพราะว่าปศุสัตว์เราใช้เป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดแอนิมอลเนี่ยเรายังมีเขาเรียกว่าจริยธรร
1: ม
0: ที่เราจะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงกับเขาค่อนข้างมากเราพยายามไม่ละเมิดสิทธิ์เขาแต่เราทำเพื่ออนาคตว่าเราจะมีอาหารให้เพียงพอเราโคลนไอ้ตัวที่มันแบบอาจจะให้นมเยอะหร
1: ือ
0: ว่ามีเนื้อเยอะที่จะสามารถเลี้ยงดูประชากรโลกให้เพียงพอได
1: ้
0: การศึกษาพวกนี้ยังมีสม่ำเสมอแต่ในเมืองไทยเราก็ยังพบว่าตัวอ่อนที่เกิดมานั้นเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์แล้วต้องฆ่าทิ้งเหรอคะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่รอดเองครับ อย่างเช่นอวัยวะภายในเขาอาจจะไม่สมบูรณ์บางชนิดความล้มเหลวบางอย่างแล้วพอเราชันสูตรเนี่ยเราจะพบว่าถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาข้างนอกอาจจะดูคล้ายปกติแต่ข้างในอวัยวะบางอย่างอาจจะเจริญไม่ปกติจากการโคลนนิ่งที
1: ่
0: ไม่สมบูรณ์เหล่านี้ก็ได้ถ้าถามว่าผมว่าเทคโนโลยีของเมืองไทยกับเกาหลีแตกต่างกันไห
1: ม
0: จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเกาหลีนะครับในยุโรปอเมริกาเขาก็ทำ
1: แต่มันมีแกะดอลลี่ตัวแรกเลยที่เป็นข่าวเรื่องของโคลนนิ่ง
0: อันนั้นปี96 1996ซึ่งก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเกิดมาก็ไม่สมบูรณ
1: ์
0: มันมีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็
1: แต่อย่างหนึ่งนะคะอาจารย์หมอระยะสั้นคือถ้าเรามองเห็นตั้งแต่ปี1996มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการที่มันเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดมันก็ที่ดีขึ้นอันนี้ไอ้มองในมุมของในแง่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันโอกาสที่มันจะได้มามันไม่ได้ว่าทุกอย่างจะประสบสำเร็จคือการที่ได้มาประสบความสำเร็จ1ตัวมันหมายอาจจะต้องแบบมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเสียไปจากการที่ได้มา
0: เสียแต่ว่าถึงแม้ไม่ถึงเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าเสียก็ได
1: ้
0: ไอ้เสียเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เกิดมามันอาจจะไม่รอดแต่ถ้าถามผมเนี่ยไอ้ตัวที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยแล้วต้องมาเป็นแม่รับบุญต้องถูกผ่าตัดเก็บไข
1: ่
0: ต้องถูกผ่าตัดเอามดลูกไปฝังเอาตัวอ่อนไปฝังในมดลูกเนี่ยจำนวนเหล่านั้นเนี่ยบางทีคนที่ไม่ทราบเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเขาต้องมีความซัฟเฟอร์จากสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิทธิของเขาอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงในแง่ของผมนะครับส ัตว์เลี้ยงเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่า companion animal เนี่ยณปัจ

0: จจุบันเราเลี้ยงเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ทำไมเราคิดว่าเราจะเอาเฉพาะลูกหลานเราแล้วลูกหลานคนอื่นเขาล่ะถ้าเผื่อเราเห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเหมือนสมาชิกในครอบครัวเรายอมให้สุนัขตัวอื่นที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาต้องถูกผ่าตัดเพื่อเอาฝังมาในมดลูกเขาซึ่งไม่รู้กี่ตัวกว่าจะได้ระยะตรงนี้กี่ตัวที่ต้องโดนฉีดยาฉีดฮอร์โมนกี่ตัวที่ต้องถูกฝังในมดลูกกี่ตัวที่ต้องตั้งท้องแล้วคลอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะสูญเสีย
1: นี่ก็เรียกว่ามองได้หลายมุมในมุมของคนที่มีความรักก็อยากจะให้ในสิ่งที่เรารักเนี่ยกลับมาอยู่กับเราแต่อีกมุมนึงในเรื่องของสิ่งที่มันมีผลกระทบ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะบางท่านอาจจะไม่ได้มีความรู้ว่ากระบวนการและขั้นตอนนั้นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้าง
1: คือตอนนี้ดิฉันข้ามช็อตไปถึงเรื่องของการทำโคลนนิ่งคนแล้วจริงๆแล้วเขามีการแอบทำทดลองทำอยู่เป็นระยะด้วยบอกคะอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับก็มีแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสามารถที่จะแจ้งหรือว่ามันถูกกฎหมายทำได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีการแบบออกมาประกาศหรือว่าคนโคลนนิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามผมในโลกนี้มันอาจจะมีการทำอยู่สม่ำเสมอ
1: คือแล้วถ้าเราดูจากในหนังไซไฟแล้วมันโอ้โหมันสะท้อนเรื่องของหลักของจริยธรรมอะไรต่างๆที่ตามมาอีกในหลายแง่มุมมากเลยนะคะเพราะว่าการที่จะได้อะไรที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอาจจะต้องมีการทำลายทำคือไอ้หมอไม่คุณหมอไม่ได้พูดคำว่าทำลายแต่ก็ต้องยอมรับมันคือความเป็นจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตรงนี้
0: ม
1: ัน
0: อาจจะไม่ได้ทำถึงขนาดทำลายแต่ว่ามันเป็นการละเมิดหรือว่าละเมิดต่อร่างกายของสัตว์ตัวอื่นซึ่งเราไม่รู้ถ้าเราเป็นคนเจ้าของเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าต้องมีสุนัขกี่ตัวที่เขาต้องถูกละเมิดร่างกายในการที่จะมาให้ได้ลูกเรากลับคืนมา1ตัวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้กระบวนการตรงเนี้ยกับสัตว์อีกจำนวนมากซึ่งแม้แต่เป็นหนูทดลองแต่ว่าก็น่าสงสารแล้วแต่นี่เป็นสุนัขที่ต้องมาหรือแมวที่ต้องมาทำตรงนี้เนี่ยเราไม่สงสารคนอื่นเขาเหรอเราสงสารแต่ตัวเราเองเพื่อจะให้ลูกเรากลับมาเหรอเราไม่คิดว่าตัวอื่นที่เขาถูกผ่าตัดตัวอื่นที่เขาต้องมาเป็นแม่รับให้เราเขาจริงยอมไหมเขาเคยแบบบอกว่าเออฉันอยากแฮปปี้นะที่เธอจะได้ลูกเธอกลับคืนมาอะไรทำนองนี้คือผมว่าสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการที่บางทีเราในฐานะประชาชนทั่วไปไม่ได้รับทราบแต่ว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสัตวแพทย์เนี่ยรู้กันตลอดว่ามันต้องใช้สัตว์จำนวนเท่าไหร่ในกระบวนการเหล่านี้แล้วเราจึงไม่เห็นว่ามันมีความจำเป็นหรือว่ามันมีความสำคัญจนถึงขนาดว่าเราจะไปละเมิดสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้ได้สัตว์ตัวนึงกลับมาเพื่อความพึงพอใจของคนหนึ่งคนหรืออะไรเท่านี้เท่าน
1: ั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะอาจารย์หมออันนี้ขอถามถ้าหากว่าเรามองว่าในแง่ของความก้าวหน้าทางวิทยาการต่อไปเนี่ยในเรื่องของความผิดพลาดใช้คำได้นี้คือมันอาจจะใช้จำนวนของตัวของสัตว์หรืออะไรต่างๆลดน้อยลงอ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมคะคือมันอาจจะไม่มีความมันอาจจะไม่ต้องใช้ตัวแม่ที่มาอุ้มบุญ
0: ประมาณใช่ไหมครับใช่ได้ครับเพราะว่ามีการศึกษาอยู่เรื่อยในอนาคตนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อันใกล้อย่างเช่นในสุนัขเนี่ยถ้าถือว่าโดยทั่วไปนะครับในแง่ของการทำโคลนนิ่งเนี่ยที่มีการตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเขาก็ตีพิมพ์มา1เปเปอร์อันนั้นที่บอกว่าได้มา1ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับการทำซ้ำของงานตีพิมพ์เนี่ยมันต้องทำซ้ำได้เรื่อยๆแสดงว่างานนั้นถือว่าเป็นงานที่แบบสามารถทำแล้วเขาเรียกว่า duplicate หรือว่า replicate ได้แต่ทีนี้เนี่ยทำไมยังไม่มีใครที่จะทำเพิ่มจำนวนสัตว์เหล่านั้นได้ง่ายแสดงว่ามันต้องมีความยากอยู่ในฐานะปัจจุบันเนี้ยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแสดงว่าความยากมันอาจจะต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งตามที่ผมบอกว่าสุนัขมีความแตกต่างจากปศุสัตว์อย่างอื่นก็คือการทำคู่ขนานหรือเขาเรียกว่า synchronization of the stars เนี่ยทำได้ยากมากวันมันจะไม่ค่อยตรงกันกับตัวอ่อนที่เราเลี้ยงออกมาเพราะว่าต้องทำกี่ตัวถึงจะได้จำนวนสุนัขที่พร้อมที่จะอุ้มบุญของตัวนี้ต้องฉีดฮอร์โมนเข้าไปในสุนัขกี่ตัวถ้าถามว่าการฉีดฮอร์โมนอันตรายไหมก็ไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับการให้ฮอร์โมนบางชนิดเข้าไปในสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่อง เขาเรียกว่าก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเราจะใช้ในกรณีจำเป็นที่จำเป็นต้องรักษาหรือจำเป็นต้องทำหัตถการบางอย่างในสัตว์บางตัวเท่านั้นแต่การให้โดยทำเซอร์วิสที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่ายังถือว่าน่าจะยังเป็นการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้นอยู่ใน
1: แล้วเท่ากับว่า
0: ที่เขายังพูดถึง
1: แล้วแปลว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ไทยเราทำได้ไหมคือมันสามารถเป็นบริษัทที่รับทำแล้วมันผิดหลักจริยธรรมไหมหรือยังไงคะ
0: อย่างที่แจ้งนะครับถ้าเป็นในสัตว์บางชนิดเน
1: ี่
0: ยอาจจะไม่ถือว่าผิดมากเพราะว่ามันใช้สัตว์จำนวนน้อยถ้ามันมีการเขียนโปรโตคอลที่แน่นอนแต่พอเป็นสุนัขแม้แต่แมวนะครับแมวก็ต่างกันแมวนี่ยังง่ายกว่าเลยสุนัขแมวจะง่ายกว่านะครับคือคนถ้าบอกว่าโคลนนิ่งแมวแล้ว
1: ต้องแยกใช่ไหมคะแยกประเภทของสัตว์ใช่ไหมคะในการที่จะทำ
0: แมวไม่ใช่หมาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับแมวกับหมามีความต่างกันในแง่ระบบสืบพันธุ์เนี่ยการกระตุ้นหรือว่าทำให้วงรอบมันยังง่ายกว่าในสุนัขในระดับหนึ่งแต่สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความยากในแง่ของทำการขนานวงรอบการเป็นสัตว์เนี่ยแหละครับก็คือพอเราทำยากตรงนี้แต่ละตัวเขามีเขาเรียกว่า variation สูงบางตัวแบบที่บอกว่าเรากระตุ้นไปด้วยฮอร์โมนตรงนี้บางตัวมันอาจจะไม่ได้ตรงรอบเลยเราก็ต้องใช้ตัวใหม่มาอีกหลายตัวหรือทำจำนวนสัตว์ที่ต้องใช้มันค่อนข้างจะมากเกินความจำเป
1: ็
0: นในป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันนะครับยกเว้นเราจะไปหาเทคโนโลยีในการทำคู่ขนานตรงนี้ในสัตว์ให้ได้ในสุนัขให้ได้ดีจนเขาเรียกว่า firm confirmation เรียกว่ามีการยืนยันว่ารู้แล้วว่าใช้ฮอร์โมนหรือตัวนี้นะถ้านี้แล้วอีก5วันรับรองเข้าสู่ระยะตรงนี
1: ้
0: ซึ่งในสุนัขเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเมื่อเทียบกับสัตว
1: ์
0: เขาเรียกว่าโดเมสติกแอนิมอลจริงๆเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เทคโนโลยีตรงนี
1: ้
0: มันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราdefine ว่าสุนัขเป็น companion animal หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะไปละเมิดสิทธิ์หรือสวัสดิภาพเขาโดยการใช้ฮอร์โมนในตัวเขาจำนวนมากๆหลายๆตัวเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมมันไม่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันยังค่อนข้างจะมีความขัดแย้งในด้านจริยธรรมการใช้สัตว์อยู่ครับ
1: เพราะว่าอย่างตัวของนักวิชาการหมอคนที่เป็นธรรมคนที่ทําประเด็นเรื่องนี้เป็นชาวเกาหลีใช่มั้ยเค้าก็มีการถูกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะกว่ามาถึงวันนี้ได
0: ้ครับคือจริงๆถ้าถามเรื่องเทคโนโลยีผมหรือความรู้ผมเนี่ยผมไม่เดากับเขาหรอกเพราะว่าความสําเร็จของแต่ละท่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเค้าดีไซน์เค้าบอกว่าอะไรคือความสําเร็จแล้วผมก็คิดว่าเค้ามีเทคโนโลยีแล้วมีความรู้เพียงพอนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยกระบวนการในการใช้สัตว์เนี่ยมันใช้จํานวนมากจริงๆซึ่งเค้าไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้จริงแล้วในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเค้าต้องใช้สุนัขไปกี่ตัวในการทําการ
1: ที่จะได้มาแค่หนึ่ง
0: ถูกใช่ครับทำมาแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะแจ้งให้คนที่รักสัตว์เราอยากทำโคลนนิ่งทราบไว้ด้วยว่ากระบวนการเหล่านี้นะมันมีสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ได้รับทราบอะไรกับเราเนี่ยต้องผ่านกระบวนการตรงนี้จำนวนมากนะเรายอมให้ลูกเรากลับมาหนึ่งตัวโดยไปทำกับในสัตว์อีกหลายตัวเหล่านั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราเลยเราสงสารเขาบ้างหรือเปล่าเราคิดว่าเขาเป็นมีสิทธิเหมือนกับลูกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ฉุดคิดไปนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย
1: ่
0: าคิดแต่ว่าเราอยากเอาลูกเรากลับมาเนาะมันเป็นความทรงจำที่ดีซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนมีผมก็เลี้ยงสัตว์แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าสูญเสียเขาไปเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปได้นานที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องเอากระบวนการที่เอาลูกเรากลับมาโดยผ่านการทำหัตถการในสัตว์อีกมากมายซึ่งต้องถูกผ่านการฉีดยาฉีดฮอร์โมนถูกผ่าตัดถูกทำหัตถการหลายๆอย่างที่เขาเจ็บตัวแทนลูกเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเราใจร้ายเกินไปไหม
1: จริงๆแล้ววิธีการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีการบอกขั้นตอนต่างๆให้ทางด้านของ
0: ใช่ครับ
1: ทราบไหมคะ
0: ทางด้านของผู้จะทำ
1: ผู้จะทำ
0: ใช่ครับจริงๆนั่นคือจริยธรรมของสัตวแพทย์ถ้าเผื่อเราจะพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ถามว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนะมันอาจจะต้องสูญเสียนะหรือลูกอาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่เหมือนเดิมนะ แต่เราต้องบอกทุกขบวนการอย่าง
1: ว่าการที่จะได้มาในแต่ละครั้งมันต้องทำอะไรกับสัตว์ตัวอื่นยังไงบ้าง
0: เพราะว่าอันนั้นเนี่ยบางทีเจ้าของเขาก็ถูกคิดได้เองตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าเราไม่ได้บอกเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ความผิดของเขา
1: เพราะเจ้าของเขา
0: ไม่มีความรู
1: ้ใช่ไหมเขาจะไม่รู้เลย
0: เขาก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ไม่ทราบจริงๆผมถามหลายคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการคือเจ้าที่ทำงานธุรการของเขาบอกเขาไม่ทราบเขารู้แค่ว่าโคลนนิ่งก็คือก็คงคิดว่าง่ายๆก็คือเรามีเทคโนโลยีเราก็เอาไปใส่แล้วเนี่ยให้ใครท้องมาก็ได้แล้วหมาที่ท้องตัวนั้นก็อาจจะเป็นแบบตัวไหนก็ได้ที่เขาอาจจะแบบตั้งท้องอยู่แล้วเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริง
0: ๆ
1: ถ้าเป็นคนที่ติดตามเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้นี่จะรู้เลยว่ามันกว่าจะได้มา1ตัว1คนนี่มันสูญเสียไปอีกหลายคนหลายตัวเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ แล้วมันก็มีหนังมีอะไรหลายๆที่ออกมาแล้วมันได้เห็นสะท้อนให้เห็นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยหลักจริยธรรมหรืออะไรต่างๆแล้วมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแต่วันนี้คิดว่าทุกคนที่ติดตามฟังอยู่อ่ะเข้าใจขั้นตอนของการทำอย่างชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์หมอ
0: ครับผม
1: จากที่เมื่อก่อน
0: ที่บอกนะครับว่าคือผมไม่ได้อยากจะบอกเรื่องเทคโนโลยีว่ามันไม่เหมาะสมอะไรอย่างไรเพราะว่ามันต้องมีการพัฒน
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราให้คิดว่าในสัตว์บางชนิดนะครับการจะทำเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดกับเราเนี่ยแม้ว่าเราอยากจะเขากลับมาแต่ว่าตัวอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้มันมีอีกจำนวนมากนะแล้วบางชนิดโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะทำเพราะฉะนั้นจำนวนที่ใช้อาจจะเยอะมากซึ่งเราไม่รู้ขั้นตอนเราก็เป็นห่วงเขาไหมในฐานะลูกของคนอื่นเนาะไม่ใช่ลูกของเราก็จริงแต่ลูกของคนอื่นเขาต้องมาถูกทำ
1: แต่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์หมอทุกคนน่ะที่เป็นคนที่เขาเลี้ยงสัตว์รักสัตว์ถ้าเขารู้ทุกอย่างทุกหลักอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ทำนะ
0: ใช่ครับผมเข้าใจเช่นเดียวกัน
1: ใช่ไหมเพราะคนที่มีความรักยังไงเนี่ย
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเราหรืออะไรกันมาแต่เขาพอรู้ว่าลูกคนอื่นต้องมาถูกทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็ต้องถูกคิดได้จริงแต่ว่าเขาไม่ได้รับอินฟอร์เมชั่นเหล
1: ่านั้นอันนี้แหละสำคัญมากจริงค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่สัตวแพทย์ควรจะต้องทำ
1: ใช่ก็ต้องบอกให้ละเอียดชัดเจนทุกระบบแต่ตอนอย่างที่บอกไงว่าทุกคนตอนนี้รู้แล้วมันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มาพูดคุยกันนะคะ
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: อ

0: สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปกับดิฉันอัชราบุญสมบูรณ์นะคะวันนี้บอกว่าภูมิใจนำเสนอจริงๆเพราะเป็นประเทศที่อยากไปเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจตลอดมาแต่ยังไม่เคยได้ไปสักทีค่ะวันนี้ก็เลยได้ไป เรียกว่าไปเฟ้นหาผู้ที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มาเล่าเรื่องราวที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ฟังกันนะคะซึ่งท่านนี้อยู่ที่เมืองทูนนะคะคุณสมชายเพชรโรภาสหรือว่าคุณจุ้ยค่ะคุณจุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัชรา
0: ค่ะคุณจุ้ยนี่อยู่มา10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอยู่ประมาณ12ปีเข้าปีที่13ครับ
0: 12ปีขึ้นพี่ปีที่13แล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบธรรมดาด้วยที่ดิฉันไปติดตามเนี่ยคือเป็นเจ้าของเพจจุ้ยสวิสใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็จุ้ยสวิสทริปครับ
0: อืมดิฉันก็ได้ไปติดตามภาพจากในเพจนี่แหละแล้วก็ได้เชิญคุณจุ้ยมาเล่าสดๆให้เราฟังรวมทั้งภาพถ่ายที่คุณจุ้ยได้ถ่ายมาถามว่าคุณจุ้ยอยากจะเล่าที่ไหนก่อนคุณจุ้ยบอกว่าอยากจะเล่าที่เมืองที่อยู่ก่อนก็เลยวันนี้เราจะเจาะลึกเมืองทูนกันใช่ไหมคะ
2: ได้ครับใช่เพราะว่าเราอยู่เมืองนี้เราก็อยากจะเล่าเมืองที่เราอยู่ก่อนนะ
0: ค่ะ
2: โอกาสหน้าจะได้พาไปเที่ยวที่อื่นนะครับ
0: ได้เลยค่ะนี่นะคะเมืองทูนนี่ THUN เนี่ยนะคะทูน
2: ใช่ครับ
0: เป็นเมืองที่ติดทะเลสาบใช่ไหมคะนี้ก็เรียกว่าเป็นทะเลสาบทูนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับจำง่ายเนาะ
0: อยู่ตอนกลางของประเทศไหมค่อนข้างไปทางล่างๆนะคะ
2: ใช่ครับเหมาะสำหรับเป็นที่เที่ยวนะครับเพราะว่าที่ถ้าเราอยู่ตรงกลางเราจะเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ได้สะดวกนะครับ
0: สะดวกเลย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณแล้วคุณจุ้ยไปยังไงมาถึงได้คิดว่าจะพาคนไปเที่ยวที่นู่นครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกไหมหรือว่าบังเอิญหรือยังไงคะ
2: เรียกว่าบังเอิญก็ได้ครับเพราะว่าตอนแรกแต่งงานมาอยู่กับคนสวิตนะครับแล้วก
0: ็
2: ได้ทำงานช่วงสั้นๆที่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองทูนนะครับก็ทำสักพักก็ชอบเที่ยวถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาลงเฟซทีนี
0: ้
2: คนก็เริ่มสนใจว่าเอ๊คนจุ้ยสวยจังเลยอยากไปเที่ยวก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยตั้งเพจขึ้นมาครับ
0: อ๋อทำมานานหรือยังคะคุณจุ้ย
2: เอาจริงๆก็ปีประมาณปี2014ครับ
0: อ๋อค่ะก็หลายปีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ
2: ์ใน
0: การพาคนไปเที่ยวแล้วแล้วก็รู้แล้วว่ารสนิยมของคนไทยเป็นแบบไหนชอบเที่ยวแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
0: วิวสวยมากนี่คือเฉพาะเมืองทูนอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ้โห
2: ใช่ครับเมืองทูนแล้วก็เมืองรอบทะเลสาบครับที่เราสามารถเที่ยวได้ในหนึ่งวันนะครับมีที่เที่ยวเยอะมากๆครับ
0: ก็คือเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอย่างในภาพเนี่ยเป็นฤดูร้อนนะครับน้ำก็จะออกสีฟ้าๆหน่อย
0: ค่ะอันนี้ใบไม้ร่วงละเริ่มมีเปลี่ยนสีเป็นสีแดงละ
2: อันนี้เป็นใบออทัมนะใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้เป็นแม่น้ำนะครับที่ไหลผ่านทะเลสาบเมื่อกี้ครับแล้วก็เข้าในเมือง
0: อ๋อ
2: ค่ะสวยงาม
0: สวยงามนี่คือวิวธรรมดาใกล้ๆบ้านนี่เหมือนแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะคะ
2: ใช่อันนี้เป็นต้นซากุระที่ริมทะเลสาบครับมันใกล้ๆครับเรานั่งรถบัสไปได้นั่งรถส่วนตัวไปได้นิดๆ นึงนะครับประมาณ10นาทีก็ถึงนะครับตรงนี
0: ้อ๋อนี่เวลาเราเห็นวิวแบบนี้อากาศอุณหภูมิประมาณสักเท่าไหร่ได้คะคุณจุ้ยเมื่อกี้นี
2: ้วิวเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็ประมาณเช้าๆก็ประมาณสัก5องศา8องศาแล้วก็พอสายๆก็ประมาณ15องศาครับเย็นสบาย
0: ก็ยังเย็นอยู่ดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นโซนย่านเมืองเก่าของเมืองทูนใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับตรงนี้เป็นผมถ่ายตอนกลางคืนที่มันสะท้อนแม่น้ำอาเรนนะครับ
0: สวยงามมากอันนี้เก่าแก่เลยเมืองทูนนี่เป็นเมืองเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีหลายเมืองนะครับที่เก่าแก่แต่ว่าเมืองทูนก็เก่าแก่พอๆกับเปิดนะครับราวๆ750กว่าปีครับ
0: โอ้โห
2: ตอนเมื่อกี
0: ้อันนี้ยังคงอยู่ที่แถวเมืองทูนหรือว่าอยู่รอบๆแล้วคะตรงนี้เป็นที่ไหนอ
2: ยู่ชานเมืองทูนออกไปครับขับรถออกไปนิดนึงก็จะเป็นเขาด้านล่างใต้ด้านหลังนะครับเป็นเขาพีระมิดเมาน์เทนนะครับเขามีชื่อว่ามีเพิ่นนะครับอันนี้เราถ่ายด้านข้างจะไม่เห็นพีระมิดแต่ถ้าเราถ่ายด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปพีระมิดเลยนะครับ
0: อ๋อจะเป็นเหมือนพีระมิดเลย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเราก็
2: อันนี้สามารถมองเห็นจากบ้านเราเลยนะครับเวลาเปิดหน้าต่างมา
0: วิวจากบ้านโอ้โหสุดยอดจริง
2: อันนี้ก็คือเมืองเก่า
0: สะพานเมื่อกี้ใช่ไหมคะอีกแต่อีกมุมนึงสะพานชื่ออะไรนะคะคุณจุ้ย
2: เขาไม่มีชื่อนะครับเป็นสะพานไม้ธรรมดาที่เอาไว้เขาเรียกเป็นเขื่อนครับระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมเมือง
0: อ๋อเป็นเขื่อนกั้นน้ำด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะสวยงาม
2: ตรงนี้ก็เป็นทะเลสาบนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองสเปียร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกาะเลนเซนครับ
0: เราก็ดูภาพไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
2: ตรงนี้ถ่ายจากเนินใกล้บ้านครับขึ้นไปข้างบ้านเราจะมีเนินขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จะถ่ายเห็นเมืองทูนเราจะเห็นปราสาททูนเมื่อกี้ครับอยู่ตรงกลาง
0: ค่ะค่ะปราสาททูน
2: ตรงน
0: ี้
2: เป็นเมืองสเปียร์ครับอันนี้ทะเลที่เมืองทูนจะมีปราสาทค่อนข้างเยอะนะครับในรูปนะครับที่เล็กๆนะครับเป็นปราสาทเขาเรียกปราสาทสเปียร์นะครับอายุพันกว่าปีนะครับ
0: ก็เป็นพันปีเลยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีไร่องุ่นรอบๆนะครับ
0: นี่กำลังจะถามเลยว่าต้นข้างหน้านี่ใช่ต้นองุ่นไหมใช่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตอนมันเปลี่ยนสี
0: แล้วคนที่เมืองทูนนี่เขาทำอะไรกันคะนอกจากอาชีพเรียกว่าท่องเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอย่างอื่นเขาทำอะไรกันนี่โอ้โห
2: เอาแค่จริงๆเนาะเมืองทูนก็ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเป็นเมืองทางผ่านนะครับ
0: เป็นเมืองทางผ่านยังวิวสวยขนาดนี้
2: ก็คือเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองทูนก็คือเมืองอินทลักเคนนะครับที่เมืองคนไทยรู้จัก
0: ค่ะใช่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักเมืองนั้นนะคะ
2: ใช่ครับอยู่ใกล้เราประมาณสักเท่าไหร่ดีประมาณ20กิโลครับจากเมืองทูน
0: ค่ะ
2: ก็คือกั้นระหว่างทะเลสาบทูนนั่นเองนะครับต้นทะเลสาบเนี่ยจะเป็นอินทลักเคนส่วนปลายทะเลสาบเนี่ยจะเป็นเมืองทูนครับซึ่งทะเลสาบทูนเนี่ยจะยาวประมาณ 17.5 กิโลนะครับ
0: ดูจากแผนที่แล้วก็ยาวมากเหมือนกันสำหรับทะเลสาบทูนนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่ดูสีขนาดวิวไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเขานะคะก็ยังสวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ดี
2: อันนี้ส่วนมากผมมีถ่ายตอนที่นั่งเรือนะนั่งเรืออ
0: ๋อแล้วก็จะถ่ายตามวิวที่อยู่ข้างทางของอันนี้เรือล่องทะเลสาบทูนเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับล่องจากทูนไปยังอินทลักเคนครับ
0: อ๋อเราสามารถไปอินทลักเคนโดยทางเรือได้ด้วย
2: ใช่ครับได้3ทางครับได้ทาง
0: ใช้เวลานานไหมคะล่องเรือไป
2: ถ้าล่องเรือเนี่ยใช้ประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าเขาจะหยุดซ้ายหยุดขวาหยุดตามฝั่งไปเรื่อยๆครับให้ชมวิว
0: ค่ะ
2: ตัวนี้จะเป็นอีกปราสาทนะดังนะครับปราสาทนี
0: ้
2: ที่ถ่ายทำหนังเรื่องลิขิตรักนะครับที่ยาย่านันเดช
0: ชื่อว่าที่มา
2: ปราสาท
0: ทำเป็นแบบที่วังของนางเอกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับชื่อปราสาทโอเบอร์โฮเฟนนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางของทะเลสาบทูนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปราสาทสเปียร์เมื่อกี้ครับอยู่คนละฝั่ง
0: ฝั่งตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะและตรงนี้เป็นที่
2: อันนี้เป็นทางในหมู่บ้านครับเวลาเราขับรถมาหรือว่าเดินมาก็สามารถถ่ายแล้วก็เห็นวิวเทือกเขา
0: แอลต์นี่คือวิวใกล้บ้านหมดเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โห
2: ใช่ครับอันนี้ก็อีกฝั่งนะครับของทะเลสาบทูนอันนี้ขับรถไปประมาณ10นาทีนะครับ
0: ก็ไม่ไกล
2: ประมาณนี้ใช่ครับเพราะว่าทะเลสาบมันยาวนะครับ 17.5 กิโลแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายฝาเนี่ยก็จะสวยงามเองนะครับ
0: สวยงามหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: นี่นะคะวิว
2: อันนี้ชนบทใกล้ๆเมืองทูนนะครับก็คือเทือกเขาแอลที่อยู่เบื้องหลังนะครับ
0: ด้านหลังเป็นเทือกเขาแอลป์แล้วเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: นี่ขนาดชนบทนะคะก็ยังสวยขนาดนี้
2: อันนี้ผมก็ถ่ายขับรถไปถ่ายช่วงสปริงนะครับ
0: ค่ะน้ำเขาก็ใสหมดเลยนะคะคุณจุ้ยเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้แม่น้ำอาร์เรย์นะครับที่ไหลผ่านทะเลสาบเมื่อกี้นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เขาก็ปลูกดอกไม้นะครับตามเมืองผมก็หา
0: อยู่ในโซนกลางเมืองใช่ไหมคะตรงนี
2: ้ใช่ครับตรงนี้ไฮไลท์นิดนึงนะตรงนี้ใครมาก็ต้องเดินมาถ่ายตรงแม่น้ำแล้วก็เมือง
0: ค่ะภูเขานี่ก็จะมีหิมะตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ทั้งปีครับถ้าทั้งปีจะอยู่บนยอดเขายุงฟราวครับซึ่งทะเลสาบทูเนี่ยจะเห็นเขาสามเกลอที่มีเขาดังที่สุดในสวิตนะครับก็คือเขาสามเกลออย่างภาพแรกที่คุณอัชราโชว์มานะครับที่เป็นเทือกเขาขาวๆสามลูกนะครับก
0: ็
2: คือเขาสามเกล
0: ือเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดู
2: ภาพแรกเลยครับที่แบบว่าเกี่ยวกับเมืองทูนเห็นเขาสามลูกขาวๆครับเข เอานี้เขาจะขาวทั้งปีเพราะว่าเขาสูงเฉลี่ยที่ 4,000 กว่าเมตรก็จะมีหิมะทั้งปีนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เขตมังกร
0: นี่ไหมฮะอันนี้ไหมฮะไม่ใช่
2: อันนี้เขานีซันเนี่ยครับสามลูกนะครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเขาสามเกลอคือเขาเนี่ยจะดังที่สุดในสวิตเลยนะมีเขาสามเกลอกับเขามัตเตอร์ฮอร์นรู้จักไหมครับ
0: มัตเตอร์ฮอร์นรู้จักแต่เขาสามเกลือนี่คือมันมีภาษาอังกฤษเรียกไหมคะ
2: มีครับมีไอเกอร์มองค์แล้วก็ยุงฟราวครับนับจากซ้ายไปขวา
0: จุงฟราวเนี่ยจุงฟราวเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าอีกสองที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
2: ่ใช่ครับคุณจะรู้จักท็อปออฟยุโรปก็คือยุงฟราวนะครับก็คือเป็นเขาเรียกเดี๋ยวให้เรียลเวย์สเตชันนะครับเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ระหว่างในเขาตรงกลางกับเขาด้านขวานะครับก็คือไอเกอร์ด้านซ้ายใช่ไหมครับตรงกลางเป็นมูฟแล้วก็ด้านขวาเป็นยุงกล่าวแล้วก็ปานยุงกล่าวยกท็อปพิโยเป็นอยู่ตรงกลางนะครับ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้จะมีหิมะตลอดทั้งปีเลย
2: ใช่หรือว่าเสด็จสาบทูลผมว่าน่าจะสวยที่สุดในยุโรปแล้วนะเพราะว่าเราจะเห็นทะเลเขาเรียกภูเขาแอลครับใกล้ๆเลยเวลาเราล่องเรือนะครับ
0: ตรงนี้ก็ห้ามพลาดอย่างหนึ่งในการเที่ยวสวิสเลยค่ะล่องทะเล
2: ใช่ครับ
0: ทูน
2: แต่ว่า
0: ที่ทะเลสาบทูน
2: สังเกตว่าทัวร์ส่วนใหญ่จากเมืองไทยก็จะไม่ได้มาเมืองทูนนะครับ
0: อ๋อ
2: ก็จะไปทางเขตลูเซิร์น
0: เอาที่ดังๆเก็บไปดังๆก่อนเพราะว่าสวิสเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีที่เที่ยวเยอะจริงๆถ้าจะเที่ยวกันหมดนี่คงต้องอาศัยหลายน่าจะเป็นเดือนหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะเก็บที่เที่ยวหมดเนี่ยนะคะ
2: ผมเที่ยวมา10ปีไม่หมดเลยครับ
0: น่ะเห็นไหมคะขนาดคนเป็นพาเที่ยวแท้ๆเลยยังเก็บไม่หมดเลยใช่ไหมคะ
2: คือผม
0: ยังมี
2: ถ้าอากาศดีผมบอกเที่ยวเกือบทุกวันนะแต่ก็ยังเที่ยวไม่หมดนะ
0: โอ้โหนะคะเป็นที่น่าอิจฉาจริงๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ที่นู่นอันนี้เป็นอะไรคะ
2: อันนี้ประสาทอุเบอร์โคเฟนเมื่อกี้ครับที่บอกว่า
0: ถ่าย
2: ทำ
0: วิ
2: กิจักนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ที่ยาย่าเป็นเจ้าหญิงเงินอยู่ในประสาทเนี่ยครับตัวนี้ภาพนี้เป็นเมืองเบิร์นนะครับที่ผมลงไว้น่าจะแบบให้รู้ว่าทูนะไม่ห่างจากเบิร์นก็คือห่างกันประมาณสัก20นาทีนะครับเบิร์นกับทูห่างกัน20นาที
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เขตในเมืองทูนครับ
0: เขาจะปลูกแบบนั้นเขาตั้งใจปลูกแบบให้มันสลับชนิดกันสวยๆขนาดนี้
2: ใช่ครับปลูกทุกฤดูครับยกเว้นฤดูหนาวคือสปริงจะเป็นดอกไม้ปักอีกอย่างนึงหน้าร้อนก็จะมีอีกอย่างนึงครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้ประสาทสเปียนะครับ
0: ชีวิตความเป็นอยู่ที่นู่นเป็นยังไงคะมันมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากเมืองไทยเยอะไห
2: ม
0: คุณภาพชีวิตน่าจะดีกว่าไหม
2: น่าจะดีกว่านะครับเพราะสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วนะที่ได้คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกตลอดครับควบคู่กับพวกสแกนดิเนเวียนะครับแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังท็อปอยู่นะครับอันดับหนึ่งตลอด
0: ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยปราสาทสวยใช่ค่ะ
2: ตรงนี้ปราสาทริมทะเลสาบอีกที่หนึ่งครับชื่อว่าปราสาทชาโตชาดาวนะครับ อยู่ติดเมืองทูนเลยอันนี้สามารถเดินเลาะไปจากเมืองทูนนะครับไปถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ10-15 นาทีครับ
0: ค่ะ
2: เลาะนามาเรื่อยไป
0: คือถ้าไม่มีดอกไม้นี่จะดูน่ากลัวมากมันจะดูเหมือนปราสาทเก่าแก่ที่แบบว่าน่ากลัวผีสิงอะไรประมาณนี้แล้วเขาให้เข้าชมก็ด้านในไหมคุณจุ้ย
2: เดี๋ยวนี้เขาเมื่อก่อนเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเอาไว้จดทะเบียนสำหรับคู่แต่งงานของคนในเขตเมืองเบิร์นนะครับเขาจะมาแต่งงานผมก็แต่งที่นี่นะแล้วก็คนสนิทมาแต่งที่นี่ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงครับ
0: เหมือนพิธีเข้าโบสถ์แล้วก็มาจดทะเบียนหรือว่ามาจดทะเบียนอย่างเดียว
2: จดทะเบียนแล้วก็ดื่มพวกแชมเปญตรงนี้ครับเพราะว่าด้านหน้าเมื่อกี้ก็จะเห็นเขายุงฟราวไหมครับ
0: วิวด
2: ีวิวด้านหน้า
0: แล้วก็มีทั้งน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่ตอนนี้
2: ปรับปรุง
0: ดูสิ
2: ปรับปรุงเป็นที่พักครับตรงนี้เดี๋ยวนี้
0: อ๋อจะปรับปรุงเป็นที่พักด้วยเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับด้านล่างก็เป็นร้านอาหารด้านบนเป็นที่พักครับ
0: โอ้โหเก่าแก่มากเลยค่ะดูสวยงามมากดอกไม้เปลี่ยนไปตลอดจริงที่บอกนะถ้าไม่มีต่ายติดดอกไม้นี่น่ากลัวมากเหมือนปราสาทผีสิง
2: ปราสาทนี้ไม่เก่าแก่เท่าไหร่นะครับประมาณ200-300 ปีครับใช่ครับไม่เหมือนกับปราสาท ก่อนหน้านั้น
0: อันนั้นพันปี
2: พันปีแล้วก็ปราสาททูลก็900ปีอุโบโฮเฟนก็ประมาณ 2-300 เองครับไม่ได้เก่าแก่มาก
0: 2-300 นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าดูหน้าตาเขาน่ากลัวอันนี้ดอกอะไรคะ
2: ดอกโครคุสครับคล้ายๆเป็นดอกบัวดินบ้านเราครับแต่ว่าที่นี่เขาเรียกดอกโครคุส
0: สวยค่ะ
2: เขากำลังจะบานนะครับตอนนี้เขากำลังจะบาน
0: อ๋อจะบานตอนเดือนกุมภานี้ใช่ไหมคะ
2: ประมาณกลางเดือนกุมภาครับเผื่อใครมาแล้วอยากจะมาขายก็เป็นแสนๆดอกนะครับ
0: โอ้
2: เนี่ยครับ
0: โอ้โหเป็นทุ่งเลย
2: ก็คือเต็มทุ่งเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายด้านหลังที่จริงจะมีด้านข้างด้านข้างเยอะมากครับด้านหลังก็จะน้อยหน่อย
0: จริงๆค่ะอันนี้เขาก็เหมือนกับตั้งใจที่จะปลูกให้มันเพิ่มความสวยงามใช่ไหมคะ
2: อืมเหมือนเขาว่า
0: หรือมันขึ้นเอง
2: ผมว่าเขาน่าจะเขาเรียกว่าโปรยเมล็ดเอาไว้นะครับเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วมันก็ขึ้นเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หลายสิบปีเนาะก็จะเป็น
0: ค่ะเดี๋ยวมีคลิปที่คุณจุ้ยถ่ายไว้ตรงสะพานเก่าแก่ที่เป็นคลิปเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้เปิดให้ดูด้วยนะคะอันนี
2: ้
0: น้ำแรงขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ตอนนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ค่ะ
2: ที่ผมถ่ายเอาไว้แล้วน้ำจะเป็นสีเขียวมรกตเลยครับ
0: นั่นน่ะสิคะน้ำใสมาก
2: เพราะว่าน้ำที่ใสขนาดนี้เป็นเพราะว่าด้านหลังนะครับเป็นเจ้าเขาแอล
0: คือมันเป็นหิมะละลายอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วจะเป็นแหล่งที่สองมันมีทะเลสาบแรกที่หิมะลงไปก็คือทะเลสาบเวียนส์นะครับแล้วก็ทะเลสาบทูนเป็นทะเลสาบที่สองที่น้ำไหลผ่านมาน้ำก็จะใสอย่างนี้ครับ
0: ใสจริงๆแล้วมันลึกไหมคะคุณจุ้ย
2: ไม่ลึกมากนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ15เมตรได้นะ
0: โอ้แต่อันนี้คือเป็นสะพานเดียวกันแต่เมื่อกี้ลูกเมื่อกี้จะมีดอกไม้ด้วยมันอยู่คนละฝั่งหรือมันเป็นคนละช่วงฤดูกาล
2: คนละฝั่งครับ
0: อ๋อคนละฝั่ง
2: ใช่ครับผมถ่ายฝั่งด้านซ้ายเมื่อกี้ภาพตัดมาก็คือถ่ายมุมด้านขวานะครับ
0: นี่มีภาพสโลโมชั่นของนกด้วยสวยงามเมื่อกี้นั่งเถียงกับทีมงานว่ามันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้ดูมีดอกไม้นี้ดูไม่มีดอกไม้ก็เลยเอ๊ะหรือมันจะคนฤดูกาลไม่ใช่คนละฝั่ง
2: คนละฝั่งแต่ถ้าฤดูกาลหน้าร้อนน่าจะเป็นต่างฤดูกาลกันเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนะครับก็จะมีดอกไม้ตลอดก็จะเริ่มปลูกดอกไม้ประมาณพฤษภาจนถึงตุลาครับ
0: ค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวชมดอกไม้ก็ต้องไปเจาะช่วงเวลานั้นถ้าอยากจะสัมผัสหิมะมันจะหนาวเกินไปไหมเราจะไปช่วงไหนดีถึงจะไม่หนาวจนเกินไปจุ้ย
2: ถ้าดูหิมะไม่หนาวเกินไปก็แนะนำช่วงสปริงนะครับก็คือด้านล่างอ่ะดอกไม้บานแล้วใบไม้ใบหญ้าเริ่มแตกแล้วส่วนบนภูเขาหิมะก็ยังเยอะอยู่ครับ
0: อันนี้เห็นบอกว่าถ่ายใกล้ๆบ้านเลยคลิปนี
2: ้ใช่ครับอันนี้เดินขึ้นเนินไปนิดนึงใกล้บ้านครับเดินขึ้นเนินประมาณ10นาทีก็จะได้วิวประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหนี่คือวิวหลังบ้านแท้ๆเลยเหรอคะเนี่ย
2: ใช่ครับก็คือถ้าเรามองไปครับคือบ้านผมอาจจะห่างจากตัวเมืองทูนะครับประมาณ2กิโลนะครับถ้าเรามองไปตรงกลางไหมเห็นปราสาททูนเห็นเมืองทูนนะครับก
0: ็
2: คือเราจะอยู่ประมาณนี
0: ้อันนี้คือปราสาทที
2: ่อุโบสถเป็นครับ
0: ค่ะมาดูบ้านที่คุณจุ้ยทำเป็นโฮมสเตย์สักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นที่ไหนคะ
2: อันนี้ภูเขาที่ริมทะเลสาบทูนครับถ้าเราล่องเรือไปแล้วก็เราขึ้นกระเช้าไปก็จะได้วิวประมาณนี้ครับก็คือด้านหลังเห็นไหมครับเราเห็นเขาสามเกล
0: ือ
2: แล้วก็มี
0: ขวาขึ้นใช่ไหมหนึ่งสองสาม
2: ใช่หนึ่งสองสามใช่ครับแล้วก็เป็นทะเลหมอกแล้วก็เราขึ้นกระเช้าไปประมาณ1,960เมตรครับตรงนี้จะได้วิวประมาณนี้ห่างจากบ้านเราประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าขับรถไป
0: ไปเป็นที่หยุดพักแล้วก็กระจายเที่ยวทั้งทางเหนือทางใต้อันนี้ก็
2: คือกระจายบ้านที่เที่ยวเยอะนะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงนี้น่าจะเป็นอันซีนสำหรับนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะเขาน่าจะไม่รู้จักนะครับชื่อว่านิเดอร์ฮอร์นะครับ
0: นิเดอร์ฮอร
2: ์นิเดอร์ฮอร์ใช่ครับ ฮอนที่แปลขนเขาสัตว์หรือเปล่าฮอน
0: อืมใช่ใช่ใช่
2: เหมือนมัตเตอร์ฮอนนะครับ
0: มัตเตอร์ฮอนก็เหมือนกัน
2: ใช่
0: ค่ะก็สวยงามนะคะมาดูภาพต่อไปที่เราจะนำเสนอภาพของที่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะแค่นี้ก็อิจฉามากแล้วค่ะคุณจุ้ย
2: มีโอกาสก็ขอเชิญนะครับ
0: ต้องมีสักวันต้องไปแน
2: ่ๆอันนี้เที่ยวง่ายขึ้นนะ
0: ค่ะ
2: ก่อนเที่ยวยากนิดนึง
0: ค่ะอันนี้คือนี่เลยโฮมสเตย์ที่คุณจุ้ยทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราพยายามปลูกต้นไม้นะอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เลยนะครับเป็นซากุระกลีบซ้อนนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงสวนให้ดูดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ผมก็พยายามหาอันมาเวลา
0: 3ชั้นหรือ4ชั้นคุณจุ้ย
2: 4ชั้นครับเป็นชั้นใต้ดินแล้วก็2ชั้นตรงกลางและชั้นบนแต่ว่าเราทำจริงๆเนี่ยเราใช้แค่2ชั้นครับชั้นล่างก็เก็บของข้างบนก็เก็บของ
0: อ๋อค่ะค่ะมาดูด้านในสินี่คือวิวด้านนอกอยู่นะคะ
2: บ้านนี้รู้ไหมอายุเท่าไหร
0: ่ลองเดาดูเท่าไหร่คะ
2: ลองเดาดูครับ
0: ปลูกคือดูทรงเหมือนเก่าอยู่นะ
2: เก่าครับ
0: น่าจะสักห้าสิบปีแล้วกัน
2: ห้าสิบปีเกือบนะครับ
0: เหรอคะ
2: เกือบร้อยปีครับ
0: ว้าย
2: คือบ้านหลังนี้เราไม่สามารถทุบตำราแล้วก็สร้างตึกใหม่ได้นะครับคือเป็นอันว่าของทาง
0: ราชการ
2: ใช่ครับหมู่บ้านเราอนุรักษ์ไปแล้วนะครับไม่สามารถทุบได้แล้วเพราะว่าเข้าร้อยปีแล้วครับ
0: โอ้เราก็มีแต่ได้ปรับปรุงอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมก็เลยปรับปรุงด้านในนิดนึงให้มันดูแบบ
0: นี่ก็ดูสะอาดสะอ้านใหม่นะคะไม่น่ากลัวเท่าอายุแต่จริงๆแล้วดูข้างนอกก็ไม่น่ากลัวนะคะแต่ดูทรงบ้านดูเหมือนอายุเยอะจริง
2: ๆใช่ครับผมก็พยายามแต่งห้องให้มันดูวาไรตี้นิดนึงแต่ละห้องก็จะมีโทนสี
0: หลากหลายใช่ไหมคะหลากหลาย
2: ก็นึกถึงคนมาเที่ยวนะเป็นไงห้องนั้นเป็นยังไงห้องนี้เป็นไงเวลาก็มาเป็นครอบครัวว่าอย่า
0: แลกกันดูตื่นเต้น
2: ใช่ครับมัน
0: ไม่ให้มันเหมือนกัน
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างคะหายไปเลยไหมคะนักท่องเที่ยว
2: หายเลยครับ
0: หายไปเลยก็เลยแล้วในส่วนการดูแลของคนที่สวิตเซอร์แลนด์เรื่องของโควิดเนี่ยเราได้รับการดูแลด้วยดีไหมคะคุณจุ้ย
2: ค่อนข้างดีนะครับน่าจะค่อนข้างดีที่สุดในโลกเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะคือผมตกงานมาตั้งแต่ปี20ใช่ไหม2020ตอนนี้เข้าปี2022รัฐก็ยังจ่ายอยู่นะ
0: อ๋อเหรอคะเขาก็ให้การช่วยเหลืออุดหนุนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ดูแลสมาชิกของประเทศด้วยดีอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณจุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของเมืองทูนที่สวิตเซอร์แลนด์คราวหน้าครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวให้คุณจุ้ยเตรียมข้อมูลไว้ให้เราเลยนะคะแล้วก็ภาพสวยๆไว้ให้เราด้วยจะได้พาเราเที่ยวทางนี้ไปก่อนและฉันก็หวังว่าอยากจะชวนสมาชิกจสร.ของเราไปเยือนที่บ้านคุณจุ้ยกันสักครั้งนึงเดี๋ยวลองติดตามหลังจากที่เอาเราออกอากาศทริปนี้กันไปนะคะขอบพระคุณคุณจุ้ยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ย
2: ดีมากๆครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะและก็มาติดตามคุยเล่าเมาข้ามทวีปได้ใหม่นะคะทุกวันพุธในช่วงบ่าย 3:00 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับรายการคุยเล่าเมาข้ามทวีปวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ค่ะให้หายคิดถึงเพราะหลายคนเนี่ยติดโควิดก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวเหลือเกินอยากจะไปโดยเฉพาะจุดหมายปลายทางที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะมันไม่ไกลจากประเทศไทยนะก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณธนักสรัญยามาชิตะค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Repeat Japan นะคะคุณรันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังให้เราหายคิดถึงญี่ปุ่นกันบ้างคุณรันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณรันขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงคุณรันเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นมา23ปีทำไมถึงได้ไปใช้ชีวิตยาวนานอยู่ที่นั่นคะเห็นว่าไปตั้งแต่เรียนเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วตอนสมัยเรียนนี่คือประมาณสักปี1993ค่ะก็ตอนนั้นคือรันได้ทุนของรัฐบาลไม่ใช่ค่ะตอนแรกจะได้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยเอกชนของที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ขึ้นมาเรียนแล้วก็มีกลับไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเรียนรอบสองแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับขึ้นมาทำงานแบบว่าได้งานทำที่นี่ค่ะแล้วก็ทำงานแล้วก็มีขึ้นลงจนกระทั่งล่าสุดเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วก็คือแต่งงานกับแฟนนะคะเสร็จแล้วแต่งงานกับสามีแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่นี่ยาวค่ะตอนแรกก็จะเป็นแบบขึ้นลงค่ะ
0: อยู่ที่นี่คืออยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่โตเกียวใช่ไหมคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะยามานาชิ
1: ใช่ค่ะแต่เดิมเนี่ยรันอยู่โตเกียวมาตลอดเลยค่ะตลอดประมาณ20ปีนะคะถ้ารวมตั้งแต่แรกแล้วก็มีไปอยู่โอซาก้าบ้างตอนที่ไปทำงานนะคะประมาณ 7-8 เดือนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่โตเกียวมาตลอดแล้วก็ด้วยความที่เราอยากพอเราเข้าถึงในวัฒนธรรมในความเป็นเซนในเมื่อก่อนชอบมีความคือตอนมาญี่ปุ่นใหม่เราจะรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีต่างๆชอบบ้านที่แบบพอแค่กดปุ่มแล้วทุกอย่างมันมีความเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแต่พออยู่ๆไปเราชอบความเป็นญี่ปุ่นแบบว่าบ้านโบราณอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
0: ค่ะยามานาชินี่อยู่ห่างจากที่โตเกียวประมาณ120กว่ากิโลใช่ไหมคะ
1: 100ประมาณเกือบ150กิโลได้ค่ะ
0: 150
1: ตะวันตกใช่ค่ะประมาณค่ะคือถ้าจังหวัดยามานาชิจริงๆเนี่ยก็จริงๆก็120กิโลได้นะคะที่คนชอบไปเที่ยวกันก็จะมีที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะนะคะเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิอะค่ะแต่ว่าบ้านรันเนี่ยบ้านรันจะอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเลยก็เลยต้องขับรถขึ้นมาอีกใช่ค่ะก็ห่างกันประมาณ150กิโลค่ะ
0: เรียกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ทุกคน ถ้าไปภูเขาไฟฟูจิก็คือจังหวัดนี้นั่นเองถูกไหมคะ
1: น่าจะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวอินบาวหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าที่โดยเฉพาะที่เมื่อกี้บอกไปเป็นทะเลสาบคาวากุจิโกะทะเลสาบยามานาโกะอะไรแบบนี้ค่ะตรงโซนนั้นจะเป็นโซนที่จะเห็นภูเขาไฟฟูจิอย่างแบบเป็นพาโนรามาวิวสวยมากเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วขออนุญาตถามนิดนึงตอนนี้เห็นบอกว่าที่ต้องใส่หน้ากากนี้ไว้เนื่องจากว่าอากาศตอนนี้เป็นช่วงที่มันจะมีละอองเกสรของ
1: ใช่ค่ะ
0: ของต้นไม้ต้นโซน
1: ใช่ค่ะมีคาฟุงค่ะคาฟุงหมายถึงใช่ค่ะค่ะตัวนี้มาจากดอกไม้นะคะฟุงก็คือตัวละอองเกสรซึ่งเป็นฤดูกาลที่คนญี่ปุ่นแล้วก็คนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะทรมานมากนะคะก็รันก็เป็นคนหนึ่งที่ทรมานมากๆค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่จริงๆไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นเลยช่วงนี้นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโชคดีที่อากาศปีที่แล้วอะค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาหนาวยาวนะคะเขาหนาวยาวทำให้ปกติทุกปีนะคะประมาณสักกุมภาสักประมาณก่อนละประมาณสักวันที่10กุมภาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมาแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นจะพบกับปัญหาที่เป็นทรายเหลืองนะคะเป็นทรายเหลืองที่มาจากทางจีนนะคะก็อันนั้นก
0: ็มันจะมันเป็นทรายจริงๆหรือมันแค่ชื่อทรายเหลือง
1: ไม่รู้ว่าทรายจริงๆหรือเปล่านะคะเขาจะเรียกว่าเป็นมันก็คือเป็นฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นประเภทหนึ่งค่ะทำให้มี PM 2.5 เยอะช่วงนั้นญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทั้ง PM 2.5 แล้วก็แต่ว่าจะไม่ได้แพ้นะคะเพียงแต่ว่าบ้านเราก็จะเหมือนกับพอบางทีตื่นมาบางทีรถเนี่ยก็จะแบบ ต็มไปด้วยละอองฝุ่นซึ่งมันเป็นทรายเหลืองซึ่งเขาก็จะรู้กันนะคะว่าช่วงนี้ก็คือจะมี PM 2.5 เยอะนะเพราะจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นก็จะใส่หน้ากากกันเป็นหน้ากากอนามัยเป็นปกติอยู่แล้วก่อนที่จะมีโควิดนะคะโดยเฉพาะใช่ค่ะเพราะว่าทุกปีประมาณสักเดือนธันวาคมนะคะก็เข้าสู่หน้าหนาวญี่ปุ่นก็คนก็จะมันจะมีโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะระบาดอยู่แล้วทุกปีนะคะแล้วคนที่เป็นเขาก็จะระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปติดคนอื่นแล้วพอประมาณมกราก็จะมีสายเหลืองพอกุมภาไปแล้วก็จะมีคาฟุงที่เป็นละอองเกสรค่ะแต่ว่าละอองเกสรเนี่ยมันจะอยู่ยาวมากค่ะมันจะอยู่ถึงประมาณต้นพฤษภาค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ก็แล้วก็มีประเภทของละอองเกสรแต่ละชนิดด้วยค่ะอย่างส่วนใหญ่แล้วประมาณกลางกุมภาเนี่ยจะเป็นต้นสนนะคะต้นสนแล้วก็ประกอบกับก็บางคนก็จะแพ้ละอองเกสรของดอกบ๊วยนะคะจะมาพร้อมๆกันต้นสนกับดอกบ๊วยประมาณกุมภา
0: ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็เข้ามา
1: ของรันก็จะแพ้ต้นสนแต่ว่าแฟนเนี่ยจะหลังจากรันพอรันเริ่มหายอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่ซากุระเริ่มจะบานเริ่มแบบแบบเยอะเลยแล้ว
0: ผลิดอกนี้ใช่ไหมฮะแฟนก็แพ้อันนี้
1: เริ่มแพ้ใช่ค่ะพอเราเหมือนกับเราเริ่มหายเขาก็จะเริ่มจามพัดเชยทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มันก็อันนี้ที่แว่นตาที่ใส่มันก็จะเป็นตัวกันละอองเกสรนะคะคนญี่ปุ่นก็จะเลือกใส่กันใช่ค่ะกันหมดเลยค่ะมันจะปิด
0: อันนี้ก็คือการโควิดได้ด้วยเหมือนกันเลยใช่ไหมได้สองประโยชน์เลย
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองช่วงหลังเราก็จะเห็นคนใส่แมสสองชั้นมากขึ้นเพราะว่าตัวโอไมครอนที่มันเริ่มกลายพันธุ์เป็นอีกตัวนึงนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ญี่ปุ่นก็ดูเหมือนว่าจะลดลงนะคะเพราะว่าตัวเลขของโตเกียวเองเนี่ยวันเมื่อวานนี้ต่ำกว่า 5,000 คน 5,000 รายนะคะในรอบ3-4 วีคได้ค่ะค่ะพอดีตัวเลขอาจจะดีขึ้นค่ะ
0: แล้วอย่างนี้สถานการณ์ที่เราคนไทยอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในฐานะที่คุณรันก็อยู่ในแวดวงท่องเที่ยวด้วยมันจะมีแนวโน้มไหมเขาจะเริ่มให้เราเข้าไปเที่ยวได้เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินข่าวนะคะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเริ่มผ่อนปลนนะคะให้วีซ่าประเภทที่เป็นนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็คนที่เหมือนกับว่าต้องขึ้นมาทำงานเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับฝึกงานทำงานตามโรงงานต่างๆเกษตรของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงก็เหมือนกับอั้นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นยังไม่ยอมเปิดนะคะก่อนหน้านั้นถ้าพอจะทราบกันจริงประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยค่ะพอจะเปิดแล้วก็เกิดโอไมครอนเข้ามาเขาก็เลยระงับภายในไม่กี่วันน่าจะเข้ามาประมาณ28พฤศจิกายนนะคะแล้วบอกว่าจะนายกก็ออกมาแถลงข่าวว่าจะเปิดให้กับกลุ่มวีซ่าเหล่านี้เข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าถ้ามีแนวโน้มดีเนี่ยก็อาจจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวแต่พอเปิดได้ไม่นานแล้วก็พอเหมือนกับมีความชัดเจนว่าโอไมครอนเข้ามาแล้วเขาก็ปิดทันที
0: ปิดก่อนเลย
1: ปิดแล้วคันนี้ใช่ซึ่งตอนแรกทางกลุ่มของวงการท่องเที่ยววงในเองอะนะคะต้องบอกว่าวงในเพราะว่าจริงๆรันก็มีไปประชุมบ้างนะคะแล้วก็มีคือทางการท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็จะมีแบบว่าเชิญให้เราไปดูเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าพอเปิดแล้วเขาจะใช้คำว่า after covid หรือไม่ก็ with covid เงี้ยนะคะว่าการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะ new normal แบบ with covid เนี่ยหรือว่า after covid เนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณมีมาตรการยังไงที่จะจัดแพ็กเกจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพวกเราก็มีแบบว่าเล็งๆกันว่าปีนี้ประมาณสักจริงๆปีนี้ประมาณสักเดือนมิถุนาน่าจะมีลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร
0: ็
1: จแล้วอันนี้คือคุยกันก่อนหน้านั้นนะคะแต่หลังจากที่
0: วงในเฉยๆวงในเฉยๆ
1: ใช่ค่ะวงในค่ะยังไม่ได้เป็นทางการ
0: ยังไม่ได้ประกาศ
1: แต่พอหลังจากที่ตัวโอไมครอนมันกลายพันธุ์นะคะญี่ปุ่นเขาก็จะมีกลุ่มของคณะผู้เชี่ยวชาญมีคุยกันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตัวโอไมครอนเนี่ยมันจะตัวใหม่นะคะตัวใหม่เนี่ยมันจะยังไม่ระบาดคือตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่ในระลอก6นะคะก็เข้าสู่ระลอก6แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวระลอก7เนี่ยมันมาแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเลขเนี่ยมันพีคเอาเกินโตเกียวทะลุวันละ 20,000 รายไปแล้วแล้วก็ทั่วประเทศทะลุแสนรายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ลดลงมา รู้สึกว่าโตเกียวเมื่อวานนี้ที่บอกว่าต่ำกว่า 5,000 ในรอบ 3-4 วีคแล้วก็ของเต็งทั่วประเทศเนี่ยก็ต่ำลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะคะแต่เนื่องจากทางญี่ปุ่นเองทางรัฐเขาก็มีมาตรการที่เรียกว่าเป็นมาตรการกึ่งฉุกเฉินนะคะคือมัมโบก็คือก่อนหน้านี้ก็คือถึงวันที่6ที่7มีนาเนี่ยค่ะแล้วก็ขยายผลออกไปถึงวันที่21มีนานะคะที่เขาก็ยังมีมาตรการที่แบบว่าทั้งร้านค้าร้านอาหารก็จะต้องปิดเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแล้วก็ไม่ทานข้าวได้ในจำนวนจำกัดที่กี่คนซึ่งก็ยังแบบว่าคนญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ได้วางใจว่ามันจะสามารถแบบว่าโอเคขึ้นมาในทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปไหนเมื่อไหร่เขาก็ยังใส่แมสกันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใส่แมสค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยจะเราจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ส่วนว่าเราจะเข้าร้านถ้าใครไม่ใส่แมสเขาก็จะแบบปฏิเสธการเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนต้องใส่แมสหมดแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีวัดอุณหภูมิทุกอย่างเหมือนน่าจะเหมือนกับที่ไทยนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ตัวเลขที่ว่าเราเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้คือส่วนตัวรันเองเนี่ยรันก็มีลุ้นตุลาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยค่ะ
0: ตุลาเลยเหรอ
1: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยวงจรมันจะคล้ายๆกันของปีที่แล้วที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญบอกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยค่ะ
0: ตุลาเลยเหรอ
1: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยวงจรมันจะคล้ายๆกัน

0: มระดับ5ดาวอะไรเงี้ยนะคะก็ผู้บริหารของโรงแรมระดับ5ดาวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้สัมภาษณ์ผ่านเป็นแบบว่าบทความตามนิตยสารต่างๆหรือว่ามีแบบเป็นส่งผ่านทางอีเมลมาแล้วก็ได้อ่านเนี่ยค่ะหลายคนเขาจะมีวิสัยทัศน์ประมาณว่าเขายังไม่มองตัวตลาดอินบาวตอนนี้เลยอะค่ะเขามองไปว่าปี2024เราฟังแล้วเราก็ฮะ2024เลยเหรอเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่แบบว่ามีการไปประชุมมาเมื่อปีที่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าล่าสุดที่รันไปคุยไปประชุมมานะคะจริงเพิ่งกลับจากที่ไปทางการท่องเที่ยวเชิญไปแล้วก็กลับมาเขาก็บอกว่าน่าจะประมาณกรกฎาคมสิงหาถ้าเร็วนะคะก
1: ็ยังเร็วใช่ไหมคะยังเร็ว
0: ใช่ค่ะ แต่ว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมคือน่าจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าโอเคฟรีวีซ่าทุกคนเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าน่าจะอันนี้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข้อมูลทางการนะคะเป็นแบบว่าวงในที่เขาคุยกันเองว่าน่าจะเป็นลักษณะว่า
1: ใช่การของการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นปลอดวีซ่าหรือฟรีวีซ่าเนี่ยค่ะมันน่าจะมันจะคุมไม่ได้เพราะว่าเราจะเทรซซิ่งกลับไม่ได้ว่าอ้าวติดมาจากตรงไหนยังไงไทม์ไลน์ยังไง
1: ยังกังวลอยู่ยังไม่ถึงกับเปิดโอเพนยังไม่คิดว่าเป็นโรคตามฤดูกาลยัง
0: ไม่ได้คิดว่าเป็นโรคตามฤดูกาลใช่ค่ะญี่ปุ่นก็มีพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเห็นหลายประเทศพูดถึงแบบนี้กันว่า มันกลายเป็นโรคตามฤดูกาลไปแต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนขนาดนั้นค่ะแล้วก็เขาก็มองว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นลักษณะจำกัดจำนวนคนก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นแค่กลุ่มทางผ่านทางบริษัททัวร์มาเพราะว่าเราจะได้มีการเหมือนกับเทสซิ่งกับได้เช็คได้มาจากมาทางมาผ่านบริษัททัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบมาเที่ยวกันเองอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะยัง
1: น่าจะทีหลังใช่ไหม
0: เขาจะมีกลุ่มอย่างญี่ปุ่นจะ
1: รันอยู่ก่อน
0: ค่ะ
1: อย่าพึ่งเราตอนเนี้ยเราจะอยากไปดูที่คุณรันอ่ะมาทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดนี้เพราะว่าแล้วก็ไปซื้อบ้านเห็นบอกว่าเป็น100ปีเลยใช่ไหมคะ
0: คิดว่าคือตอนซื้อค่ะเขาจะมีโฉนดนะคะซึ่งโฉนดเนี่ยไม่ได้ระบุว่ากี่ปีคือถ้ามันเกิน100ปีแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุค
1: ่
0: ะเพราะนั้นเนี่ยแน่ๆนอนน่าจะเกิน100ปีแล้วเพราะว่าตอนที่ซื้อกับเจ้าของคนเดิม
1: ไม่มีระบุอะไรไว้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาจะมีเขียนฟูโชไว้ค่ะ
1: มันต้องเราต้องมาซ่อมแซมอะไรเยอะไหมมันตั้งอายุขนาดนั้นแล้ว
0: ซ่อมค่ะอันนี้คือแฟน
1: ขึ้นรูปบ้านให้ดูได้เลย
0: อ๋อค่ะค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าบ้านเนี่ยค่ะเดิมจะไม่ได้แบบว่าดูสว่างแบบนี้เพราะว่าบ้านเดิมเนี่ยจะดูคล้ำๆดูมึนทึมแบบดูมืดๆนิดนึงนะคะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทึบๆใช่ค่ะก็ดูแอบน่ากลัวตอนแรกก็แบบเอ้ยจะไหวหรออะไรเงี้ยคุยกับแฟนแล้วแฟนก็มีเหมือนกับว่าขอใบเสนอราคาให้กับบริษัทก่อสร้างให้เขามารีโนเวทอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาคิดเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วตอนแรกบริษัทก่อสร้างก็เข้ามาดูแล้วมาตีราคานะคะแต่ว่าแฟนรันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแปลกๆนิดนึงอะค่ะอยู่ดีก็สต็อปแล้วก็บอกเพราะตอนแรกเราตั้งใจกันว่าคือแฟนเราก็กะว่าเราจะซื้อบ้านทิ้งไว้ก่อนแต่เราจะยังไม่ได้อยู่เราจะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่า2อาทิตย์มาพักทีเป็นเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับบ้านพักชั่วคราวไปก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกะว่าพอเกษียณแล้วพอแฟนเกษียณแล้วค่อยมาอยู่เงี้ยค่ะแล้วรันก็คือคิดว่าหลังพอเราเกษียณหมายถึงว่าแฟนเกษียณแล้วเราก็อายุเยอะเราอาจจะไม่ได้ทำทัวร์แล้วเงี้ยค่ะก
1: ็เลยอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่แล้วก็คิดว่าเราต้องชอบพูดไงคะชอบคุยแล้วก็ถ้าไม่มีลูกด้วยแล้วเรามาเปิดฟาร์มเซลละกันไงคะต้อนรับนักท่องเที่ยวทางคนญี่ปุ่นคนไทยคนต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะ
1: อ๋อคือแสดงว่ามีสวนอยู่ตรงนั้นด้วยเนื้อที่เป็นสวนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือบ้านค่อนข้างจะกว้างค่ะประมาณ200ตารางวาค่ะแล้วก็คือแฟนก็อยู่ดีเขาก็บอกว่าบอกทางก่อสร้างอะค่ะว่าไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่ให้ทำแล้วแล้วก็ถามทำไมล่ะเขาบอกว่าบ้านเนี้ยมันมีความเก่ามีความแบบคลาสสิกของคือเขาคิดว่าบริษัทก่อสร้างเหล่านี้คงมาใช้วัสดุปลอมๆทั้งที่เดิม

0: บ้านมันใช้วัสดุที่เป็นแบบมีความแบบเป็นร้อยปีมาก่อนเงี้ยค่ะแล้วถ้าบริษัท
1: ถ้าจะเปลี่ยนเอาของใหม่เข้าไปแทนมันจะไม่
0: ใช่ใช
1: ่มันจะดูแปลก
0: มันก็จะดูแบบไม่ใช่มันก็ไม่มีความเป็นบ้านเก่าเงี้ยค่ะแกก็เลยซ่อมเองแกก็เลยบอกว่าแกจัดการเองแฟนก็เลยลาออกจากงานค่ะแล้วก็เขาก็ทำของเขาเองเขาบอกว่าขอเวลาปีนึงแล้วเขาก็
1: เหมือนกับเขาทำเองเลยเน
0: ี่
1: ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเขาจบก่อสร้างมาหรือเปล่า
0: ไม่ได้จบก่อสร้างแต่เขามีความชอบไหมคะแล้วเขาก็อย่างไม้ที่มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้ขัดแบบว่าทำให้มันมีความเอาความเก่าของไม้ออกมาใช่คือให้มันไม่ได้แบบทำให้มันเป็นจนแบบเป็นดูแล้วเป็นบ้านใหม่เลยเนี่ยนะคะแต่ก็ยังดูแล้วก็ยังมีความว่าเป็นบ้านโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทำของเขาเองค่ะก็1ปีพอดีเป๊ะเลยค่ะ
1: สุดยอดเลยอ่ะขออนุญาตแอบถามราคาหน่อยได้ไหมบ้านที่ซื้อมาเนี่ย
0: ค่ะบ้านที่ซื้อ
1: แล้วตัวที่ดินล่ะคะตัวที่ดินนี่พร้อมกันเลยไหมที่ดิน
0: ที่ดินกับบ้านพร้อมกันค่ะที่ดินกับบ้านพร้อมกันแล้วก็จะมีสวนเป็นเขาเรียกคะเป็นปลูกเหมือนกับเป็นสวนอันนี้คือสวนต่างหากอันนี้น่าจะเป็นต้นแอปเปิลมั้งคะแฟนปลูกค่ะข้างอันนี้คือหลังบ้านละค่ะใช่
1: ค่ะนี่คือซากุระหลังบ้าน
0: นี่ซากุระใช่ค่ะเดินไปประมาณ10วินาทีก็ถึงตรงหลังบ้านตรงนี้เองค่ะคือค่ะข้างบ้านค่ะอันนี้จะเป็นขับรถไปประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้จะเป็นซากุระค่ะปีที่แล้วพอดีไปทางโทโฮกุก็เลยกลับมาซากุระแถวบ้านก็มักจะล่วงอันนี้ก็ขับรถไปประมาณไม่กิโลครึ่งได้กิโลนึงได้ค่ะ
1: ข้างหลังอันนี้จะเป็น
0: ดอกสีเหลืองจะเป็นดอกกวางตุ้งค่ะดอกนาโนฮานะนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเจแปนแอลญี่ปุ่นค่ะเจแปนแอลญี่ปุ่นจะมี2โซนอันนี้จะเป็นโซนตอนใต้ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนี้คือถ่ายปีนี้ค่ะเมื่อตอนที่หิมะตก
1: ที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่จริงๆ
1: ที่บ้านขนาดนี้เลยหรอ
0: ที่บ้านนี่คือแบบว่าแถวนี้มันจะดีตรงอย่างนี้เรายังใส่แขนยาวเพราะว่าถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกจะอุ่นนะคะแต่ในบ้านมันเป็นบ้านโบราณมันจะมีความเย็นของมันอยู่แล้วเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ุณหภูมิก็จะต่ำกว่าข้างนอกประมาณ4-30
1: องศาแล้วเวลาหน้าหนาวล่ะหน้าหนาวมันจะการความเย็นไหมความหนาว
0: หน้าหนาวก็จะหนาวมากเลยค่ะ
1: นั่นแหละสิ
0: หน้าหนาวหน้าหนาวนี้ที่แถวบ้านรันคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหลังวันที่20พฤศจิกเป็นต้นมาค่ะจนถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ติดลบมาตลอดค่ะอากาศตอนกลางคืนก็จะถ้าสูงสุดปีนี้รู้สึกจะประมาณ-9ค่ะ
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วก็ปกติก็จะ
1: ลบ2 ลบ 3
0: พอประมาณ 4-5 โมงก็จะหนาวแล้วค่ะก็จะแบบติดลบแล้วเงี้ยค่ะก็เราก็จะ
1: ต้องมีเตาผิงในบ้านไหมอ่ะ
0: เป็นเขาเรียกน้ำมันเตาค่ะเป็น
1: แบบโบราณเลยด้วยไหม
0: ไม่ค่ะไม่ได้เป็นโบราณทำไม่ได้โบราณ
1: แล้วสมัยก่อนเขาจะอยู่กันยังไงในเมื่อถ้าไม่มีอะไรที่เป็นแบบนี้เลยอ่ะ
0: เมื่อก่อนคือจริงๆบ้านสมัยก่อนเนี่ยบางหลังเขาจะทำเป็นเหมือนกับว่าทะลุหลังคาขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็อยากได้บ้านแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าคือถ้านึกภาพตามชิรากาวะโกะนะคะที่เป็นหมู่บ้านมรดกโลกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นบ้านแล้วก็เป็นหลังคาแล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับว่าเปิดเป็นเหมือนกระเตาผิงแล้วก็ทะลุหลังคาไปทำให้แบบว่าหลังคาก็จะสูงนะคะแต่บ้านหลังนั้นมันจะรักษายากนิดนึงค่ะ
1: บ้านแบบนี้จะรักษายากนิดนึง
0: ค่ะ
1: นี่แต่ก็รู้โอ้โหเหมือนแบบในหนังโอชินสมัยก่อนเลยอะไรอย่างนี้เลย
0: แต่คนที่คือถ้าเราถ่ายภาพมันก็จะดูสวยๆนะคะแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่จริงก็จะหนาวแบบไม่อยากออกไปไหนค่ะเวลาช่วงหน้าหนาวก็จะใส่ชุดรันจะมีชุดที่เป็นแบบว่ามันเหมือนชุดหนีค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเพจของที่บ้านพักอะค่ะแต่ไม่ได้ค่อยได้
1: ใช่ไหมคะฟูจิมิ
0: ใช่ค่ะฟูจิมิเนื่องจากว่าจากที่บ้านเป็นคนที่ชอบฟูจิซังอยู่แล้วค่ะมันคำว่าตัวนี้มาจากคำว่าฟูจิที่แปลฟูจิซังนะคะแล้วก็มิแปลว่าสวยงามแฟนเป็นคนตั้งอะค่ะเราก็คือจากบ้านก็คือขับรถไปประมาณ5นาทีจริงๆไม่ถึง5นาทีประมาณ 3-4 นาทีถ้าอากาศดีก็จะเห็นวิวฟูจิค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราขับรถไป
1: อันนี้คือแบบเปิดให้คนไปพักได้เลยใช่ไหมคะใน
0: วิ
1: วที่เห็นทั้งหมดนี่คือ ที่ให้เราพักได้เลย
0: อันตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเองอะตรงนี้นะคะคือส่วนตัวรันตอนที่เลือกจะซื้อบ้านกันอะเรา
1: ค
0: ือจริงๆอยากได้ที่แบบเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเจอฟูจิเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ถ้าไปโซนแถบคาวากุจิโกก็จะมีนะคะแต่ว่าโซนนั้นก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นบ้านรีสอร์ทที่เราจะต้องเสียค่าส่วนกลางเงี้ยค่ะแฟนก็ไม่อยากเสียแล้วก็อาจจะแอบอันตรายนิดนึงเพราะว่าฟูจิอาจจะมีโอกาสที่จะปะทุอะค่ะถ้าอยู่ทางโซนเนี้ยมันจะมีภูเขาที่ตรงส่วนของโคฟุเป็นเมืองของเมืองเอกของจังหวัดยามานาชิอะค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบอยู่ถ้าหากว่าฟูจิปะทุยังไงเนี่ยมันจะไม่กระเด็นมาทางนี
1: ้มันจะไปทางตรงนี
0: ้จะกระเด็นไป
1: แอบกังวลนิดนึง
0: นิดแอบนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่ามีโอกาสที่จะปะทุได้ค่ะเพราะเขายังไม่ดับสนิทค่
1: ะ
0: คือบ้านที่ทำนี้ก็คือเป็นตอนแรกคิดจะทำเป็นเกสต์เฮาส์นะคะแล้วก็คือเกสต์เฮาส์เรารู้สึกมันมีความวุ่นวายอะค่ะเราอยากให้ลูกค้ามาพักแล้วแบบอันนี้เป็นเหล้าบวยค่ะที่บ้านเราเองสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าสีเขียวนี่น่าจะมีคนนึงที่ดื่มไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยเสิร์ฟเป็นชา
1: ชาเขียว
0: เย็นใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็จะเป็นเวลคัมดริงค่ะ
1: เวลคัมดริงนี่คือเป็นเหล้าบวยเลยทีเดียวมาถึงนี่ให้เมาเลย
0: ก็จะดูนี่ถ้าแบบว่าเป็นเด็กแล้วก็จะมียาคูแบบมีเตรียมขนมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: แต่จริงที่ผ่านมาก็เปิดมาตั้งแต่ปี2018นะคะอันนี้เป็นท่านรองปลัดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านอยาก
1: เที่ยว
0: สองคนภรรยาคือท่านอยากจะมาพักที่บ้านพอดีปี2019รันไปเป็นล่ามให้กับทางสันทูตอะค่ะแล้วก็ได้เจอท่านก็เลยติดต่อทางไลน์แล้วบอกว่าอยากจะมาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะพาให้แบบไปเที่ยวในโซนที่เขาไม่เที่ยวกันก็ไปเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพาไป
1: คุณรันเรามีภาพของซากุระที่เดี๋ยวจะเป็นช่วงท้ายรายการให้คุณรันเล่าให้ฟังถึงซากุระในที่ต่างๆเดี๋ยวจะเปิดภาพซากุระให้คุณรันได้เล่าให้ฟังเลย
0: ค่ะ
1: วันนี้สงสัยจะโรงแรมแคปซูลขอไปเทปหน้าขอไปงัดหน้า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูที่ซากุระก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ซากุระออกอันนี้เป็นแผนที่ที่ว่า
0: โตเกียวน่าจะ
1: เริ่มบานไล่มาจากข้างบนมาข้างล่างหรือข้างล่างมาข้างบน
0: อันนี้ที่บ้านรันค่ะตรงซอยปากซอยหน้าบ้านเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นนี้สวยมากค่ะเป็นสีชมพูเลยค่ะก็ซากุระปกติแล้วเนี่ยเขาก็คือจะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ทางตอนใต้สุดไปถึงทางเหนือสุดนะคะแต
1: ่ถ้าไล่ไป
0: ใช่ค่ะไล่ขึ้นไปค่ะยิ่งอากาศอุ่นมากเท่าไหร่ค่ะซากุระก็จะบานนะคะแล้วก็บางพันธุ์ก็จะมีพันธุ์ที่แบบบานช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ชิดาเรซากุระเป็นพันธุ์ที่ย้อยลงมา
1: ก็จะมีหลายพันธุ์ซึ่งลักษณะของดอกก็จะแตกต่างกันนี่คือย้อยๆลงมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นชิดาเรซากุระค่ะก็มีมีหลายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นที่บ้านรันเลยค่ะเป็นพันธุ์ฟูจิชื่อฟูจิซากุระค่ะเป็นฟูจิซากุระเป็นต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่ค่ะก็ดีใจที่มาอยู่ในบ้านค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่ต้องบอกเป็นรุ่นปู่ของญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นซากุระที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะ อยู่ที่เมืองฮกโตะนะคะเมืองที่รันอยู่ค่ะประมาณมีอายุประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ปีนะคะซึ่งก็โอ้โหแบบต้นใหญ่มาก
1: ตัวลำต้นใหญ่มากใหญ่มาก
0: ใช่ค่ะ
1: ใครจะคิดว่าจะมีต้นไม้ที่อายุเป็นพันปีอ่ะ
0: ญี่ปุ่นมีเยอะมากใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นจะมีเขาจะมีหลายจริงๆมีหลายที่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในซันไดซากุระนะคะซันไดซากุระก็คือถือว่าเป็นซากุระที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นโซเมโยชิโนะค่ะตัวนี้จะเป็นโซเมโยชิโนะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกเยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนที่เมื่อกี้บอกไปว่าต้น 2,000 ปีนะคะก็เป็นต้นหนึ่งที่อยู่ที่เมืองฮกโตะจังหวัดยามานาชิอันนี้คือภาพวาดนะคะภาพวาด
1: สมัยก่อนมันสูงใหญ่กว่านั้นอีกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: สมัยโบราณใช่ไหม
0: สมัยโบราณคือหมายความว่ามีคนถ่ายภาพกันจริงๆอะค่ะอันนี้คือยุคสมัยเมจิปีที่40น่าจะ1900รันจำไม่ถนัด1930 กว่าๆเลยจำไม่ได้ค่ะเมจิกปีที่40นะคะแล้วก็ตอนตอนที่รันเคยพาลูกทัวร์ไปนะคะเขามาพักแถวบ้านแล้วก็พาเขาไปชมแล้วก็บังเอิญเจอกับคนที่เขาวาดเหมือนกับว่าเป็นน่าจะเป็นลูกหลานเขาค่ะไม่ใช่คนที่วาดภาพนี้จริงๆค่ะเขาก็เล่าให้ฟัง
1: ปีเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นต้นของอันนี้จะเป็นเอโดกันเป็นซากุระซึ่งเป็นพันธุ์ที่เขาเคยนำเอาเมล็ดของซากุระค่ะขึ้นไปถึงนอกโลกอะค่ะแล้วเอากลับมาเมื่อปีน่าจะปี2008หรือไงมันจำตัวเลขไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่เอามาปลูก
0: ใช่เอามาปลูกค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับได้เคยไปนอกโลกมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็มีออกข่าวค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ในซากุระที่บ้านที่ญี่ปุ่นนะคะหลายที่เลยเขาจะปลูกเป็นเหมือนกับเรียงรายเป็นต้นเป็นแนวนะคะเรียงรายกันไปตลอดเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าทำไมเขาบานพร้อมกันนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการบานของซากุระว่าคาดการคือเป็นการ forecast ค่ะว่าเขาจะบานเมื่อไหร่
1: จะบานเมื่อไหร่ที่เท่าไหร่
0: ใช่เริ่มบานเมื่อไหร่แล้วก็บานเต็มที่เมื่อไหร่แล้วก็การเก็บสถิติเนี่ยจะเก็บมาตลอดนะคะแล้วเขาก็จะเทียบกับปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะว่าสมมติว่าเขาคาดการณ์ว่าจะบานสมมติว่าอย่างวันนี้อย่างปีนี้โตเกียวจะบานวันที่19 มีนาใช่ไหมคะเขาก็จะเทียบกับค่าเฉลี่ยของทุกปีค่าเฉลี่ยของทุกปีด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันช้าเร็วกว่ากันเท่าไหร่เขาจะเก็บสถิติ
1: มันก็อยู่กับภูมิอากาศ
0: ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วเขาจะวัดยังไงเขาจะมีต้นมาตรฐานทุกที่ทุกเมืองเนี่ยประมาณเป็นหลายน่าจะเกือบพันแห่งได้นะคะเวลาเขาจะเก็บข้อมูลว่าที่เอามาเป็นรูปภาพแบบนี้ค่ะว่าซากุระแต่ละที่เนี่ยบานวันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเช็คจากต้นมาตรฐานของเมืองนั้นๆประมาณเกือบพันแห่งนะคะแล้วก็การเช็คเนี่ยเขาจะเช็คก็จะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะโดยตรงมาดูว่าต้นนั้นเนี่ยคือมีการ
1: จริงเป็นจังทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการบานของดอกซากุระ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างของโตเกียวของโตเกียวต้นที่เป็นมาตรฐานจะอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้ายาสึกุนินะคะเป็นศาลเจ้าที่คือก็ทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปไหว้กันไปแบบสักการะนะคะเป็นศาลเจ้าที
1: ่เป็นศาลหลัก
0: ศาลเจ้าหลักใช่ค่ะที่นั่นก็เขาก็มีความเป็นแบบว่าเรื่องอย่างซากุระแค่เรื่องซากุระเรื่องเดียวเนี่ยญี่ปุ่นจะดูแบบมีเก็บข้อมูลมากมายแล้วก็จะมีด็อกเตอร์ทรีที่เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อไปรักษานะคะ
1: ถึงสามารถอนุรักษ์มาได้ถึง 2,000 ปีเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะว่านี่โอ้โหสุดยอดจริงเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะประมาณนั้น
1: มีเทคนิคของการบานพร้อมกันเป็นแนวด้วยที่นั่นเขาใช้วิธีการปลูกแบบไหนยังไงนะคะคุณดัน
0: อ๋อก็คืออย่างเช่นเขาถ้าสมมติว่าเป็นซากุระที่เป็นเรียงรายเป็นแถวๆนะคะสองข้างทางเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าซากุระนามิกินะคะก็คือเป็นต้นต้นเรียงรายอย่างต้นแปะกล้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นหลักการเดียวกันนะคะก็คือเขาจะใช้วิธีการโคลนนิ่งนะคะจากต้นที่เป็นต้นแม่ต้นมาสเตอร์นะคะ
1: เอามาพอโคลนนิ่งมาหลายๆต้นแล้วก็เรียงไว้ที่เดียวกัน
0: เรียงที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาบานเขาจะบานพร้อมกันถ้าเอามาจากลูกหลาน
1: คนละที่เราก็ไม่รู้
0: คนละที่ก็จะไม่บานพร้อมกันมันก็จะไม่สวย
1: ใช้วิธีโคลนนิ่งก็คือเท่ากับเหมือนกับเป็นการแยกต้นต่อเรียงโอ้โหสุดยอด
0: จริ
1: งพิถีพิถันแม้กระทั่งการปลูกดอกไม
0: ้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากสำหรับนักท่องเที่ยวบางทีรันก็จะโดนคำถามจากลูกทัวร์เหมือนกันว่าบางทีเขาอยากจะเด็ดดอกซากุระอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเด็ดไม่ได้เราก็บางครั้งก็จะมีลูกทัวร์ถามทำไมหรอผิดกฎหมายหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจว่าถ้าเราเด็ดแล้วเงี้ยค่ะบางคนเด็ดไม่ให้เด็ดแค่ดอกเด็ดคือถ้ามันร่วงเงี้ยเราเด็ดได้แต่บางทีเขาเด็ดเป็นกิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงแล้วคนญี่ปุ่นจะไม่ทำเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นอีกหน่อยลูกหลานเราก็จะไม่มีซากุระให้ชมเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยดูแต่ตา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ร่วงลงพื้นก็ไม่เป็นไรอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณดันมากๆเลยใช้เวลาไปพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะยกเรื่องของคราวหน้าเนี่ยต้องขอเกริ่นไว้เลยว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมแคปซูลแล้วก็มีออนเซ็นด้วยที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวให้คุณรันเล่าให้ฟังอีกทีนึงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณรันค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามเรื่องราวสนุกๆในต่างแดนได้ในช่วงคุยเล่าเมาข้ามทวีปทางช่องเจสร้อยเรานี่แหละนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ไหมครับพอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะในแต่ละวันของการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของสังคมจอสอร้อยได้รับแจ้งเรื่องราวมากมายบางเรื่องเป็นข่าวดีบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันและบางเรื่องก็ทำให้หลายคนต้องลุ้นไปพร้อมกันอย่างเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าขณะขับรถท่ามกลางสายฝนบนสะพานยกระดับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนเราว่าเหตุไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาเป็นเรื่องของกระเป๋าสะพายที่หายไปพร้อมเงินสดกว่า 50,000 บาทเอกสารสำคัญและทรัพย์สินอีกหลายรายการเจ้าของยอมรับว่าเครียดจนกินไม่ลงและแทบนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ของกลับคืนมาหรือไม่จอสอร้อยจึงช่วยประสานงานและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคนขับแท็กซี่ตรวจพบกระเป๋าอยู่ภายในรถทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนก่อนจะนำมาส่งคืนถึงมือเจ้าของอย่างปลอดภัยจากคืนที่เต็มไปด้วยความกังวลจึงกลายเป็นวันที่เจ้าตัวบอกว่าโล่งจนกินอะไรก็อร่อยและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนร่วมส่งกำลังใจคือการตามหารถตู้ที่หายไปพร้อมเจ้าของรถสูงวัยซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวอยู่หลายวันตลอดช่วงเวลานั้นมีการส่งต่อเบาะแสจากประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ติดตามข่าวสารของจสร้อยอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในที่สุดจะพบรถจอดอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งและข่าวดีที่สุดก็คือเจ้าของรถปลอดภัยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของลูกหลานที่เฝ้าติดตามข่าวมาตลอดหลายวันเรื่องราวทั้ง3อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเรื่องเป็นอุบัติเหตุบางเรื่องเป็นของหายและบางเรื่องเป็นการตามหาคนที่เรารักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคมและการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่จำเป็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รายงานสภาพการจราจรหรือเหตุการณ์บนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือติดตามคนหายของหายรถหายรายงานอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินและอัปเดตข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกวันเพราะไม่ว่าเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จสร้อยจะยังคงพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เสนอตอนที่35แล้วนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะหยิบมาพูดคุยอย่างมากในรายการของ Drive Thru นี้นะครับก็คือในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะถูกพูดถึงอยู่ 2-3 เรื่องแหละนะที่คนเขาจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ 1. แบตเตอรี่เนี่ยต่อการชาร์จเต็มวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็ 2. เวลาชาร์จเนี่ยมันเสียเวลามากน้อยขนาดไหนนะเป็น 2 โจทย์เลยล่ะนะครับที่วงการรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องตอบให้ได้นะฮะแล้วทุกๆครั้งเวลามีคนมาถามผมหรือว่าถามใครในแวดวงของสายยานยนต์สายเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มักจะถามว่ารถคันนี้มันชาร์จนานไหมรถคันนี้มันแบตเตอรี่มันวิ่งได้ไกลไหมต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพักหลังๆเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยทั้งการนำเข้าทั้งการเตรียมประกอบในไทยทั้งการเริ่มสายการผลิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่าเรื่องราคาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ช่วง 2-3 แบรนด์ที่ผ่านมาที่เพิ่งมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มานะครับเขาไม่เข้าร่วมในสงครามราคานะฮะคือราคาของรถอาจจะไม่ได้ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับแต่เรากลับพบว่ารถเหล่านี้ราคาเกิน1ล้านบาทเป็นล้านต้นล้านกลาง2ล้านบาทบ้างแต่ว่าเขาจะชูจุดขายในเรื่องของเทคโนโลยีบางคันเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ EV แต่เขาเป็นซุปเปอร์ EV นะเป็นซุปเปอร์อิเล็กทริกเวฮิเคิลเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มากกว่า EV ทั่วไปที่จำหน่ายเพราะเขาวางแบรนด์ตัวเองไว้ว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับหนึ่งในจุดขายหลายๆแบรนด์พักหลังเราจะเห็นว่าเขาใช้วิธีบอกเลยว่าเทคโนโลยีของเขาดีขนาดไหนเช่น5นาทีชาร์จแค่5นาทีวิ่งได้100กิโลเมตร0-80% นะใช้เวลาเพียง20นาทีอะไรเงี้ยเราจะเห็นจุดขายแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคซึ่งเป็นตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยว่าชาร์จได้120กิโลวัตต์300กิโลวัตต์220กิโลวัตต์คือเขาใช้ตัวเลขนี้มาซึ่งเราในฐานะผู้ใช้เราอาจจะงงๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วถึงเวลามันชาร์จได้จริงไหมเทคโนโลยีเรื่องเหล่านี้เป็นยังไงนะครับวันเนี้ยเราจะได้พูดคุยกันนะครับในช่วงของรายการ Drive Thru วันนี้ตอนที่35นะครับและผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาด้วยนะครับบอกเลยว่าคนนี้เขาไม่ปรากฏตัวง่ายๆนะเชิญมาหลายรอบนะแต่เขาภารกิจเขาแน่นจริงๆวันนี้เนื่องจากอยู่เมืองไทยพอดีนะฮะก็เลยติดต่อไปนะครับก็วันนี้มีแขกรับเชิญคือคุณติ่งนะครับจากเพจ TIY นะฮะติ่ง TIY นะครับคุณติ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจอูและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับได้ยินนะครับพี่ติ่งครับ
2: ครับได้ยินชัดเจนครับผม
1: ขอบคุณพี่ติ่งมากเลยนะอุตส่าห์มาร่วมในรายการเราคลาดกันสลับกันไปสลับกันมาพอดีจังหวะของพี่ติ่งวันนี้อยู่ที่เมืองไทยพอดีนะครับ
2: ใช่ครับเป็นช่วง coffee break ครับก็เลยแวะมาพูดคุยกันได้สักครึ่งชั่วโมงไง
1: ครับจริงๆแล้วใครที่ชอบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าชอบเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าก็มีติดตามที่แฟนเพจของพี่ติ่งบ้างดู YouTube อยู่บ้างแต่ว่าเอาล่ะให้พี่ติ่งบอกหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังปูพื้นหน่อยฮะพี่ติ่งดูเรื่องไหนอยู่บ้างครับ
2: ขอครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะครับที่ประเทศไทยฮะแล้วก็เดินทางไปกับจีนเดือนละครั้งฮะเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่จีนช่วงโควิดเนี่ยเดินทางไม่ได้ก็เลยติดที่จีนมา3ปีช่วง3ปีก่อนนะครับก็เลยเริ่มรีวิวรถไฟฟ้าบ้างอะไรเพราะเราก็ชอบเทคโนโลยีเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ย
1: ก็คือเกิดจากความชอบก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำช่องอะไรขึ้นมา
2: แต่คือไม่ได้มีความคิดจะทำช่องอะไรแต่ต้นเราเป็นผู้ใช้ครับ
1: ก็แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในกูรูแล้วนะตามกรุ๊ปเนี่ยเขาเอาแบบข้อมูลที่พี่ติ่งแบบบางทีไปเจอที่จีนมามีเทคโนโลยีตัวนั้นตัวนี้เอามาแชร์มีข้อมูลมาจากเนี่ยบอกมาจากเพจ TIY อะไรแบบนี้นะโอ้โหดีใจด้วยมาถึงตรงนี้เลยนะโด่งดังมาก
2: ครับก็ยินดีที่ข้อมูลเป็นประโยชน์นะ
1: ครับ
2: แต่อยากให้แบบเหมือนกับว่าให้รับข้อมูลไปแล้วทำความเข้าใจนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจก
1: ันครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วก็ เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันไม่ต้องถึงกับเลคเชอร์นะพี่ติ๋งฮะ
2: โอ้ได้คร
1: ับ
2: ยินดีเลยครับยินดีเลยเลคเชอร์ไปคนออกกันหมดนะ
1: มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่ความเร็วบ้างนะว่าชาร์จ5นาทีชาร์จ10นาทีนะฮะ0ถึง80อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตัวเลขอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ผมว่าพี่ติ่งที่มีโอกาสที่อยู่ที่จีเนี่ยก็น่าจะเห็นเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ติ่งช่วยเล่าไปนะฮะแต่ว่าขอเริ่มจากในประเทศไทยก่อนนะฮะตอนเนี้ยที่ไทยเท่าที่คนใช้เยอะๆก็มีอะไรบ้างนะมี EV Stationของ PTT
2: EV Station Plus
1: แล้วก็มี Elex by Egad อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับที่เขาใช้กันเป็นยังไงบ้างพี่เท่าที่พี่ติ่งไปใช้มาส่วนมากใช้เจ้าไหนชอบใช้เจ้าไหนฮะ
2: ที่ผมก็ใช้เจ้าตัวที่ไทยเนาะก็แวะซูเปอร์ชาร์เจอร์สลับกันกับออโตบินซึ่งเป็นน่าจะอยู่ในเครือของ CP แล้วผมไม่แน่ใจนะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านพุทธก็เลยแบบแวะไปใช้สถานีที่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าคอนโดผมติด AC ชาร์จไม่ได้นะหรือผมชาร์จติดไม่ได้ก็เลยประสบการณ์การใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของ EV Station Plus นะผมคิดว่าความครอบคลุมฮะที่ไปถึงในแทบจะทุกจังหวัดแล้วก็ขยายเลยผมก็EV Station Plus น่าจะโดนหนึ่งนะเขาน่าจะเยอะสุด
1: จริงเห็นด้วยซึ่งเยอะจนถึงขั้นว่าอันนี้ผมรู้สึกไปเองนะว่ามันเยอะจนถึงขั้นว่าบางทีคนก็เหมาไปว่าชาร์จดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ไปคิดว่าตู้ชาร์จมีแต่สถานีใดสถานีหนึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะในประเทศไทย
2: ใช่ครับผู้ให้บริการเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้ให้บริการที่ทำตอบคล้องกับแบรนด์คือเป็นแบรนด์ของรถเองที่มาเปิดก็อย่างเทสลาก็มีซูเปอร์ชาร์เจอร์ใช่ไหมครับของอย่างเรเว่ก็มีเรเว่รีชาร์จซึ่งเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ของ BYD อย่างเงี้ยคือที่ทำเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงก็มีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ให้บริการอย่างเดียวก็มีเช่น EV Station Plus Alexa แล้วก็ Evo นะก็Autobin เหมือนกันคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการให้บริการด้านการชาร์จแต่จะไม่มีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองอ่ะนะคร
1: ับครับผมอยากรู้คำถามนี้ก่อนเลยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคำถามอันหนึ่งแล้วผมอยากถามพี่ติ่งด้วยนะอย่างพี่ติ่งอยู่ที่จีนด้วยอยู่เมืองอะไรนะฮะโทษที
2: อยู่ปักกิ่งครับ
1: อยู่ปักกิ่งนะที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากที่สุดในโลกละทีนี้อยากรู้เรื่องของความครอบคลุมที่บอกว่าเนี่ยของไทยบางทียังไม่ค่อยสถานีชาร์จตู้ชาร์จยังไม่พอต้องรออีกหน่อย 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับความรู้สึกมุมมองพี่ติ่งเป็นยังไงของไทยพร้อมหรือยังเยอะพอไหมเทียบกับที่จีนด้วยก็ได้อะจากที่ตามประสบการณ์การใช้แล้วกัน
2: ผมมาเมืองไทยที่ได้ใช้รถไฟฟ้าวิ่งทางไกลนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนี่ยเมื่อปีก่อนซึ่ง PTT EV Station Plus ยังไม่ได้ขยายไปโซนอีสานใต้เท่าไหร่นะ
1: ค
2: ือมีสถานีแต่ยังไม่เปิดคือพร้อมจะเปิดอะไรตอนนี้ผมว่าไปได้ไหมไปได้แต่คุณต้องวางแผนดีมากๆเพราะว่าถ้าไปช่วงเทศกาลเนี่ยคือเทศกาลยังไงคนก็เดินทางกันเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดการวางแผนที่ดีก็คุณอาจจะต้องแบบอาจจะไปล่วงหน้าไปในเวลาที่คุณใช้กันน้อยอะไรเงี้ยคืออันนี้อาจจะต้องมาลุ้นหน้าสถานการณ์กันแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีจะไปได้ไหมไปได้เพราะผมก็ไปมาแล้ว
1: แล้วความครอบคลุมล่ะความรู้สึกว่ามันกังวลไหมถ้าเทียบกับตอนที่ใช้ที่จีนอะไรเงี้ย
2: โอ้ถ้าเทียบกับที่จีนก็กังวลอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ค่อยเดินทางในเมืองไทยแบบระยะทางไกลครั้งแรกก็คือประมาณปีก่อนซ
1: ึ่
2: งปีก่อนเนี่ยผมก็วางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางนะแต่พอเดินทางไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่กว่าที่เท่าที่เราคิดอะคือที่แรกผมคิดว่ามันจะแบบตึงกว่าที่เราคิดแต่ปรากฏว่าตอนที่วิ่งไปตามเส้นทางเนี่ยบางสถานีมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบโหลดแอปเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราดูโดยรวมแล้วผู้ให้บริการน่ะมีเยอะกว่าที่เราคิดก็แต่ก่อนผมก็จะรู้จักแต่ผู้ให้บริการที่เราคุ้นชื่อกันนะ
1: ครับ
2: ก็ปตท. Elex EVO หรือว่า PA Vota เงี้ยแต่จริงมีมากกว่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ครอบคลุมและมากขึ้นเรื่อยๆด้วยปีที่ผมเดินทางเมื่อปีแล้วเนี่ยยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าปีนี้นะปีนี้ผมเห็นว่ามันมีเพิ่มขึ้น
1: มันแบบเพิ่มภาพเก่าๆเลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่ผมเห็นพวกแอปแบบปลั๊กแชร์อย่างเงี้ยคือเวลาเปิดดูนี่คือขึ้นเป็นดอกเห็ดแหละคือเลือกเลยไม่เอาอันไหน
2: คือจริงๆอะเยอะแต่ทีนี้ความหลากหลายของผู้ให้บริการตรงเนี้ยมันก็ทำให้ผู้ใช้สับสนเหมือนกันคืออาจจะไม่สับสนแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะมันยากทำไมฉันจะต้องโหลดมาเป็น10แอปอะไรเงี้ยทำไมไม่มีแอปที
1: ่อันนี้เห็นด้วยทำไมต้องมีแอปเยอะทำไมต้องจองทำไมต้องใส่บัตรก่อนมันเสียบเลยแล้วชาร์จเลยไม่ได้เหรอทำไมต้องเลือกช่วงเวลาอะไรใช่ไหมฮะ
2: แต่ที่ผมเข้าใจมันเป็นกลไกทางธุรกิจอะนะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีซูเปอร์แอปที่คุณสามารถชาร์จที่ไหนก็ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันสแกน UR เหมือนกันแต่เรทอาจจะสูงกว่าคุณไปใช้แอปเขาเองนะเพราะมันต้องมีจนบางอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้กันอย่างเช่นในจีนเขาจะมีซูเปอร์แอปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาลีเพย์หรือว่าดีแชทใช่ไหมครับซึ่งคุณสามารถที่จะวิ่งไปสถานที่ไหนก็ได้อะไม่ต้องโหลดแอปเขาอะคุณสแกน QR ปุ๊บมันดึงเข้าเว็บลิงก์แล้วก็ไปจัดการ API หลังบ้านเองคุณแค่จ่ายตังค์ชาร์จแล้วจ่ายตังค์จบ
1: ครับ
2: ไม่ต้องโหลดแอป
1: แต่นั่นคือเหมือนเป็นธรรมชาติของที่จีนอยู่แล้วที่เขามีซูเปอร์แอป2อันนั้นคืออาลีเพย์กับ
2: ว
1: ีแชท
2: ใช่ครับบ้านเรายังไม่มีบ้านเราคือยังค่อนข้าง
1: กระจายใครพัฒนาก็ว่ากันไปอันไหนการตลาดดีก็ใช้อันนั้น
2: ใช่ครับอันไหนแบบเรดี้หน่อยมีเยอะหน่อยอย่างเงี้ยคนก็ให้ความสนใจหน่อย
1: อ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่จีนในมุมมองของพี่ติ่งก็คือรู้สึกว่ามันง่ายกว่าตรงที่มันมีเราอาจจะใช้แค่แอปเดียวแล้วก็สแกน
2: แล้วที่จีนมีหลากหลายเทคโนโลยีเลย
1: ฮะ
2: คือคุณจะชาร์จไวหรือคุณจะสลับแบตเตอรี่ก็ได้หรือคุณจะใช้ EIV เติมน้ำมันวิ่งไปด้วยไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได
1: ้ครับ
2: มันมีหลากหลายเทคโนโลยีที่มาช่วย
1: เรื่องความเร็วในการชาร์จล่ะเป็นยังไงในไทยมันตอนนี้มันถือว่าโอเคไหมสำหรับผมที่ไม่เคยไปชาร์จที่จีนเคยไปแต่ไม่เคยไปชาร์จแต่อยากรู้ว่าอย่างในไทยสมมุติใช้ก็สัก50กิโลก็โอเคแล้วไง
2: ผมคิดว่าในไทยน
1: ะ
2: ไม่ได้ช้านะครับในไทยเนี่ยการพัฒนาเน็ตเวิร์กของ DC Charging เองเนี่ยแล้วก็กำลังเนี่ยพร้อมถึงเทคโนโลยีใช้เนี่ยผมว่าก้าวได้ไวกว่าจีนนะในช่วงเวลา2ปีเนี่ยคือจีนเขาใช้เวลามาตั้งแต่เกือบ10ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหัว60กิโลวัตต์ต่อหัวเนี่ยถือว่าเป็นหัวที่แรงในจีนยังมีกระจายทั่วๆไปเลย
1: ครับ
2: ซึ่งถ้ามาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยหัวที่กระจายทั่วๆไปที่เป็น DC ของเราอะอย่าง EV Station Plus เนี่ยก็อยู่ที่120
1: ครับ
2: และแยกก็จะแชร์โหลดกันซึ่งก็60 50 60ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ซึ่งมันก็เทียบเท่ากันกับจีนในช่วงหลายปีก่อนที่เป็นกำลังชาร์จทั่วๆไปอยู่แล้ว
1: นะครับ
2: ฉะนั้นผมไม่คิดว่ามันช้าเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะดูตัวเลขกิโลวัตต์แล้วมาประเมินว่าเวลาเราไปชาร์จที่สถานีไหนอะเราควรได้ตามกิโลวัตต์นั้นๆมากกว่า
1: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบคือถ้าไม่ให้เลคเชอร์อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าถ้าคนไหนเข้าใจหลักการเรื่องของไฟฟ้าก็น่าจะพอเข้าใจอะที่ผมพยายามชี้ความอยู่
1: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเราดูแค่สมมติเอาแบบอย่างง่ายนะเราดูว่าตู้นี้ปล่อยไฟได้เท่าไหร่เช่นว่าปล่อยได้120กิโลวัตต์อ่ะแล้วเวลาเราไปชาร์จรถเรารองรับได้เท่าไหร่แล้วตู
2: ้
1: ปล่อยให้ได้เท่านั้นไหมอย่างนี้หรือเปล่า
2: ผมแยกอย่างนี้แล้วกันคือตันที่ตู้หรือตันที่รถตันที่ตู้คือรถคุณรับกระแสไฟได้มากกว่านั้นแต่ตู้อ่ะจ่ายได้เพียงเท่านั้นหมายถึงกระแสนะเราไม่ต้องดูเรื่องกิโลวัตต์นะเอาแค่กระแสนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้ DC ชาร์จเนี่ยจะถูกลิมิตด้วยกระแสไฟอยู่แล้วนะไอการที่เขาบอกว่า120กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเกิด120กิโลวัตต์มาจากตู้ที่เอาพุทได้มากสุด200แอมแปร์ก็คือตู้เนี่ยจะจ่ายได้ที่200แอมแปร์120กิโลวัตต์จริงๆคุณต้องมีแรงดัน600นะก็600คูณ200จะได้เป็น120กิโลวัตต์ใช่ไหม
1: คร
2: ับแต่ถ้าเกิดรถยนต์ของคุณรับได้แค่400โวลต
1: ์ครับ
2: นะตู้จ่ายเต็มกระแสที่200คุณก็ได้แค่80คุณจะไม่ได้120
1: ครับครับครับ
2: แต่นั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจแหละพอใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วแล้วบางครั้งเนี่ยการเห็นว่าตัวเลข150กิโลวัตต์120กิโลวัตต์คุณ จะอยากรู้มากกว่านั้นอย่างผมเองเวลาไปสถานีผมอยากรู้ว่าตู้นี้มันกี่แอมผมจะดูว่ากี่แอมมากกว่าผมจะไม่ได้ดูว่าก
1: ี่กิโลวัตต์
2: ผมจะดูว่ากี่แอม
1: ครับครับทีนี้เราเห็นรถที่เริ่มเอามาเปิดตัวในไทยเนี่ยบางทีเขาก็มักจะมีคำโฆษณาที่บอกว่ารองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง300 กิโลวัตต์360 กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยฮะคำถามที่ทุกคนถามณวันนี้เลยก็คือมันมีตู้ชาร์จที่ทำได้อย่างนั้นจริงเหรอในไทยอ่ะ
2: คือตอนนี้ตู้ที่น่าจะแรงที่สุดก็น่าจะแบบตู้ที่ผมเพิ่งไปทดสอบมาเนาะเชลที่บางใหญ่ว่า
1: ครับ
2: 360 กิโลวัตต์แต่ถ้าคุณดูสเปกตู้แล้วเนี่ยตู้ของเขาจะจ่ายกระแสได้ต่อเนื่องที่300 แอมป์
1: ครับ
2: ดังนั้นผมจะดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขการจ่ายไฟปกติอย่างต่อเนื่องมันจะอยู่ที่300 แอมป์
1: ครับ
2: ฉะนั้นถ้าเกิดจะได้300 แอมป์จริงๆแล้วคุณจะไปเอา360 กิโลวัตต์เลยเนี่ยรถของคุณแรงดันไฟจะต้องอยู่ที่1,200 โวลต์ใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณถูกไหม1,200คูณกับ300 แอมป์ก็360ใช
1: ่ครับ
2: ซึ่งมันยังไม่มีครับมันยังไม่มีรถในโลกไหนยกเว้นเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกอาจจะมีนะแต่ว่าถ้ารถใช้งานส่วนบุคคลเนี่ยไม่น่าจะมีแรงดันสูงกว่าระบบ800 โวลต์ในปัจจุบัน
1: ครับ
2: น้อยมากนะแต่ที่ทำไมเขาถึงบอกว่า360 กิโลวัตต์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสเปคตู้เขาจะจ่ายไฟที่เป็นไฟแบบกระแสสูงเนี่ยในระยะเวลาจำกัดเนี่ยได้ที่500 แอมป์
1: ครับ
2: ซึ่ง500 แอมป์เขาก็จ่ายไฟได้ที่360 กิโลวัตต์จริงๆที่720 โวลต์
1: ครับ
2: ถ้าคุณเอา720 โวลต์มาคูณกับ500 แอมป์คุณจะได้360 กิโลวัตต์ทีนี้เราก็ต้องดูว่ารถรุ่นไหนที่สามารถชาร์จได้360 กิโลวัตต์ที่ตู้นี้จริงรถรุ่นนั้นก็จะต้องมีแรงดันไฟเนี่ยในแบตเตอรี่เขาเนี่ยในช่วงที่แบตเตอรี่น้อยๆเนี่ย720 โวลต์ขั้นต่ำถึงจะได้360
1: ครับ
2: เพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยกระแสที่ออกมาจากตู้นะฉะนั้นในกรณีที่เราบอกว่าตันที่ตู้คืออะไร
1: ครับ
2: จะใช้สั่งง่ายๆนะตันที่ตู้หรือตันที่รถนะถ้าตันที่ตู้ก็คือรถมันรับได้มากกว่านั้นตู้มันตันแล้วตู้มันให้ไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว
1: ครับ
2: อย่างเช่นกรณีรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเขารับกระแสได้มากกว่านั้นแต่ผมไปชาร์จแล้วมันก็รับได้แค่300 แอมป์เนี่ยมันจะชาร์จได้ไม่เต็มกำลังวัตที่เขาโฆษณา
1: เข้าใจละครับมันแอบย่ามเหมือนกันนะครับพอพ
2: ูดถึงเวลาเราดูเรื่องกิโลวัตต์มันเป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการโฆษณาแต่ว่าในแง่มาร์เก็ตติ้งผมเข้าใจนะเพราะว่าตัวนี้มันโฆษณามันง่ายสุดไงแต่ว่าในแง่ของการใช้งานจริงอ่ะเราต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกันครับว่าหลักการของการชาร์จไฟมันเป็นไงมันเหมือนกับปั๊มน้ำครับ
1: ครับ
2: คือแรงดันต้องมากพอแล้วก็โฟลว์เรทต้องมากพอในการย้ายจากถังหนึ่งไปถังหนึ่งอันนี้เหมือนกันการชาร์จไฟก็ใกล้เคียงกัน
1: ครับแล้วอย่างเวลาเขาโฆษณาแบบนี้หมายความว่าในประเทศเขาในต่างประเทศมันรองรับแล้วถูกไหมฮะหรือ
2: ในต่างประเทศนะฮะในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยส
1: ่
2: วนใหญ่แล้วในแอปพลิเคชันกำลังวัตต์คือเป็นตัวเลขที่โฆษณาแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละหัวชาร์จนะฮ
1: ะ
2: เขาจะมีบอกว่าจ่ายไฟที่กี่โวลต์มากสุดและกระแสกี่แอมป์มากสุดมันจะมีแยก2ตัวเลขนี้มาด้วยทำไมเขาถึงต้องแยก2ตัวเลขนี้มาเพราะว่าเขารู้ว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าเกิดรถของคุณอยู่ในระบบของแบตเตอรี่ระบบ400 โวลต์หรือแบตเตอรี่ในระบบ800 โวลต์กำลังที่ได้มันจะต่างกันที่ตู้ที่จ่ายกระแสเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าตู้จ่ายกระแส100 แอมป์เท่ากันแต่ถ้ารถคุณมีแรงดันไฟอยู่ที่600คุณจะได้ไปเลยง่ายๆเลยเอา600คูณเป็น100เป็นกำลังวัตต์ที่คุณได้แต่ถ้าเกิดรถของคุณแรงดันไฟของแบตเตอรี่400 โวลต์คุณก็เอา400มาคูณกัน100เพราะมันเป็นกระแสจำกัดที่ออกมาจากตู
1: ้
2: ใช่มั้ยครับฉะนั้นกำลังที่มาจากตู้ส่งไปให้รถ400กับรถ800มันต่างกันอยู่แล้ว
1: ครับถึงเราถึงจะเริ่มเห็นว่ารถไฟฟ้ายุคใหม่ๆที่เวลาเขาโฆษณาเขาบอกว่าคันนี้ใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบไฮเทคเลย800 โวลต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็คือจะเป็นประโยชน์ในเรื่อง
2: แบบนี้ครับแต่ตรงที่ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่า800 โวลต์เนี่ยไม่ใช่ว่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่คือ800 โวลต์
1: ฮะ
2: แต่ว่าแรงดันไฟแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่สูงกว่า400แล้วอันนี้เนี่ยเขาเริ่มที่ประมาณ500นะ
1: คือ
2: แรงดันกลางๆอ่ะ500ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จัดไว้อยู่800แล้วเพราะว่าคุณต้องใช้แรงดันมากกว่า500 โวลต์ในการชาร์จมันให้เต็ม แล้วพอเป็นแล้วเนี่ยแรงดันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆ800มากขึ้น
1: ครับ
2: เนี่ยตัวที่เราโชว์ในหน้าจอนี
1: ่
2: คือใช้ตัว S5 นะฮะ800กิโลวัตต
1: ์
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้คือก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเครือ X1 นะที่เขาเปิดตัวเวอร์ชัน5ไปซึ่งเวอร์ชัน5เนี่ยจ่ายไฟได้มากสุด800แอมป
1: ์
2: นะก็อยู่ที่1,000โวลต
1: ์ครับ
2: กำลังไฟที่จ่ายมาได้ฉะนั้น800แอมป์คูณกับ1,000โวลต์ก็คือ800กิโลวัตต
1: ์ครับ
2: แต่คุณจะได้800กิโลวัตต์จริงๆอ่ะตอนที่แบตเตอรี่ระดับต่ำๆอ่ะคุณต้องมีแรงดันไฟประมาณ1,000โวลต์นะซึ่งอันนี้เขาพูดง่ายก็คือเขาออกแบบมาเพื่ออนาคต
1: ครับ
2: เพราะในอนาคตยังไงอ่ะแบตมันก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหม
1: ครับ
2: มีการแพ็คที่แตกต่างกันมีระดับแรงดันไฟที่แตกที่สูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับอินฟราสตรัคเจอร์การชาร์จของเขาอ่ะ
1: ครับแปลว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในต่างประเทศตู้ชาร์จ DC มันก็มีหลายเวอร์ชันอีกถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเยอะมากแล้วแต่ละแบรนด์เขาก็พยายามที่จะสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรถของเขา
1: อ๋อคือต่างมันก็ยังเท่ากับต่างคนต่างพัฒนาอยู่เหรอ
2: แต่ว่าแบรนด์หนึ่งชาร์จได้นะมันก็ไม่ใช่ว่าแบรนด์หนึ่งชาร์จไม่ได้นะ
1: อย่างสมมติ
2: เราเอา BYD ไปชาร์จที่ S5 เขาก็จ่ายไฟได้เหมือนกันจ่ายไฟได้ตามที่ BYD รับได้ด้วยเพราะว่าแรงดันเนี่ยครอบคลุมไปถึง1,000โวลต์ใช่ไหมแล้วก็กระแสครอบคลุมไปถึง800แอมป
1: ์
2: ฉะนั้นมันจะไม่ตันที่ตู้ละจะตันที่รถเพราะว่ารถรับได้แค่ไหนก็รับได้แค่นั้นแหละเพราะว่าตู้มันให้ได้มากกว่าที่รถจะรับได
1: ้ครับเดี๋ยวก่อนเวลาจะหมดขอถามเรื่องค่าชาร์จหน่อยพี่ตอนนี้ค่าชาร์จในบ้านเราถือว่ามันเป็นยังไงฮะสมเหตุสมผลหรือยังในต่างประเทศมันแพงกว่านี้ไหมหรือมองยังไงบ้างฮะ
2: ในจีนขึ้นอยู่กับสถานีฮะถ้าเกิดเป็นสถานีที่ชาร์จไฟแบบกำลังวัตต์สูงๆกระแสเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: จะมีเซอร์ชาร์จฮะมันจะเป็นสวิตช์ชาร์จ
1: ครับ
2: ซึ่งเขาจะบวกเข้าไปกับค่าไฟออกมาก็จะแพงกว่าบ้านเราประมาณ 10% 20% ฮะแล้วแต่ความเร็ว
1: ครับ
2: บ้านเราอยู่ประมาณเท่าไหร่บาทถ้าออกถ้าเป็น
1: ถ้าเป็นออนพีคส่วนมากก็จะประมาณ 7.6.5 7.5 8.5
2: อันนี้ถือว่าราคาดีครับถือว่าราคาดีเพราะที่จีนแพงกว่า
1: ครับ
2: อย่างที่จีนเนี่ยซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ประมาณ13บาทต่อหน่วย
1: เทียบที่ออกมาเป็นเงินไทยประมาณ13บาท
2: ของไทยอยู่ที่ประมาณ 8.7 ใช่ไหม
1: ครับ
2: 8.7 ถึง9
1: ครับ
2: บางสถานีก็9
1: ครับ
2: แต่ที่จริงเนี่ย10บาทครับ
1: ครับแปลว่าเป็นเรื่องปกติว่ายิ่งชาร์จได้เร็วยิ่งชาร์จได้แรงย่อมมีเหมือนค่าเซอร์วิสตรงนี้เข้าไปก็จะต้องบวกแพงกว่า
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
1: แต่
2: ที
1: ่
2: จริงเขาก็จะบวกตัวเซอร์วิสฟรีเข้าไปจากค่าไฟ
1: อ๋อครับอ่ะทีนี้สรุปปิดท้ายหน่อยฮะมาถึงตรงนี้เท่าที่ฟังมาบางคนบอกโอ้งงเลยไปเจอพี่ติ๋งบอก
2: ซึ่งเลคเชอร์ยังมาเลคเชอร์
1: ไม่
2: ต่อไป
1: พี่ติ๋งวงเล็บบอกว่านี่ก็เบาสุดแล้วนี่ก็เบาสุด
2: อันนี้ยังไม่เลคเชอร์เลยนะเลคเชอร์ต้องไปดูในช่องนะ
1: อ่ะขอคำแนะนำหน่อยละกันนะฮะเพราะว่านี่มี FC ของพี่ติ๋งเข้ามาด้วยขอคำแนะนำหน่อยว่าเวลาสมมติเราจะซื้อรถหรือเราจะดูสเปครถเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาในไทยนะต้องมันมีอะไรที่ควรจะต้องดูในเรื่องของการชัดเร็วชัดช้าบ้างขอสรุปหน่อยฮะเชิญเลยฮะ
2: ผมต้องถามนี้ก่อนว่าถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันเนี่ยให้คุณถามโจทย์การใช้งานของคุณก่อนว่าโจทย์การใช้งานของคุณอ่ะมันควรที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อตามเทรนด์นะคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าเฮ้ยจุดนี้มันยกรถไฟฟ้าเราต้องไปไฟฟ้าม
1: ัน
2: ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสมมติใครใช้รถกระบะในปัจจุบันแล้วแบบต้องใช้งานแบบสมบุกสมบันต้องวิ่งแบบต่อรอบเนี่ยแบบ400-500โลไม่ต้องพักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหาคำตอบนั้นในรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันฉะนั้นคุณต้องถามโจทย์การใช้งานก่อนว่าจะใช้หรือไม่ใช้หรือใช้ได้หรือเปล่านะคราวนี้ถ้าคำตอบคือใช่มันใช้ได้เป็นรถไฟฟ้าใช้ได
1: ้ครับ
2: สิ่งที่คุณถามต่อคือคุณสามารถที่จะติดตั้งโฮมชาร์จที่บ้านได้ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดคุณติดตั้งโฮมชาร์จที่บ้านได้เนี่ยในทุกๆวันเวลาคุณตื่นนอนมาแล้วไปทำงานหรือว่าใช้งานรถเนี่ยรถจะพร้อมเสมอ
1: ฮะ
2: นะครับอันนี้ก็คือข้อถามแรกนะ
1: คร
2: ับตอนนี้ถ้าเกิดคำถามที่สามทำไมคุณใช้ระยะทางไกลแค่ไหนหมายถึงว่าวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยเพราะมันคำถามที่3เนี่ย ตรงนี้เริ่มมีซีชาร์ตฟาชาร์ตเนี่ยจะเริ่มมีผลมากขึ้นละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดคุณทั้งปีเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดแค่ครั้งเดียวแล้วตลอดทั้งปีคุณวิ่งแต่ในเมืองโจทย์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันไปลงได้แค่ทุกรุ่นเลยก็อยู่กับว่าคุณจะชอบขนาดเท่าไรคุณจะที่บ้านเนี่ยชอบแบบไหนอะไรไงแทบจะทุกรุ่นไปลงได้หมดแต่พอมีโจทย์ตั้งมาเรื่องของการเดินทางไกลเมื่อไหร
1: ่
2: ตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จเร็วหรือเปล่าถ้าชาร์จเร็วเนี่ยเป็นรุ่นที่ชาร์จเร็วได้ทุกสถานีหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะว่าสถานีบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกเป็นกิโลวัตต์สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะถูกจำกัดโดยกระแสที่ออกจากตู
1: ้ครับโฆษณาอย่างนึงแต่บางทีสอดไส้ในออกมามันอาจจะอีกแบบนึง
2: มันถูกการที่เราโฆษณาแหละฮะแต่ว่ารถของเราไม่ได้อยู่ในคอนดิชันที่สามารถได้กำลังที่เขาโฆษณาแค่นั้นเอง
1: ครับซึ่งถ้าเกิดเราไปมองจากสิ่งนี้ย้อนกลับมามันอาจจะยากสำหรับตัวเราก็ยังแนะนำไปที่คุณติ่งบอกว่าท่านก็ต้องไปดูว่าเราใช้งานรถแบบไหนเราเดินทางยังไงถ้าอย่างนี้มันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นมากกว่า
2: ถามคำถามแรกคำถามที่สองพอมาคำถามที่สามเรื่องเดินทางไกลเราก็ไปดูว่ารุ่นไหนเราควรจะใช
1: ้
2: และถ้าเรารู้ว่าเส้นทางทั่วไปปกติเนี่ยสถานีเจ้านี้เขาเยอะสุดถ้าสถานีเขาจะมีเยอะสุดเราก็รู้ว่าสเปกตู้เขาประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จัดรถที่มันได้เบนฟิตจากสถานีแบรนด์นั้นมากสุด
1: ครับครับ
2: ท่านลุงก็ถามมาได้ครับท่านลุงก็ทักมาในเพจได้คร
1: ับ บอกหน่อยฮะตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างอัปเดตกันหน่อยครับ
2: อ๋อถ้าสนใจนะครับใน YouTube ก็ @sidiy นะถ้าใน Facebook ก็ตามที่จอสไลด์แท็กไว้
1: อ่าก
2: ดไปแล้ว
1: ได้เลยครับยังไงขอบคุณพี่ติ่งมากๆวันนี้จะให้เวลามาออนแอร์ในช่วงรายการนะครับแล้วก็ทุกท่านนะถ้าใครเห็นผมไปจีนแล้วก็ให้จะผมไปอยู่กับใครก็อยู่กับพี่ติ่งกันแล้วพี่ติ่งช่วยพูดจีนให้ตลอดน
2: ะยินดีครับยินดีคร
1: ับขอบคุณมากนะครับพี่ติ่ง
2: ครับผมยินดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณพี่ติ่งนะครับจากติ่ง TIY นะครับก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและสำคัญคือก็เป็นเหมือนการแชร์กันนะฮะทั้งจากสิ่งที่เขาไปเจอที่ประเทศจีนมาแล้วเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วในไทยของเราเป็นยังไงเหมือนว่าแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็มาร่วมในรายการนะครับถ้าใครชมไม่ทันนะเดี๋ยวคลิปตอนนี้ไลฟ์ฟูดตอนที่35จะตัดเสร็จในช่วงเย็นก็รอติดตามนะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะช่วงหน้ามากลับมา Q&A ครับรายการนะครับถ้าใครชมไม่ทันนะเดี๋ยวคลิปตอนนี้ไลฟ์ฟูดตอนที่35จะตัดเสร็จในช่วงเย็นก็รอติดตามนะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะช่วงหน้ามากลับมา Q&A ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่36นะครับเช่นเดิมนะครับในช่วงของรายการ Drive Thru เราจะพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของรถเลยโดยเฉพาะรถพลังงานใหม่ๆนะครับหรือว่า NEV นะครับซึ่งวันนี้มีอีก1รุ่นนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับด้วยความสนใจในที่นี้คืออาจจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของครอบครัวใหญ่นะครับมีสมาชิกตั้งแต่4คนขึ้นไปนะฮะหรือบางบ้านอาจจะไม่ถึง4คนแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่กายด้วยนะเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยไปไหนบางทีเราก็อยากให้สัตว์เลี้ยงนั่งอยู่ในโซนห้องโดยสารเดียวกันแบบสบายๆไม่อึดอัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะฮะที่เปิดตัวแล้วก็ค่ายรถต่างๆก็หันมาจับตากับรถในลักษณะนี้นะครับรถที่ว่านี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเปิดราคาไปก็คือ BYD M6 นะครับหรือว่ารถประเภท MPV 6ที่นั่งนะฮะตามปกติที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นรถ4ที่นั่งใช่ไหมรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบบSUV เป็นแบบซีดานเป็นปิกอัพเป็นกระบะเป็นรถตู้นะรถตู้ก็มีหลากหลายรูปแบบที่ทยอยเปิดตัวมานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอีกหนึ่งรูปแบบที่เปิดมาก็คือเป็นแบบ MPV 6ที่นั่งปรากฏว่าผู้บริโภคชาวไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ให้ความสนใจกับรถประเภทนี้เพราะเขาบอกว่ามันตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขในตัวเลือกในตลาดนะฮะที่จะทำให้วงการของรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตหรือไม่ก็จับตาดูต่อจากนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงรถในกลุ่มของ MPV ย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle นะครับก็คือเป็นรถที่เป็นรถอเนกประสงค์นะถ้าแปลเป็นไทยเขาบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์มีลักษณะคล้ายๆกับกล่องคล้ายๆกับตู้ที่จะมีความยาวรถมากกว่าปกตินะแล้วก็เป็นรถที่ทำใหมีสมาชิกในครอบครัวสามารถไปพร้อมๆกันได้นะนั่งกันแบบสบายๆและ MPV จะเป็นรถแบบที่นั่งแบบแยกอะนะฮะคือถ้าสมมุติเป็นเก๋งซีดานใช่ไหมก็ด้านหน้า2ที่นั่งมีเบาะซ้ายเบาะขวาเบาะด้านหลังก็มักจะเป็นแนวยาวนะนั่งได้หลักๆ2ที่นั่งแล้วก็ตรงกลางถ้าดึงที่พักแขนขึ้นไปมันก็จะเป็น3ที่นั่งรวมแล้ว5ที่นั่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเรียกว่าเป็นรถ MPV เนี่ยส่วนมากที่นั่งจะแยกเดี่ยวๆเลยนะครับก็คือที่นั่งด้านหน้าซ้ายที่นั่งด้านหน้าขวาที่นั่งในส่วนโซนห้องโดยสารก็แล้วแต่ว่าจะมีเป็นตอนที่2หรือว่าขยับไปตอนที่3นะครับอันนี้เขาจะเรียกเป็นรถแบบ MPV นะครับซึ่งที่ผ่านมาที่ทำตลาดในไทยก็เจ้าตลาดเดิมคือ Mitsubishiนะฮะอย่างในภาพเนี่ยคือ Mitsubishi ตั้งแต่รุ่นที่เป็น Space Wagon นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่พอพูดถึง MPV 6ที่นั่ง7ที่นั่งก็จะมีภาพของคันแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นรูปทรงยาวๆยาวแบบ4.70 เมตรนะยาวกว่าปกติรถทั่วไปยาว3เมตรกว่า4เมตรนี่ก็ว่ายาวอันนี้4.70 เมตรก็ถือว่าค่อนข้างยาวแต่ก็ไม่ได้มีความสูงเหมือนลักษณะของรถตู้นะครับแต่เป็นรูปทรง MPV ก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ Space Wagon นะอย่างในภาพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมในประเทศไทยที่ Mitsubishi เอามาเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็มีค่าตัวแบบขยับขึ้นไปล้านกลางๆเลยอ่ะล้าน4ล้าน5ถัดจากคันนี้นะก็จะมาเป็นตัว Expander นะเป็น Mitsubishi Expander ก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะเหลือ5ที่นั่งนะฮะแล้วแต่ว่าเบาะโดยสารด้านหลังอาจจะไม่ได้แยกด้วยซ้ำนะแต่ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กลงมานะครับอันนี้ก็จะเริ่มราคาไม่ถึง1ล้านละสำหรับในฝั่งของ Mitsubishi เจ้าตลาดเดิมถัดมาอย่างเช่นอะไรอีกล่ะ Honda Fleet นะ Honda Fleet นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบาะแยกอีกเหมือนกันนะก็เป็น MPV

0: อีกประเภทหนึ่งด้วยไซซิ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะแต่ก็ตามราคาก็น่าจะยังไม่เกิน1ล้านนะครับถัดมาเป็นอย่าง Toyota Innova นะฮะก็จะเป็น Innova ก็จะมีรุ่นที่ขยับขึ้นมาอีกมี Innova มี Innova Scenic นะฮะก็เป็นไซส์คล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันอันนี้คือเจ้าตลาดเดิมนะที่เป็นในฝั่งของรถ MPV นะครับถัดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาถึงสู่รุ่นล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวนะครับก็คือเจ้าตัว BYD M6 นะฮะหน้าตาก็เหมือนกันเลยคือเป็นแบบทรงใหญ่ๆยาวๆแบบเนี้ยนะแล้วก็ค่อนข้างจะลู่ลมนะครับข้างในให้พื้นที่ในห้องโดยสารพื้นที่ห้องขับขี่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของ MPV นะครับอย่างคันนี้ขนาดของตัวรถเขานะครับที่ระบุในสเปคก็จะมีตั้งแต่ตัวความยาวนะความยาว4.70 เมตรความกว้าง1.80 เมตรตามมาตรฐานแล้วก็ความสูงอยู่ที่1.60 เมตรเมตร69 เมตร70นะครับซึ่งตัวฐานล้อซึ่งอยู่ในระดับ 2.8 เนี่ยนะ 2.8 เมตรเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องโดยสารมันกว้างนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวรถที่เปิดตัวออกมานะครับส่วนที่นั่งด้านในนะครับเดี๋ยวพาเปิดไปดูข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นที่เบาะเมื่อกี้พอเป็น MPV ปุ๊บก็จะมีเบาะแยกนะมีเบาะในแต่ละที่นั่งเลยข้างหน้ามี2ที่แล้วนะในภาพนี้ก็จะเป็นในตอนที่2หรือว่าแถวที่2นะครับจากหน้าตาของรถที่เป็นแบบแนวยาวไปเลยนั่งได้3ที่นั่งเขาก็จะแยกเบาะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางให้สามารถเดินแบบ walk through ได้นะครับซึ่งไอ้ตรงพื้นที่ตรงกลางเนี้ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่รถยนต์ในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้ก็คือเขาจะไม่มีเพลาขับนะฮะพอตัวรถไม่มีเพลาขับปุ๊บเนี่ยทำให้เราสามารถเดินได้เลยนะเดินเนี่ยสมมติเนี่ยตรงมุมจากกล้องที่ถ่ายไปก็คือประตูใช่ไหมครับก็สามารถเดินจากเบาะทางฝั่งขวาไปเบาะทางฝั่งซ้ายได้เลยแล้วทั้งสองเบาะก็จะมีที่เท้าแขนนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบน้องๆรถตู้เลยคือนั่งแล้วนั่งแบบสบายนั่งปุ๊บแล้วเหมือนแบบเรานั่งรถตู้เป็นเบาะแบบแยกของใครของมันนะครับมีตำแหน่งแอร์มีตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงนะสำหรับที่นั่งในตอนที่สองนะครับและเช่นกันคุณสามารถเดินไปตอนที่สามซึ่งก็คือด้านท้ายสุดของตัวรถนะจะเดินผ่านจาก walk through ที่ผมบอกเมื่อกี้นะเนื่องจากรถ EV ไม่มีเพลาขับก็จะเดินผ่านช่องกลางก็ได้หรือจะใช้วิธีพับเบาะลงแล้วเดินเข้าไปนั่งในตอนที่3หรือว่าแถวที่3ก็ได้นะครับซึ่งด้านหลังก็จะใส่เบาะมาอีก2ตัวแบบนี้นะให้มองเห็นภาพก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็คือด้านหลังห้องโดยสารเนี่ยนั่งได้อีก4ที่นั่งแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็น M6 นะฮะ BYD M6 ถ้าเป็น M7 ไม่ใช่ไม่มีนะก็คือเป็น M7 เบาะด้านหลังที่คุณเห็น2เบาะเนี้ยก็จะขยับเป็น3เบาะนะแบบเชื่อมติดกันนะครับแต่เป็นแบบ6ที่นั่งแบบนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดนะครับนั่งแบบสบายๆซึ่งจุดเด่นก็นี่แหละนะแต่ลองนึกภาพตามถ้าบ้านไหนที่มีแบบสมาชิกครอบครัว4คนบางทีมันก็พอดีไปนะถ้ามี5คนอ่ะต้องนั่งเบียดละเถียงกันอีกใครจะนั่งตรงกลางเพราะตรงกลางมักจะนั่งไม่ค่อยสบายมันปวดๆตุนๆใช่มั้ยฮะอ่ะถ้ามี6ที่นั่งโหยิ่งเบียดเลยต้องนั่งตักนะคนขับสบายสุดเพราะนั้นถ้ามีแบบนี้คือตอนที่2กับตอนที่3นะครับก็สามารถนั่งแบบบอกใครบอกมันแล้วก็สังเกตมุมซ้ายบนกับมุมขวาบนนะมีช่องแอร์ที่จะเป่ามาสู่ตัวผู้โดยสารที่นั่งในแต่ละเบาะด้วยนะครับก็เนี่ยเปิดตัวมานี่คือคำว่า MPV นะก็ทำให้ในตลาดของฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งของเขาตอนนี้มันก็จะมีในฝั่งของเกียร์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของฝั่งเกาหลีนะครับแล้วก็มีไม่กี่ยี่ห้อคือนึกออกได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ปรากฏว่าเปิดตัวมาคนก็สนใจดีไซน์นะกลับไปด้านนอกก็คือตัวดีไซน์ของรถเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมรถมันดูแบบไม่ค่อยสวยนะสวยไม่สวยเนี่ยผมว่าแล้วแต่มุมมองบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแต่ในรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นรถ MPV ที่ผมเปิดภาพให้ดูตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Space Wagon เป็น Fleet เป็น Expander อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีไซน์มันก็คล้ายๆกันอ่ะก็คือเป็นแบบเนี้ยนะฮะเป็นทรงแบบยาวๆนะฮะคือด้วยรูปทรงด้วยลักษณะของการใช้งานอ่ะ ถ้าคุณไปแต่งสปอร์ตอ่ะมันก็ไม่เข้าไหมไม่นึกไม่ออกเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเป็นรถหน้าตาแบบนี้แล้วคุณไปแต่งสปอร์ตไปเติมสปอยเลอร์ไปทำวายบอดี้ไปเปลี่ยนกระจกข้างให้เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าอ่ะนะฮะมันก็ต้องเป็นทรงแบบเนี้ยที่มันเป็นทรงแบบครอบครัวไปเรียบๆนะนี่ก็ดีแค่ไหนใส่ไฟ LED ด้านหน้าไฟ LED ด้านหลังนะล้อเนี่ยเป็นล้อเอาล้ออัลลอยนะไม่ใช่ล้อแม็กธรรมดาคำว่าล้ออัลลอยนี่คือพรีเมียมมากกว่าล้อแม็กนะปกติมันจะมีกระทะล้อนี่คือล่างสุดกระทะล้อล้อแม็กแล้วก็ล้ออัลลอยอันนี้ให้อัลลอยมา17นิ้วนะฮะก็จะเป็นตัวหน้าตาของรถที่กำลังพูดถึงนะครับมาดูที่หัวใจของเขากันก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าไม่พูดถึงแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ของคันนี้ให้มาอยู่ที่71กิโลวัตต์อาวทายสิเล็กหรือใหญ่เนี่ยพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยนะเล็กหรือใหญ่นะคำว่าแบตเตอรี่71กิโลวัตต์อาวนะเดี๋ยวดูแฟนๆรายการหน่อยสิว่าตอบถูกไหมถ้าเขาบอกว่ารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด71กิโลวัตต์อาวแปลว่าใหญ่หรือเล็กลองพิมพ์ดูหน่อยนะครับลองให้ดูนะแต่ทีนี้กลับมาระหว่างที่รอให้พิมพ์คอมเมนต์นะลองทายเล่นๆนะฮะว่าแบตขนาดนี้ถือว่าใหญ่หรือเล็กนะครับคันนี้สามารถวิ่งได้505นะครับไม่ใช่550นะ505กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่เชื่อไหมเป็น NEDC ที่พอผมไปขับแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันวิ่งได้505จริงๆนะเพราะว่ามันต้องลดหลั่นลงไปอยู่แล้วแต่ผมว่ามันทำได้ใกล้เคียงนะครับเพราะด้วยรถสไตล์แบบเนี้ยนะเขาจะออกแบบให้ตัวเขาเรียกการจูนนิ่งมอเตอร์หรือพละกำลังของตัวรถเนี่ยเขาจะไม่ได้จูนมาแบบซีลแบบ MG4 แบบรถที่เป็นแบบสายเพอร์ฟอร์มานซ์นะก็จะเป็นการจูนให้เรียกว่าเอาพละกำลังของมอเตอร์เนี่ยมาใช้ให้มันใกล้เคียงกับรถเดิมๆมากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กินไฟจนเกินไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มของ MPV เนี่ยเขาจะไม่ได้ทำรถออกมาแรงนะครับแต่เขาจะทำรถให้อัตราเร่งคือเหลือเฟือกว่ารถสันดาปแน่นอนนะแต่ว่าไม่ได้แบบพุ่งแล้วเหยียบ 3.8 วิเหมือนสายเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพละกำลังกับตัวแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับถูกต้องนะครับคุณธนสิทธิ์กับคุณนฤทธิ์นี่บอกว่ามันใหญ่มากใช่ก็ถือว่าใหญ่แต่ไม่มากเวลาคุณดูว่าแบตใหญ่หรือแบตเล็กผมเคยพูดในประมาณสักตอนที่เท่าไหร่33ไหมที่บอกไปอบรมมาเล่าให้ฟังแบตกลางๆเลยนะ60กิโลวัตต์อาวนะเมื่อไหร่ที่เราเห็นตัวเลข60กิโลวัตต์อาวเขาเรียกว่าเป็นไซส์ที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางๆแล้วกันมันในระดับมาตรฐานไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าต่ำกว่า60กิโลวัตต์อาวจะเริ่มเรียกว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กนะฮะถ้ามากกว่า60กิโลวัตต์อาวอย่างอันนี้เป็น70ก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ถึงกับใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยมันจะขึ้นไประดับ80 90 110กิโลวัตต์อาวก็คือเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆแล้วก็น้ำหนักรถจะเยอะนะครับเพราะนั้นเขาจะพยายามใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ60ถึง70กิโลวัตต์อาวนะครับสำหรับกลุ่มของรถไฟฟ้านะที่เน้นการใช้งานในระดับนึงไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องแบกน้ำหนักมากจนเกินไปนะครับก็อันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับพละกำลังในการชาร์จของเขานะครับพละกำลังในการชาร์จของเขาเนี่ยก็แน่นอนมีทั้งกระแสไฟสลับ AC แล้วก็กระแสไฟตรงก็คือ DC นะครับเราก็มักจะดูที่ DC นะเพราะมันเร็วขนาดไหนคันนี้ก็รองรับถึง115กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่ารองรับได้เยอะนะพอรองรับได้เยอะก็ทำให้เราสามารถไปชาร์จกับตู้ชาร์จที่เขาปล่อยไฟแรงๆแล้วก็ชาร์จได้ประหยัดเวลาขึ้นอีกไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ให้สเปคในการชาร์จมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับจากที่ได้มีโอกาสขับไปถึงที่ชลบุรีนะครับเมื่อกี้ตอนต้นรายการมีคนถามว่าพฤหัสที่แล้วไปเที่ยวไหนมาไปชลบุรีแต่ไม่ได้ไปเที่ยวคือขับคันนี้แหละนะฮะเพื่อไปรีวิวนะเพื่อไปดูว่าตัวรถมันเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจากการขับนะจำไว้อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับคันไหนเวลามาเล่าให้ฟังเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกเดียวกันก็คือเป็นการขับในรถเซกเมนต์ลักษณะนี้ว่าขับแล้วมันเป็นยังไงนะครับการขับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะ คือไม่การเก็บเสียงข้างนอกเนี่ยทำได้ดีก็คือแทบไม่มีเสียงเข้ามาในรถทั้งที่กระจกเนี่ยเป็นกระจกชั้นเดียวแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้วัสดุซับอะไรจากข้างล่างเวลาผ่านพวกลูกระนาดผ่านลูกพวกอะไรที่มันขรุขระเนี่ยเสียงที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็ถือว่าทำได้โอเคตำแหน่งในแถวที่2กับแถวที่3ซึ่งเป็นโซนห้องโดยสารเนี่ยกว้างนะฮะแล้วที่น่าแปลกใจก็คือปกติเนี่ยรถที่มี3ตอนแบบนี้นะครับตอนที่2กับตอนที่3เนี่ยตอนที่2ยังโอเคเพราะเขาต้องค่อนข้างกว้างนะครับแต่ตอนที่3ซึ่งอยู่ด้านท้ายของรถเนี่ยมักจะแคบนะฮะเพราะว่าก็เหมือนมีให้แต่ว่าคนตัวใหญ่อย่าไปนั่งนะเพราะว่าถ้านั่งแล้วอาจจะอึดอัดต้องนั่งตรงตอนที่2เป็นต้นนะครับแต่เนื่องจากคันนี้เขาถอยในตอนที่3ยาวไปจนถึงตัวฝากระโปรงท้ายรถเลยอ่ะนะพอถอยยาวไปถึงนู้นก็ทำให้เพิ่มความยาวของเล็กรูมในแต่ละที่นั่งลงไปนะครับรถคันนี้ก็จะมีแค่จุดติเดียวก็คือตรงด้านท้ายเนี่ยแทบจะไม่มีที่ใส่ของเลยนะครับเปิดมาจะมีสเปซเหลือนิดเดียวถ้าใครจะใส่ของก็ต้องพับเบาะในตอนที่3พับลงมาในแนว90องศาแล้วก็เอาของวางตรงนี้นะครับจะไม่มีส่วนที่พักไว้ในด้านหลังนะครับสมมุติใครซื้อทุเรียนกลับบ้านอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องนั่งหอมๆกันไปอย่างนั้นตลอดทางนะครับเพราะว่าในโซนข้างหลังมันจะไม่มีอะไรกั้นอีกทีนึงนะครับก็นี่แหละเป็นตอนหนึ่งตอน2แล้วก็ตอน3ซึ่งแต่ละตอนก็2ตอนท้ายเนี่ยตอนที่2กับตอนที่3ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างกว้างนะครับบางคน อยากได้รถสไตล์รถตู้นะที่มีเบาะแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปถึงรถตู้แต่ว่าใช้เป็นรถสไตล์ MPV แบบนี้ก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนกันนะข้างหลังก็นั่งได้นะครับสมมุติคุณดันเบาะหน้าซ้ายนะซึ่งเป็นเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยไปจนสุดแล้วพับลงแล้วคุณนั่งในตอนที่2นะฮะข้างหน้าเนี่ยก็จะเหลือเยอะเหลือพื้นที่เยอะแบบกว้างๆเลยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับอ่ะเอาล่ะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับรถในกลุ่มของ MPV 6ที่นั่งคันนี้นะครับก็ที่หยิบมาเล่าในวันนี้เพราะรู้สึกว่าหลังการเปิดตัวเนี่ยมีหลายคนสนใจแล้วก็บอกว่ารถแบบนี้ราคามันถูกหรือมันแพงตั้งเล่นๆนะราคามันถูกหรือมันแพงนะครับถ้าถามว่าถูกหรือแพงนะต้องมองแบบนี้ฮะ1ถูกหรือแพงเนี่ยเราจะต้องกำหนดจากขนาดของรถก่อนนะครับว่ารถนี้อยู่ในไซส์ไหนนะครับหรือนักรีวิวเขาจะเรียกว่าอยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับถ้าในไซส์นี้ความยาว4เมตร70ที่นั่งได้16ที่นั่งนะครับปกติราคาเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้เอาเรียกว่าไม่ใช่ปกติแล้วกันที่ผ่านมาแล้วกันนะจากเจ้าตลาดเดิมที่บอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นร้านกลางร้านต้นนะเพราะเขาถือว่าก็นั่งได้เยอะนี่นะฮะจะให้มาขายเท่าราคากับอีโคคาร์เป็นไปไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องทำราคาไว้ค่อนข้างสูงสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก6คนแทนถ้าคุณจะไปรถ2คันคุณไปคันเดียวได้นี่นะฮะเขาก็เลยต้องตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับแต่พอมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะพอมาเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บนะครับพวกค่าชิ้นส่วนค่าอะไรเนี่ยมันสามารถลดทอนต้นทุนลงไปได้มันก็จะเหลือหลักๆ ก็คือค่าต้นทุนเรื่องแบตเตอรี่นะที่คิดเป็นมูลค่าของตัวรถก็เกินครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนที่นั่งเรื่องของไซซิ่งเรื่องของการคิดตัวภาษีขนาดของรถยนต์นะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยราคาอาจจะต่ำมาระดับแบบ 500,000 ไม่ได้นะครับแต่ยังรุ่นในภาพนี้เขาก็จะเปิดตัวมาในราคาไม่ถึงล้านนะครับก็น่าจับตาต่อว่าในตลาดของรถไฟฟ้า 100% ที่เป็น BEV Battery Electric Vehicle นะฮะที่เป็นรถแบบ MPV 6ที่นั่งเนี่ยนะเมื่อเข้ามาทำตลาดในบ้านเราต่อไปเราจะเห็นลักษณะนี้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถแบบนี้ที่ไทยเขาบอกว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับก็คือไม่ใช่ทุกคนชอบสไตล์นี้นะแต่ว่าถ้าชอบก็คือต้องเป็นกลุ่มของครอบครัวใหญ่แต่ที่ไหนชอบรู้ไหมทายถูกไหมทายลองทายเล่นอีกคำถามไหมทายเล่นๆว่าที่ไหนชอบรู้ไหมที่แรกที่เขาเปิดตัวรถรุ่นนี้จะชอบรถสไตล์ MPV รถสไตล์รูปทรงแบบนี้เยอะมากๆนะครับที่แรกที่เขาเปิดตัวคือที่ อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียชอบรถสไตล์ MPV มากๆทรงตู้ทรงแวนประตูเปิดปกติหรือประตูบานสไลด์ชอบมากนะครับเพราะไม่รู้เกี่ยวกับสมาชิกในลักษณะของครอบครัวที่เยอะหรือเปล่ารถที่ไปทำตลาดที่อินโดนีเซียก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น MPV เป็นรถตู้รถแวนนะครับแต่ว่าในไทยมีตลาดพอสมควรคุณพัทรพงษ์เก่งมากอินโดนีเซียใช่ครับนะนะฮะก็ลองดูว่านี่เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเขย่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในบ้านเรานะครับก็ลองดูเรื่องของราคาเรื่องของคู่เทียบก็ลองเปรียบเทียบกันดูวันนี้เอามานำเสนอสำหรับในกลุ่มของคนที่ชอบรถสไตล์ MPV นะครับคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับจะเป็นในไลฟ์สดนี้เลยในไลฟ์สตรีมมิ่งนี้เลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นในคลิปหลังจบรายการก็ได้นะครับก่อนในเบรกแรกหมดเวลานะครับสำหรับช่วง Drive Through เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา Q&A ครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆอ
1: ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

แต่มาใน3ปีหลังเนี่ยปัญหาที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็คือปัญหาโลกร้อนเนี่ยทำให้หญ้าทะเลเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะหายไปเดินไปอยู่พงเลยเนี่ยพยูนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกพยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยต่อเนื่องมาว่าไม่มีหญ้ากินพยูนก็เลยตายซึ่งเยอะมาก1 ใน 3ของพยูนเราตายหมดภายใน2ปี

0: รายการ JS ราเด็กในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะเรื่องของระบบนิเวศค่ะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งเราก็คงได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะว่าจำนวนพยูนที่ตายไปนะคะเป็นจำนวนมากค่ะเรียกได้ว่าเข้าสู่ในช่วงของวิกฤตของพยูนค่ะเป็นเพราะว่านะคะหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนนั้นลดน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วพยูนนั้นมีความสำคัญกับระบบนิเวศยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องเดือดร้อนกันว่าพยูนที่ตายไปนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มาคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะซึ่งอาจารย์เป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ธรคะในขณะนี้เดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนดีกว่านะคะว่าพยูนเนี่ยมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆเนี่ยพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นพยูนเมื่อพูดถึงพยูนเนี่ยเราจะพูดถึงระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลควบคู่กันไปนะครับแล้วก็พยูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์หายากเป็นสัตว์เรียกว่ามีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของระบบนิเวศหญ้าทะเลถ้าเกิดถามว่าสำคัญต่อระบบนิเวศยังไงก็คือมันเป็นตัวกินหญ้าแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตหลักเหมือนกับช้างอยู่ในป่าพยูนก็สำคัญต่อหญ้าทะเลเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชมพยูนหรืออะไรต่างๆรวมถึงในเรื่องของการประมงซึ่งระยะหลังเนี่ยในโลกเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญมากต่อการประมงที่ไม่ทำร้ายสัตว์หายากที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นพยูนโลมาถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะดูแลพยูนได้เราก็จะส่งออกไม่ได้เช่นส่งออกอเมริกาไม่ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอเมริกาก็หลายร้อยล้านบาทอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความสำคัญในหลายแง่มุมครับ
0: ค่ะแล้วที่ว่าในขณะนี้นะคะจำนวนพยูนที่มันเริ่มลดน้อยลงจนเรียกได้ว่ามันเข้าสู่ภาวะวิกฤตไหมคะอาจารย์จำนวนพายุณขณะนี้
1: ใช้คำว่าวิกฤตอย่างยิ่งยวดได้เลยนะครับเพราะว่าในอดีตในจำนวนพายุของเราในตั้งแต่เริ่มสำรวจกันมาเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพายุเราก็มีหลักร้อยตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีแผนเรามีมาเรียมซึ่งเป็นพายุน้อยนะฮะที่หลายคนก็อาจจะจำกันได้ดีพอมาเรียมตายไปเพราะขยะเนี่ยก็เลยมีโครงการมีแผนพายุแห่งชาตินะฮะซึ่งเป้าหมายก็คือจะทำให้มีพยูนในประเทศไทยเนี่ย300ตัวแล้วแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่มีแผนพยูนแห่งชาติก็มีพยูนเพิ่มขึ้นปีละ7ตัว7ตัวแต่มาใน3ปีหลังเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากเพราะว่าปัญหาที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะก็คือปัญหาโลกร้อนเนี่ยทำให้หญ้าทะเลเนี่ยหายไปหมดเลยมันไม่ได้หมดทีละ10ไร่100ไร่หมดไป 3-4 หมื่นไร่ในแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังทั้งหมดกระบี่ไล่มาจนถึงภูเก็ตเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะหายไปเยอะไปเลยเนี่ยพยูนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกพยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักกินสาหร่ายได้แต่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เฉพาะกินสาหร่ายต้องกินหญ้าด้วยเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยต่อเนื่องมาว่าไม่มีหญ้ากินพยูนก็เลยตายปี66เนี่ยพยูนตายไป40ตัวปี67หรือปีที่แล้วตายไป44ตัว2ปีรวมกันตายไป84ตัวซึ่งเยอะมาก1ใน3ของพยูนเราตายหมดภายใน2ปีแล้วก็พอปีนี้มาถึงวันนี้เนี่ย
0: ค
1: ่ะก็ไม่มีหญ้าเพราะไม่มีหญ้ากินเพราะหญ้ากินมี2อย่างอย่างแรกคือพวกที่อยู่ที่เดิมที่ตรังไม่มีหญ้ากินพอไม่มีหญ้ากินก็อดตายป่วยตายอีกกลุ่มนึงก็หนีว่ายหนีขึ้นไปเรื่อยที่กระบี่ที่ภูเก็ตโดนเรือชนบ้างโดนเครื่องมือประมงบ้างเพราะว่าแถวนั้นก็ไม่เคยมีพยูนเยอะแยะแถวภูเก็ตเนี่ยมันมีเขาไม่มีพยูนเพราะฉะนั้นเขาทำกิจกรรมเหมือนเดิมจู่ๆเอาพยูนโยนโครมก็เหมือนคนต่างจังหวัดที่ไม่เคยข้ามถนนวิภาวดีหรือถนนสุขุมวิทให้ไปข้ามถนนโอ้โหมันแค่อย่างนั้นนะพยูนเขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่เรือวิ่งเร็วตรงไหนชาวประมงเองก็ไม่รู้แม้กระทั่งเรือท่องเที่ยวเองก็ไม่รู้มันไม่มีใครรู้อะไรกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็โดนเรือชนตายไปตั้งหลายตัวแล้วก็ติดเครื่องมือประมงทั้งที่เขาไม่ต้องการจะล่านะฮะแล้วเขาทำประมงอย่างเดิมพยูนกลายเป็นว่าเข้ามาในที่ที่ไม่มีใครคุ้นเคยนะ ราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหามากมายก็น่าจะสักร้อยตัวแล้วก็ยังมีอพยพหายหรือตายโดยที่เราไม่ทราบอีกเพราะงั้นปริมาณพยูนในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึงใน3ของเมื่อ3ปีก่อนเรากำลังคุยกันเกือบ300ตัวนะฮะ
0: ค่ะ
1: ณปัจจุบันเราเนี่ยตั้ง70 80ตัว
0: ค่ะซึ่งหญ้าทะเลที่ภูเก็ตมีอยู่นะตรงนี้มันก็น่าจะไม่เพียงพอกับจำนวนที่ลดเหลืออยู่ในจำนวนพยูนที่อยู่ในขณะนี้ด้วยไม่สมดุลกัน
1: ไม่สมดุลครับในภูเก็ตนี้ที่นี่คือภูเก็ตและอ่าวพังงานะฮะก็มีเกาะใหญ
0: ่ค่ะค่ะ
1: บางที่ก็หมดไปเลยยกตัวอย่างหาดบางขวัญมีอยู่50ไร่พยูนมันกินได้สัก2เดือนหมดเที่ยงไม่เหลือเลยพยูนก็หนีออกไปจากหาดบางขวัญแล้วขณะที่ภูเก็ตก็มีพยูนที่เราสำรวจแล้วก็ดูว่ามันกำลังผอมมากคือตัวมันรีบเลยเหมือนที่จบของผอมหัวโตตัวรีบซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะพยูนพวกนั้นก็ยังว่ายน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีพวกป่วยไม่มีแรงเพียงเกาะเนี่ยก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าภูเก็ตก็เลี้ยงไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มีพยูนสู้กันด้วยเพราะมันแย่งอาหารกัน
0: แย่
1: งพื้นที่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นพยูนที่ภูเก็ตก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงจำนวนหนึ่งที่พอดีกับหญ้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังคิดว่าพยูนจะตายต่อไปจนกว่าจะอยู่สมดุลกับหญ้าซึ่งอันนั้นอาจจะเหลือแค่10ตัวก็ได้นะ
0: แล้วขนาดเดียวกันคือหญ้าทะเลที่ตรังเองเนี่ยมันก็ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเลยจากที่โลกร้อนแล้วก็หญ้าตายไป
1: ไม่มีวี่แววเลยฮะเราสำรวจตลอดนะฮะกรมทรัพยากรทางทะเลก็สำรวจตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะบอกได้เลยว่าไม่มีวี่แววเลยไม่ว่าจะเป็นตรังกระบี่หรือเข้ามาในพังงาเองก็ไม่มีวี่แววที่ยังพอเหลืออยู่ก็คือแถวระนองซึ่งไกลออกไปมากพยูนคงต้องใช้พลังงานสูงในการว่ายไปจากภูเก็ตไปถึงระนองที่ผ่านทะเลเขาหลักอะไรอย่างเงี้ยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์โลกร้อนที่กระทำต่อหญ้าทะเลไม่ใช่เฉพาะฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเองเช่นตราดจังหวัดกอมาออกกระดาษเพิ่งไปมาเนี่ยก็ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เห็นวี่แววใดๆที่จะรู้สึกว่าหญ้าทะเลจะฟื้นขึ้นจากว่าเมื่อปี2ปีที่ตายมา
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงต่อดีคะอาจารย์ว่าในเมื่อหญ้ามันก็ไม่มีอาหารไม่มีพยูนก็ผอม
1: แล้วเราแยกเป็น2เรื่องนะฮะต้องแยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่จะฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพราะหญ้าทะเลไม่สำคัญเฉพาะพยูนที่ทำมาหากินของพี่น้องชาวประมงสัตว์น้ำมีมหาศาลอันนั้นคือการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในธรรมชาติซึ่งการฟื้นฟูในธรรมชาตินะตอนนี้เนี่ยที่คณะประมงเรามีหน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อนขึ้นมาโดยเฉพาะนะผมตั้งมาเมื่อเกือบ5ปีก่อนผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดสถานการณ์นี้หน่วยก็มีอาจารย์หลายท่านช่วยกันทำงานนักวิจัยเพียบนะฮะเรามีศูนย์อยู่มีสถานีอยู่ต่างๆเช่นโรงเพาะหญ้าเราตั้งอยู่ที่ศรีราชาเรามีบ่อสต็อกแม่ต้นพันธุ์อยู่ที่ประจวบเรามีแปลงเป็นโอเอซิสหญ้าทะเลอยู่ที่กระบี่เราพบว่าแปลงที่เราทำคอกใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีหญ้าแล้วก็เลี้ยงปริงควบคู่ไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าพวกนั้นรอดหมดรอบๆนี้ตายหมดเลยไอ้พวกนั้นยาวเป็นเมตรเลยแต่ปัญหาก็คือไร่หนึ่งเนี่ยทำแปลงไร่หนึ่งล้อมคอกเนี่ยใช้เงิน400,000
0: มันปลูกหญ้ายังไงคะอาจารย์มันมีความยาก
1: มันปัญหาก็คือว่าพอหญ้ามันลดลงมากเนี่ยคราวนี้มันก็วนกลับมาเพราะว่าไอ้สัตว์ที่เคยกินหญ้าอย่างเต่าทะเลหรือแม้กระทั่งพยูนเองเนี่ยมันก็กินแหลกแล้วตอนนี้เพราะงั้นหญ้างอกขึ้นมาหน่อยก็กินไปเลยมันไม่สมดุลเหมือนเดิมอ่ะถ้าเกิดเป็นหญ้าสมบูรณ์มันก็กินหน่อยเดียวก็ยังเหลือหญ้าที่มันงอกทดแทนวนเป็นวงกลมแต่พอหญ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยไอ้แหล่งที่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่หน่อยเดียวเพิ่งโตได้ก็โดนกินแล้วเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอสมดุลระบบนี้เนี่ยมันเจ๊งเนี่ยทุกอย่างเจ๊งเรียงกระจายหมดเลยว่ามันยิงกันไปยิงกันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้หญ้าก็ไม่ฟื้นเพราะพยูนก็มากินหญ้าเต่าก็มากินหญ้าแล้วโลกร้อนก็ยังส่งผลกระทบอยู่เราก็เลยต้องสร้างเป็นแปลงกันเต่าพยูนกันเต่าเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าหญ้าก็โตดีเพราะว่ายังมีช่วงเวลาที่ให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่าราคามันแพงมากนั่นคือข้อแรกเราเอาไปครอบหญ้าครอบไปพวกที่เหลือแต่ตอเนี่ยครอบกันเขาข้าวกันปลากินกันพยูนกินเนี่ยก็ผลงอกดีแต่ก็ถ้าเกิดถามว่าได้กี่พื้นที่เท่าไหร่ก็ 0.01% ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณนั้
0: น
1: เพราะว่าผมก็ถึงบอกมันไม่ได้หายไปผัดร้อยไร่พันไร่มันหายทั้งจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเดียวสายจังหวัดส 30,000 ไร่อย่างเงี้ยแล้วจะไปทำยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็ทำได้เป็นจุดๆไปนะฮะขณะเดียวกันนั้นก็คือโครงการฟื้นฟูแล้วก็ยังมีโครงการฟื้นฟูซึ่งจริงๆแล้วก็มีทั้งบางฉากมีทั้งปตท.สผ.ทั้งที่ทำกับพวกเรามาตลอดหลายปีแล้วนะครับที่โมงคอมาก็ทำอยู่นะครับในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโครงการปลูกหญ้าเลี้ยงพยูนนั้นแยกออกไปอีกโครงการนึงเลยไอ้ฟื้นฟูหญ้าเราก็พยายามทำต่อไประบบนิเวศอีกอันนึงก็คือเลี้ยงพยูนพยูนนี่ก็มีมาม่ามาช่วยนะครับก็คือเราก็มีบ่อเลี้ยงบ่อหญ้าเลยที่สมุทรสงครามสถานีวิจัยของคณะประมงอีกเช่นกันนะฮะเราก็ปลูกหญ้าแล้วก็ส่งไปเลี้ยงพยูนหลายร้อยกิโลแล้วแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยพอเราก็เลยกำลังอยู่ในช่วงขยายบ่อเพราะงั้นสรุปได้ง่ายๆเนี่ยเกษตรของเราเนี่ยทุ่มเต็มที่แล้วมีทั้งแลบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ที่บางเขนมีทั้งโรงเพาะหญ้าอยู่ที่ศรีราชามีบ่ออนุบาลหญ้าอยู่ที่ประจวบมีแปลงหญ้าอยู่ที่กระบี่แล้วก็มีบ่อเลี้ยงบ่อเพาะหญ้าเลี้ยงพยูนโดยเฉพาะอยู่ที่สมุทรสงคราม5แห่งทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีทั้งมาม่าบางจักแล้วก็ปตท.สผ.ช่วยสนับสนุน
0: แล้วตรงนี้ประชาชนเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของโครงการตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ประชาชนจะช่วยกันสนับสนุนเรื่องของโครงการเพราะ
1: ประชาชนก็ช่วยได้เยอะนะฮะเพราะว่าผมบางทีผมก็ไม่มีตังค์ผมควักกระเป๋าตัวตังค์ตัวเองจนไม่เหลือแล้วก็ขายเสื้อก็มีคนซื้อเสื้อตั้งเยอะแยะนะฮะเป็นช่วงๆแล้วแต่เรารับบริจาคไม่ได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมอย่างที่ทราบก็คือการรับบริจาคมันยุ่งยากมากแล้วผมจะโดนจับด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องขายของเอาแล้วก็เอาเงินกำไรจากการขายเสื้อขายอะไรพวกนี้เนี่ยเอามาทำโครงการซึ่งหลายโครงการก็อย่างแปลงที่เกษตรแปลงที่กระบี่เนี่ยใช้เงินเสื้อกันหมดเลยที่ส่งของไปเลี้ยงอาหารไปหญ้าไปเลี้ยงพยูนเนี่ยมาม่าช่วยทำบอร์ดเลยไอ้ค่าส่งเนี่ยก็เอาเงินขายเสื้อมาเพราะงั้นเนี่ยก็ซื้อเสื้ออาจารย์ทอนส่วนคนอื่นก็ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมก็บอกว่าก็พูดกันตรงๆก็ลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าทุกคนลดโลกร้อนนะตอนนี้เนี่ยแล้วยากจะฟื้นเมื่อไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมันเข้าขั้นโคม่าไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะแล้วต้นทุนในการที่ปลูกหญ้าทะเลคือไร่หนึ่ง 400,000 เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าให้ต่ำลงได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ 400,000 นี่ไม่ใช่ปลูกหญ้านะฮะ 400,000 นี่สร้างคอกดูแลหญ้าเนี่ยหญ้าข้างในเนี่ยไม่ได้ปลูกนะจะพ่อค้าสร้างคอกเฉยๆกับดูแลหญ้าเพราะว่าอย่าลืมเมื่อมีคนไปดูทุก4-5วันงั้นก็เหลืองั้นตะกอนก็ติดหมดยางไม่ผ่านดีไม่ดีโดนหายไม่หมดทั้งแปลงช่วยกรุณาเข้าใจด้วยมันไม่ใช่เฉพาะค่าก่อสร้างมันค่าดูแลด้วยแต่ก็คือเรื่องปลูกหญ้านี่ตอนนี้เราก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วแต่มันปลูกบางทีเนี่ยมันตอนนี้เนี่ยปลูกในธรรมชาติก็ทำได้บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ให้ฮะขนาดหญ้าธรรมชาติมันยังต่างเลยแล้วหญ้าปลูกใหม่มันก็บางทีก็ตายเราก็ต้องปลูกในบ่อซึ่งโอกาสรอดให้ได้ 2% ก็เก่งแล้วแต่นี่เราทำได้ 1% จริงๆบอกได้เลยว่าจอสร้อยกับอาจารย์พรจะเจอกันอีกเยอะเลยถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมองไปข้างหน้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะระบบนิเวศหรือสัตว์หายากที่น่ารักที่จะได้รับผลกระทบเราเนี่ยครับก็มันจะโดนผลกระทบหนักขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ณวันนี้เนี่ยการลดโลกร้อนเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยลูกหลานเราแต่ไม่ได้ช่วยตัวเราเพราะโลกมันจะร้อนขึ้นนะสิ่งที่เรากำลังทำคือทำเพื่อ50ปีข้างหน้าณวันนี้เรากำลังจะต้องอีกอันหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือเรียนรู้เข้าใจแล้วหาทางเอาตัวรอดจากโลกร้อนวันนี้จากฝนที่จะตกมาจากไฟป่าจากฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าทำเพราะเราต้องเอาตัวรอดและสงสารตัวเราเองณวันนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ได้เจอกันอีกเยอะเลยครับ
0: ก็งั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนะคะให้อาจารย์ฉายภาพเท่านี้ก่อนนะคะแต่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเพื่อให้เห็นภาพปัญหาชัดๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหญ้าทะเลพยูนะคะอันเนื่องมาจากโลกร้อนนั้นสถานการณ์นั้นจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ปัญหาเรื่องโรคร้อนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นนามธรรมอีกต่อไปค่ะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะทุกคนก็มีส่วนที่จะทำให้โลกนั้นเย็นลงได้นะคะกับการทำให้โลกร้อนลดลงนะคะอยู่ที่เราทุกคนค่ะติดตามรายการ700 Next ใน EP หน้านะคะตอนนี้หลับแล้วค่ะ

พารามิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1 PM 10 PM 2.5 อุณหภูมิความชื้นนะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับมีข้อมูลประมาณ 3,000 กว่าล้านข้อมูลเลยเมื่อมีข้อมูลแล้วทำอย่างไรนะครับก็คือเอาข้อมูลไปสื่อสารนะครับเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเอาไปแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆ

0: วัสดีค่ะสวัสดี
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะดิฉันฝนศศยามนเทพกุญชรและทุกคนอยู่กับรายการ JS100 Next ค่ะวันนี้เชื่อได้เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศไทยต่างก็เจอกับศัตรูปัญหาเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของ PM 2.5 วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่รายการของเรานะคะจะพาทุกคนไปรู้จักแล้วก็เปิดใจให้กับ Hero Dust Boy ค่ะเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดค่า PM 2.5 นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนักวิจัยรองศาสตราจารย์ดร.เศรษฐ์สัมภัตตกุลค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับคุณฝนคร ับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS100 Next นะคะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมดีๆใหม่ๆที่จะมาช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีในเรื่องของฮีโร่เรื่องฝุ่น PM ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเคร่งเครียดกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะที่จังหวัดไหนภูมิภาคอะไรของประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหาเดียวกันหมดเลยวันนี้อยู่กับเรื่องของ Dust Boy นั่นเองค่ะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องของ Dust Boy หน่อยว่าเป็นมายังไงแล้วก็คืออุปกรณ์เนี้ยช่วยอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณครับคุณฝนครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับในเรื่องของปัญหา PM 2.5 ที่ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีสถานีที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นักนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราเนี่ยมีความต้องการที่จะกระจายในการติดตั้งจุดที่จะสามารถวัดข้อมูล PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่ได้แล้วก็ส่งข้อมูลมายังภาคประชาชนนะครับให้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทำเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวติดตั้งทั่วประเทศไทยเลยครับตอนนี้
1: คือเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับการเพิ่มอุปกรณ์ในการวัดค่าละกันใช่ไหมคะเพราะเหมือนกับทุกวันนี้ที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะแล้ว
2: ปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้มีการพัฒนานะครับในตัวของเซนเซอร์นะครับวัดฝุ่นที่เรียกว่า Dust Boy ก็พัฒนามามากกว่า20รุ่นแล้วนะครับใช้เวลามาก็มากกว่า6-7 ปีนะครับแล้วก็มีการจะไปทดสอบในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อให้คนใช้งานเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการเอาข้อมูลจะประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับ
1: ก็ถือว่ามี20กว่ารุ่นเลยเหรอคะแล้วแปลว่าอันล่าสุดอันนี้ก็คือเหมือนกับนิ่งแล้วประมาณนี้ไหมคะ
2: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราดีไซน์ตามความต้องการของผู้ใช้งานด้วยนะครับตั้งแต่รุ่นที่เป็นแบบออฟไลน์นะครับไม่ได้ส่งข้อมูลมาแต่ว่าดูเฉพาะบางจุดพื้นที่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้ Wi-Fi นะครับหรือว่าใช้ระบบเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น NB-IoT นะครับระบบ LoRa หรือว่าระบบ 3G/4G นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมโยงได้นะครับโดยใช้สัญญาณดาวเทียมโปรโคจรต่ำนะครับเราก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปยังดาวเทียมแล้วก็สามารถทำให้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ดัสบอยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าได้นะครับ
1: ฝนอยากรู้ว่าความพิเศษของดัสบอยที่อาจจะแตกทำให้มันแตกต่างจากที่เราเข้าเว็บแล้วไปเปิดดูค่า AQI หรือว่าค่า PM จากทุกท่านเนี่ยคืออะไรคะ
2: ได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าในตัวดัสบอยเนี่ยเราดีไซน์นะครับให้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ส่วนของระบบที่เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับในตัวของระบบฮาร์ดแวร์นะครับเราก็มีการพัฒนาในตัวของบอร์ดนะครับก็คือในตัวของ PCB ให้บอร์ดนะครับสามารถที่จะรับข้อมูลนะครับแล้วก็มีความคงทนเสถียรต่อสภาวะการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าความชื้นโดยเฉพาะการทำงานแบบเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเราก็มีการที่จะติดตั้งนะครับตัวของระบบเรียกว่าการส่งสัญญาณแบบอัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะกังวลเรื่องของการส่ง Data แบบ Real Time นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการทำระบบอัลกอริทึมเอาไว้ตอนที่ไม่เจอสัญญาณแบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้ข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ที่เครื่องนะครับเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาก็สามารถส่งข้อมูลกลับคืนมาได้ครับที่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการ พัฒนาตัวเฟิร์มแวร์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการใช้งานก็จะมีความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่นการส่งข้อมูลไปยังสถานีอวกาศนะครับเราไม่สามารถส่งข้อมูลที่มีเรียกว่ามีขนาดใหญ่ได้นะครับก็ต้องมีการแปลงโค้ดต่างๆในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของระบบของ database management นะครับหรือว่าระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับDashboard นะครับเราก็เก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับของเครื่องแรกนะครับจนกระทั่งมีประมาณ 1,000 กว่าเครื่องก็ยังเก็บข้อมูลไว้ทั้ง5พารามิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1 PM 10 PM 2.5 อุณหภูมิความชื้นนะครับเรียกว่าถึงปัจจุบันนี้นะครับมีข้อมูลประมาณ 3,000 กว่าล้านข้อมูลเลยนะครับพอเรามองว่าเรื่องดาต้าเบสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ได้หลากหลายทิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าเอาไปบริหารจัดการเมืองเพราะฉะนั้นในตัวของระบบ database management ของตัว Dashboard เองเนี่ยเราก็ดีไซน์นะครับโดยให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถเก็บไว้นะครับโดยที่ใช้ resource เนี่ยน้อยที่สุดแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ทำไปอีก1ขั้นก็คือว่าเราสามารถเก็บข้อมูลไว้ใน blockchain ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบ IoT แรกนะครับของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงบนระบบบล็อกเชนได้นะครับอนาคตถ้ามีคนสนใจที่จะเอาข้อมูลจากDashboardไปก็สามารถที่จะเลือกเอาข้อมูลไปจากระบบบล็อกเชนได้เลยนะครับโดยที่ Data ยังมีความปลอดภัยและไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบเซ็นทรัลไลซ์ก็คือสามารถที่จะกระจายข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับเรียกว่าทั้งสามประกอบนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ระบบ Database Management เนี่ยเราได้ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วก็พัฒนาที่เรียกว่าสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือของภาครัฐนะครับโดยเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเรื่องนี้ครั้งนึงในเรื่องของการนำไปใช้งานที่มีการโคกับการในงานต่างๆหรือว่าติดตั้งที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าฝนขอถามนิดนึงก็เมื่อกี้ได้ยินคำว่ามีทั้งเรื่องของเรื่องทำคูความชื้นด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นการวัดแล้วก็เตือนในเรื่องของค่าฝุ่นแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมกว่านี้อีกค่ะ
2: ครับจริงๆเนี่ยเราดีไซน์ให้ตัวบอร์ดของเรานะครับสามารถเพิ่มจำนวนของเซนเซอร์ได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้เราเก็บข้อมูล5พารามิเตอร์นะครับก็คือฝุ่นเนี่ยจะมี3ขนาดก็คือ PM 1 PM 2.5แล้วก็ PM 10นะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิกับความชื้นด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นช่วงหน้าร้อนอย่างบางทีเนี่ยเราต้องการทราบข้อมูลเรื่องของ heat wave ที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับเพื่อไปประเมินในเรื่องของอาจจะเกิดเป็นการป่วยเป็นลมแดดหรือเปล่านะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยฟิวไลท์มันสูงเกินกว่า40องศานะครับก็สามารถเอาข้อมูลอุณหภูมิเนี่ยไปทำเรื่องของheat map ในเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลพารามิเตอร์อย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเก็บเรื่องของ CO2 นะครับหรือว่า VOC เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาในเซ็นเซอร์ได้ซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการนำร่องตัวที่เซ็นเซอร์ติดตั้งข้างนอกอาคารนะครับเราเรียกว่า Dashboard นะครับแล้วก็เราก็พัฒนาอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในอาคารเรียกว่า Dash Girlนะครับก็จะเพิ่มข้อมูลของ CO2 แล้วก็ VOC ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมักจะคิดว่าถ้าเราเข้าบ้านไปปุ๊บเนี่ยบ้านของเราเนี่ยหรือว่าในอาคารเนี่ยจะปลอดภัยแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเรามีคนอยู่เยอะในห้องใช่ไหมครับก็อาจจะมีปริมาณ CO2 เยอะก็ได้เราก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับหรือว่าหายใจไม่ออกนะครับก็ต้องมีการทำให้เกิดการระบายตัวของอากาศภายในห้องด้วยหรือว่าอย่างบางทีในห้องมีสารเคมีอยู่เยอะอย่างห้องเรียนนะครับอาจารย์เขียนไว้บอร์ดก็อาจจะมีเคมีที่ออกมาจากปากกาไว้บอร์ดก็อาจจะทำให้เกิดเป็น VOC เยอะก็ได้เพราะฉะนั้นการดูเรื่องของคุณภาพอากาศเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะภายนอกอาคารนะครับภายในอาคารเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆแล้วต้องมอนิเตอร์แล้วต้องจัดการแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในเรื่องของความแม่นยำนะคะอาจารย์เจ้าทั้ง Dashboard และ Dash Girl เนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของความแม่นยำตรงนี้ไหมคะ
2: ได้ครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีการเทสนะครับดัชบอร์ดของเราเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการเทสในระบบของฮาร์ดแวร์นะครับเทสในระบบของซอฟต์แวร์นะครับเทสในระบบเรื่องของ Data แล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้มีความร่วมมือกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็สถาบันมาตรฐานชาติที่จะเอาตัว low cost sensor ของเราเนี่ยไปตรวจวัดเทียบนะครับโดยเทียบ2แบบนะครับแบบแรกก็คือไปเทียบในห้องปฏิบัติการเลยนะครับ ขาก็จะมีเครื่องที่สร้างอนุภาคฝุ่นสร้างอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็มีการวัดเทียบกับเครื่องมาตรฐานนะครับว่าอุปกรณ์เราทำงานเป็นอย่างไรบ้างอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไปเทียบที่สถานีจริงๆเลยครับเรื่องของพอพออีกอย่างก็เอาเครื่องของเราเนี่ยไปวัดเทียบเลยว่าต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับจากการเทียบแล้วเนี่ยค่าของความเออร์เรอร์เนี่ยไม่เกิน 15% นะครับก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าเครื่องมือของเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องบอกคุณผลนะครับกับคุณผู้ชมครับว่าคุณหมอนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบผนังหายใจนะครับบอกเลยว่าไม่มีค่าฝุ่นใดเลยที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝุ่นนะครับจะน้อยนะครับหรือว่าฝุ่นจะมากก็ล้วนแล้วแต่มีอันตรายขึ้นอยู่กับว่าคนที่รับสัมผัสนั้นเนี่ยมีความอ่อนไหวกับฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เซ็นเซอร์เตือนว่าอันเนี้ยคือฝุ่นหรือว่าฝุ่นมาแล้วนะครับให้รีบป้องกันตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับผม
1: คือไม่ใช่แค่ว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยแล้วเราจะเซฟและจะปลอดภัยแล้วเพราะว่าจะค่าเท่าไหร่ก็มีผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะถ้าทุกวันนี้กลับมาที่เรื่องของ Dashboard มีการติดตั้งที่ไหนบ้างแล้วอะค่ะ
2: ครับปัจจุบันก็มีการติดตั้ง Dashboard ไปแล้วนะครับมากกว่า 1,200 สถานีนะครับทั้งที่ไปแบบออฟไลน์แล้วก็ไปแบบออนไลน์นะครับเรามีการแสดงข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นแสดงเป็นแต่ละจุดสเตชันนะครับแล้วก็แจกเป็นในรูปแบบของฮีทแมปนะครับเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนตัวของฝุ่นเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าปัจจัยของการเกิด PM2.5 ก็ไปแบบออนไลน์นะครับเรามีการแสดงข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นแสดงเป็นแต่ละจุดสเตชันนะครับแล้วก็แจกเป็นในรูปแบบของฮีทแมปนะครับเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนตัวของฝุ่นเป็นอย่างไรบ้าง

0: แดนให้ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีความร่วมมือนะครับกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับเราก็มาบูรณาการกันเรียกว่าเป็นการแชร์วิ่ง Data นะครับและเอาข้อมูลเนี้ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับสามารถดูได้ทั้งในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AQIC ครับสามารถดูได้แล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับที่เซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะครับขนาดเล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็อย่างบางพื้นที่อย่างเช่นเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับบอกว่าอยากขอทำจอใหญ่ๆได้ไหมนะครับเพื่อให้นักเรียนให้คนที่เดินไปหน้าตลาดได้เห็นก็ทำเป็นจอ LED นะครับแล้วก็มีโครงการที่ร่วมกับทางกรมเกาหลีนะครับมอบให้กับโรงเรียนในกทม.4โรงเรียนนะครับก็มีท่านผู้ว่าชาชานะครับไปรับมอบนะครับก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นจอ LED ขนาดใหญ่เลยก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะว่าฝุ่น PM2.5 เนี่ยเรามองไม่เห็นตอนนั้นทำยังไงให้เด็กๆเนี่ยเขาทราบว่ามีฝุ่นก็คือต้องใช้เซ็นเซอร์นะครับเมื่อรู้แล้วว่าวันนี้ฝุ่นน้อยนะครับก็แสดงค่าบนจอเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าฝุ่นเยอะก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้ไปข้อระวังนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะครับ
1: ค่ะได้เลยพูดถึงเรื่องของในอนาคตกันบ้างดีกว่าคือเท่าที่ฟังมารู้สึกว่ามันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆส่วนมากแต่ทีนี้ในการต่อยอดพัฒนาบ้างล่ะคะว่าอนาคตเราจะได้เห็นอุปกรณ์เนี้ยติดตั้งในที่ไหนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับเรามีประมาณ 1,000 นะครับกว่าจุดเนี่ยทั่วประเทศไทยแต่ถามว่าเรามีเยอะเพียงพอหรือยังนะครับไต้หวันเนี่ยเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ14เท่าแต่ก็มี 10,000 จุดติดตั้งนะครับเขาเอาข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบตลอดเวลานะครับว่ามีปัญหาเรื่องของ PM อย่างไรบ้างให้ประชาชนเขาเรียนรู้แล้วเขาจะได้ป้องกันตัวเองได้นะครับงั้น 1,000 จุดเรียกว่าเรายังห่างไกลนะครับจากข้อมูลที่จะรู้อย่างทั่วถึงนะครับผมอยากจะให้มีการกระจายตัวของการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับอย่างน้อยก็คือทุกตำบลนะครับทุกตำบลในประเทศไทยเนี่ยต้องมีข้อมูลแบบนี้เมื่อมีข้อมูลแล้วทำอย่างไรนะครับก็คือเอาข้อมูลไปสื่อสารนะครับเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเอาไปแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับคนชราคนป่วยนะครับหรือว่าคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของ PM2.5 นะครับซึ่งถือว่ามีความอันตรายมากๆกับชีวิตนะครับการพัฒนาสมองของเด็กนะครับหรือว่าอัตราการป่วยที่เพิ่มเติมขึ้นหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งนะครับก่อนวัยอันควร
1: ได้เลยค่ะมาถึงคำถามรองสุดท้ายแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้อาจารย์สรุปสั้นๆเป็นวันไลเนอร์แบบประโยคเดียว2ประโยคของเจ้าดัสบอยเนี่ยคืออะไรคะ
0: ดัสบอยนะครับเขาก็เป็นเด็กนะครับที่อาจจะไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเหมือนสเตชันขนาดใหญ่ผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะบอกว่าต้องอาศัยเครื่องที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับมีงบประมาณสูงนะครับถึงจะมีความน่าเชื่อถือแต่ว่าเด็กคนนี้ขยันทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เตือนทุกคนให้ปลอดภัยเพราะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าโลคอสคือของไม่ดีแต่จริงๆแล้วสมัยนี้วิวัฒนาการนะครับความพัฒนาต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ก้าวล้ำไปไกลมากอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนหรือว่าเรื่องของ AI นะครับก็จะเข้ามาแล้วทำให้เมืองเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลนะครับอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นคนจัดการในเรื่องของบ้านเมืองนะครับได้เปิดใจนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เอาเซ็นเซอร์เหล่านี้ไปกระจายให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับทางภาคสาธารณสุขนะครับภาคการศึกษาแล้วก็ภาคจัดการเมืองนะครับให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเด็กคนนี้ดัสบอยคนนี้นะครับพร้อมกับดัสเกิลนะครับก็จะพร้อมกันทำงานแล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วเราหวังว่าโมเมนตัมนะครับที่กลับมาแล้วคนจะรู้สึกว่าวันที่เป็นสีฟ้าอากาศดีนะครับเป็นอย่างไรวันที่อากาศไม่ดีเป็นสีส้มสีแดงเป็นอย่างไรนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้หวงแหนวันที่อากาศดีให้เขาค้นหาสาเหตุว่าทำไมวันไหนอากาศไม่ดีแล้วเกิดจากอะไรและต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเรากำลังรบกับสิ่งที่ยากมากๆปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความทับซ้อนกันเยอะนะครับเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาไ

0: ในปี2ปีนี้แต่ว่าถ้าคนไทยนะครับเราไม่ร่วมมือกันนะครับเราชี้นิ้วอย่างเดียวว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนผิดนะครับเราไม่ออกมาช่วยเหลือกันก็เราไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเห็นว่าเราสามารถแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้
1: เยี่ยมมากเลยค่ะนี่เราก็ได้รู้ถึงที่มาด้วยทำไมถึงชื่อ Dust Boy อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กนะแต่ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยไม่น้อยเลยจริงๆนะคะคุณมากเลยนะคะอาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะทุกคนที่รับชมและฟังกันอยู่ตอนนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมผู้ฟังของจาก Dendronics ไหมคะ
0: ได้ครับก็ปัจจุบันนะครับเราพยายามทำข้อมูลนะครับให้ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราทำในเรื่องของ data analytics นะครับเราทำข้อมูลทั้งเป็นแบบรายชั่วโมงรายวันรายปีนะครับให้คนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วเราก็เปิดข้อมูลด้วยนะครับดังนั้นถ้าน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นนักพัฒนาแล้วอยากจะใช้ข้อมูลอยากจะใช้เทคโนโลยีนะครับก็สามารถที่จะประสานเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับในการพัฒนาตัว dashboard ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบ database นะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่บล็อกเชนกับ AI ทำให้ดักบอยคนนี้เป็นของพี่น้องของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปช่วยเหลือคนใน Southeast Asia นะครับหรือว่าพี่น้องในประเทศอื่นที่กำลังเจอกับปัญหา PM 2.5 เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับดักบอยดักเกิลและอนาคตอาจจะมีดักแฟมิลี่นะครับที่ยังช่วยเหลือในการบรรเทาเยียวยาปัญหาที่อยู่นะครับก็ปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับต้องรู้ไวรู้ทันป้องกันตัวเองได้ครับ
1: เยี่ยมเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ดีใจมากที่เลือกประเด็นนี้มาพูดคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากแล้วก็รอในเรื่องของการผลักดันเพิ่มเติมต่อไปในเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะรอ Dust Family อยู่นะคะ
0: แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็จะเห็นได้ว่าเครื่อง Dust Boy นี้นะคะก็เข้ามาตอบโจทย์ในการแจ้งค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงมากๆทางชาว Dendronics เนี่ยก็หวังว่าจะได้รับการพัฒนาและก็ผลักดันต่อไปนะคะเพราะพวกเราเชื่อว่าอากาศดีคือสิทธิของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยขั้นแรกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อลำดับที่หน่วยและหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้ณหน่วยเลือกตั้งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมการปกครองแสดงหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งโดยยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสามารถใช้หลักฐานบัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้บัตรหรือหลักฐานของทางราชการที่ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐเช่นไทยดีแอปพลิเคชัน DLTQR License หรือใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นจากนั้นรับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือนายกเมืองพัทยาบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งและหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นการจงใจทำบัตรเสียการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาการรับเงินหรือรับผลประโยชน์เพื่อลงคะแนนการนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยเลือกตั้งการทำเครื่องหมายอื่นๆนอกจากเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนรวมถึงการใส่เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์หรือหมายเลขของผู้สมัครและตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้ 27 มิถุนายนเป็นต้นมาจนเข้าสู่ช่วงห้ามหาเสียงเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ด้วยเหตุจำเป็นควรแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตนเองปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันหนึ่งวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
1: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่28มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะวันที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เริ่มการตั้งแต่ในช่วง8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะร่วมกันไปใช้สิทธิ์เพื่อเป็นการร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ถ้าว่าใครที่อาจจะกำลังเดินทางกันนะคะหรือว่าบางคนไปถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วหรือยังนะคะเพิ่มเติมแล้วก็เล่าให้ฟังกันได้นะคะในเรื่องของบรรยากาศต่างๆค่ะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทางFacebook นะคะหรือว่าทาง YouTube คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าทาง LINE @JS100 ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการติดตามรับฟังจอสร้อยนะคะนอกเหนือจากทางวิทยุก็อย่างที่บอกค่ะทาง YouTube หรือไม่ก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน JS100 Application นะคะต้องบอกว่าเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไลน์กว่าเก่ามากใช้ไลน์แล้วก็ใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากจริงมีการจัดหมวดหมู่ซึ่งทำง่ายๆแล้วก็สะดวกสำหรับการใช้มากๆนะคะก็สามารถเข้าไปฟังจอสร้อยได้ผ่านทางแอปแอปพลิเคชันJS100ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบดาวน์โหลดเอาไว้เลยแล้วก็มาร่วมสนุกกันร่วมลุ้นบัตรสตาร์บัคกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแนะนำให้ใช้แล้วก็ดาวน์โหลดติดเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือกันมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในส่วนของฟังก์ชัน SOS นะคะเดี๋ยวนี้พอเปิดเข้าไปปุ๊บเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ชวนเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็ดาวน์โหลดติดเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าใครที่เคยมีเวอร์ชันเก่าอัปเดตนะคะต้องมีการอัปเดตกันใหม่นะคะแล้วก็มาใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งย้ำเลยว่าใช้ง่ายมากแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่เอาไว้คือมันง่ายมากๆจริงๆนะคะมาแนนก็ชวนทุกคนเลยนะคะถ้าว่าใครไม่ได้ดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็อย่างนึงค่ะอย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เล่าให้ฟังกันได้ผ่านในส่วนของจุดเลือกตั้งต่างๆนะคะอัปเดตบรรยากาศกันได้เลยอย่างเมื่อตอนช่วงประมาณสักตอนตีสี่กว่าๆเนี่ยดิฉันผ่านทางด้านของสำนักงานเขตเดี๋ยวกลัวสำนักงานเขตทางด้านของเส้นสุขุมวิทเนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นเลยบรรยากาศนะคะของคนซึ่งมาเขาเรียกว่ามารับหีบเลือกตั้งใช่ไหมตรงหน้าสำนักงานเขตปากขนงบรรยากาศคึกคักมากค่ะนะคะคือตอนแรกก็แบบลืมไปแล้วล่ะแต่คือลืมนึกไปว่าต้องผ่านสำนักงานเขตไงแต่ว่าพอเห็นว่าเริ่มเห็นว่ามีรถจอดอยู่ข้างทางตรงชิดขอบทางทางด้านซ้ายเลนซ้ายอ๋อนี่เรากำลังจะผ่านสำนักงานเขตปากขนงเราก็พอหันเข้าไปของบรรยากาศคึกคักแล้วก็เห็นบรรยากาศนะคะของการขนหีบเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนะคะที่ออกมาจากทางด้านในของทางสำนักงานเขตนะคะแล้วก็มองเห็นนะว่าอย่างบางจุดซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้งนี่เขาจะอยู่ริมถนนเลยนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งลงคะแนนนะคะคงจะทราบกันแล้วว่าตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ตรงหน่วยไหนแล้วก็เลือกตั้งกันนะคะตรงจุดไหนยังไงนะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่ทราบนะคะแต่เชื่อทุกคนทราบนะนะคะถ้าว่ายังไม่ทราบยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คตรวจสอบนะคะในเรื่องของการรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสก.แล้วก็ผู้ว่านะคะก็เข้าไปตรวจสอบได้ค่ะนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของทางด้านของสำนักบริหารการทะเบียนนะคะอันนี้เป็นของทางกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เข้าไปดูแล้วเขาก็จะมีการให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะคะในเรื่องของการว่าเรารายชื่อเราว่าอยู่ตรงเขตไหนยังไงนะคะแล้วก็ร่วมออกไปกันใช้สิทธิ์ค่ะเพื่อร่วมกำหนดในส่วนของอนาคตนะ คะสองคนกรุงเทพแต่ถ้าว่าใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในวันนี้อาจจะมีธุระจำเป็นเร่งด่วนนะคะก็สามารถที่จะแจ้งนะคะในเรื่องของการที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ต่างกันกับในเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าในส่วนของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะนะคะก็เห็นบรรยากาศอย่างจุดหนึ่งเขตหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่นะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากในเรื่องของพวกเสาไฟฟ้าล้มนะคะแล้วยังไม่แน่ใจนะแต่ตะกี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยยังมีการปิดการจราจรอยู่นะคะตรงจุดที่มีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังเองนี่เขาก็ให้ความมั่นใจนะคะในเรื่องของความพร้อมนะคะในส่วนของจุดเลือกตั้งนะคะตามจุดต่างๆนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่กันนะคะในส่วนของการตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง6แขวงนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยลาดกระบังแขวงลาดกระบังแขวงคลอง3ประเวศแขวงคลอง2ต้นนุ่นแขวงทับยาวแขวงลำปลาทิวแล้วก็แขวงขุมทองนะคะซึ่งเขาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอย่างละเอียดทั้งความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ระบบไฟฟ้าแล้วก็พื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อุปกรณ์ประจำหน่วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางเข้าออกเพื่อให้ทุกอย่างมีความพร้อมสูงสุดสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหรือว่าเหตุไม่คาดคิดจริงๆนี่ฉันคิดว่าอย่างนี้ในหลายหน่วยคงทุกหน่วยคงจะมีการเตรียมในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากรุงเทพเรานี่พอตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆนี่ฝนมาเต็มที่กันมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางด้านของคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยตอนนี้ส่งมอบหีบเลือกตั้งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วไหมคะ
2: อ๋อครับก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:00 นะครับก็หกโมงนิดๆหนึ่งชั่วโมงก็กระจายไปในที่นี่เขตทีวีเองเรามีทั้งหมด77หน่วย
1: ต่อ
2: กระจายเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะค่ะคือแต่ละจุดนี้เรียกว่ามีความพร้อมเรียบร้อยเต็มที่เลยนะคะท่านผู้ช่วย
2: ครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางจุดบางสถานที่นิดนึงเช่นเดิมอาจจะเป็นเต็นท์นะครับแล้วก็พยายามเข้าใจว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนทางผู้บริหารก็พยายามเคลื่อนย้ายมูฟจากเต็นท์เข้าสู่อาคารให้ได้มากที่สุด
1: คือต้องถาม
2: แล้วก็พยายามจะ
1: ต้องถามท่านผู้ช่วยเพราะผู้ช่วยนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอากาศด้วยเหมือนกันท่านผู้ช่วยดูแล้วเนี่ยเอาเขตของท่านผู้ช่วยก่อนเลยเตรียมการรับมือว่ายังไงอย่างที่บอกอะเดี๋ยวนี้ช่วงบ่ายเย็นนี้เขามาเต็มกันกับทุกวันเลยนะคะฝน
2: ครับช่วงนี้ก็สถานการณ์คือต้องความกดอากาศต่ำกับประเทศจีนตอนล่างครับประเทศเวียดนามที่ตาตอนบนเนี่ยเริ่มชัดขึ้นหมอกระสุนมาตกถึงใต้ก็แดงก
1: ็
2: บ่ายถึงค่ำจะมีฝนซึ่งเนี่ยวันนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเตรียมความพร้อม
1: ก็แปลว่าจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นบางจุดเขาก็อยู่ริมถนนก็จะมูก็ไปอยู่ในตึกแดกหานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นไงจะพยายามปรับปรุงอย่างนั้น
1: ค่ะค่ะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่ของทางเพื่อนท่านผู้ช่วยเองนี้ถ้ามันเกิดมีฝนตกหนักๆขึ้นมามันมีจุดไหนไหมคะที่เป็นห่วงหรือว่าทั้งหมดทุกจุดตอนนี้เรามูเข้าไปอยู่ในตึกในอาคารหมดแล้ว
2: เกินประมาณเราอยู่ในอาคารประมาณ 80% อาจจะมีในเต็นท์บางส่วนแต่ในเต็นท์นี่ก็พยายามอยู่ในใต้โดมอาคารใหญ่ประมาณนี้หรือภายในสถานที
1: ่
2: ของสถานศึกษาเนี่ยเรายังพอมีพื้นที่ที่กันได
1: ้
2: หรือบริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนก็ยังพอมีโครงสร้างของทางด่วนช่วยได้ระดับหนึ่ง
1: นะ
2: อาจจะมีบางจุดที่เป็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็ไม่ได้มีที่โล่งที่ต้องกังวลถ้าเกิดมีลมแรงนะพยายามหาหลบเข้าอาคารให้มากที่สุด
1: แต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของหนักมากๆน้ำท่วมขังอันนี้เตรียมไว้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: มีการแผนเตรียมความพร้อมน
1: ะ
2: รับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่ครับแผนฉุกเฉินในต่างๆเตรียมพร้อมหน่วยเร่งด่วนหน่วยเครื่องสูบน้ำต่างๆเตรียมพร้อมครบเข้าใจว่าทุกสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเน
1: ี่ยมี
2: ในภาพรวมอยู่แล้ว
1: ค่ะท่านผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยคิดว่าในส่วนของคนที่ออกไปเลือกไปใช้สิทธิ์วันนี้ถ้าดูแนวโน้มอากาศนี่เราควรจะไปตั้งแต่ตอนช่วงไหนยังไงดีคะหรือไปก่อนช่วงเวลา
2: ก็จะแนะนำช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็คือดูแล้วก็ดูมีเมฆบางๆโอเคอากาศเช้าน่าจะเย็นๆก็แต่อาจจะมีความชื้นอบอ้าวนิดหน่อยก
1: ็
2: อยากให้ รีบๆมาเพราะว่าถ้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่เนี่ยจะค่อนข้างร้อนแบบอบอ้าวเส้นบางทีอาจจะต่อแถวคิวยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะแต่ก็หลายๆพื้นที
1: ่
2: หลายๆหน่วยในพื้นที่ของเขตนันทวีนะแล้วก็เอาเข้าสู่อาคารนอกจากว่าอาคารสถานหน่วยงานราชการแล้วจ
1: ะ
2: เอาเข้าของหน่วยงานสถานเอกชนห้างสรรพสินค้าในบางส่วนด้วยนะครับก็มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับ
1: โอเคค่ะนี่ท่านผู้ช่วยยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ช่วยถามนิดนึงอย่างพวกบัตรที่จะใช้อ่ะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเอกสารทางราชการเนี่ยคือเราจะใช้ได้แบบไหนยังไงได้บ้าง
2: บัตรยืนยันตัวตนส่วนใหญ่นะถ้าเป็นบัตรประชาชนเนี่ยถึงจะหมดอายุเราก็ยังให้ใช้งานได้แต่ว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแต่ถ้าบัตรอื่นๆเช่นใบขับขี่บัตรผู้พิการอะไรต่าง
1: ๆ
2: ที่มีหมายเลข13หลักต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะครับเราจ
1: ะ
2: สามารถใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเช่นแอปพลิเคชันไทย ID ซึ่งจะเป็นตัวยืนยันตัวตนได
1: ้แต่ก็คือเปิดโชว์นะเวลานั้นตอนที่เราไปลงคะแนนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจสองคนที่อาจจะแบบบัตรหมดอายุแล้วลืมต้องไปทำบัตรใหม่แล้วก็ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้แล้วก็บัตรเดิมได
2: ้อ๋อเพิ่มเติมอันนี้นึงนะถ้าใครเกิดทำบัตรหายจริงๆเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครทุกสำนักงานเขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยนะครับเพื่อคนเร่งด่วนเพื่อตั้งนี้ครับ
1: ทำได้ที่เขตเลยใช่ไหมคะผู้ช่วย
2: ใช่ครับทุกสำนักงานเขต
1: นี่ถ้าเป็นจุดที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดบริการที่อยู่นอกพื้นที่อันนี้เขาเปิด
2: ให้เร่งด่วน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตรงนั้นเข้าใจว่าเดี๋ยวนะผมไม่ต้องมาโดยตรงนะแต่ว่าเขาบอกให้เน้นในทุกสำนักงานเขต
1: เพราะฉะนั้นไปที่สำนักงานเขตดีกว่า
2: จะสะดวกกว่า
1: โอเคได้เลยค่ะก็เปิดให้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะบ่ายนาฬิกาเป็นต้นไป
2: แปดโมงใช่ครับ
1: ค่ะโอเคแล้วจากพอเรา
2: ก็เปิดที่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นก็ถึงชวนผู้ที่จะตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะสมาชิกกรุงเทพมหานครก็มาใช้สิทธิ์กันแต่เนื่องนิดนึง
1: ให้ระวังอะไรบ้าง
2: กังวลว่ากังวลช่วงบ่ายค่ำหนึ่งช่วงกลางคืนนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองได
1: ้
2: สภาพอากาศมันเป็นลักษณะเช่นนี้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปลงคะแนนก็อย่าถ่ายรูปตอนที่กำลังลงคะแนนผิดกฎหมายเลือกตั้ง
2: ก็จริงๆแล้วเราก็อนุโลมบางส่วนนะอาจจะมีเซิร์ฟโบเตอร
1: ์
2: ทั้งแม่แต่เนี่ยก็อยากจะเก็บภาพหลักฐานเองนะถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆได้แต่ว่าเราจะห้ามเด็ดขาดกรณีที่ใช้กล้องถ่ายรูปภายในคูหาเลือกตั้งเป็น
1: ซูมก็ไปไม่ได้ใช่ไหมซูมก็ไปไม่ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าจะซูมข้างนอกนี่ก็โอเคนะก็คือ
1: มัน
2: นักข่าวทำข่าวเข้าไปแต่ว่าถ้าคนเลือกตั้งเนี่ยถือโทรศัพท์ถ่ายรูปในข้างในเนี่ยจะ
1: ไม่ได้
2: หมายถึงในกูหาขนาดเลือกตั้งกากบาทอะไรเนี่ยไม่ได้เลย
1: แล้วพอเลือกตั้งปิดหีบปุ๊บนี่นับคะแนนที่สำนักงานเขตเลยใช่ไหมคะ
2: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะการนับคะแนน
2: ตอนนับคะแนนก็คือเหมือนสามารถถ่ายรูปทำข่าวได้ปกติแต่ก็เจ้าหน้าที่กรรมการกำหนดก็จะจัดพื้นที่บริเวณให้อยู่ไปนอกพื้นที่ก้านานามีส่วนนิดนึง
1: ค่ะค่ะโอเคก็คือเท่ากับว่าก็เหมือนกับสสก็คือเลือกตั้งเสร็จปุ๊บปิดหีบปุ๊บก็นับคะแนนกันตรงที่หน่วยเลือกตั้งเลยไม่ได้มารวมกันที่สำนักงานเขตนะคะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้รวมแต่ก็ทุกหน่วยก็นับคะแนนเสร็จปุ๊บก็จะส่งคะแนนมาที่เขตเพื่อรวบรวมส่งข้าส่วนกลางอีกนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะค่ะนักผู้ช่วยใหญ่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะผู้ช่วยสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะคะเราก็ต้องถามเรื่องสภาพอากาศจริงๆเราจะเห็นเลยว่าทางด้านของทางผู้ช่วยสรรเสริญเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศให้โดยตลอดนะคะตั้งในส่วนของทาง X ทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเมื่อก่อนเคยอยู่สำนักระบายน้ำต่างๆด้วยวันเช้าเขาจ่ายเรื่องของระบบเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอะไรต่างๆไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้ากันเลยค่ะเพราะว่าแนวโน้มฝนเนี่ยนะคะจะมาในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพเท่านั้นพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เฉพาะนะคะเขตพิเศษเฉพาะที่เขาก็มีการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะวันนั้นในส่วนของคนที่เดินทางนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะคือสังเกตอย่างเมื่อตอนช่วงของเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนไปกันช่วงเช้าเยอะมากแล้วรถเนี่ยจะติดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกันแบบทุกคนจะมาทยอยช่วงบ่ายๆแต่ถ้าไปช่วงบ่ายๆวันนี้ก็ ก็ต้องระวังกันในเรื่องของฝนนะคะเรื่องของฝนที่จะตกมาเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าวางแผนกันนะคะแต่ส่วนมากเรื่องของการเลือกตั้งจุดเลือกตั้งก็จะอยู่ใกล้บ้านนะคะไม่ได้ไกลกันแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์กันได้นะคะในแต่ละจุดนะคะอย่างในพื้นที่ของทางสำนักงานเขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะนะคะที่เขาก็มีการส่งมอบบัตรหีบเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้งนะคะในพื้นที่นะคะของทางสำนักงานเขตนะคะนี่ก็มีการอัปเดตกันตั้งแต่เช้านะคะในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นเลยจะมีโซเชียลกันนะคะแล้วก็แต่ละสำนักงานเขตนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะในส่วนของทางเขตบางซื่อเองเนี่ยนะคะก็มีการอัปเดตบอกว่ามีการปล่อยหีบเลือกตั้งครบทุกหน่วยและจะเป็นเวลาเดียวกันหลักกับทางด้านของเขตราชเทวีนะคะบอกว่าตั้งแต่ในช่วงตีห้ากว่าๆแล้วนะคะมีการปล่อยหีบเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการส่งหีบเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่มีการกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะเลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของตัวเองนะคะก็ค้นหาข้อมูลนะคะในส่วนของหน่วยเลือกตั้งได้อันนี้ง่ายกว่านะคะเข้าไปใน Facebook ไม่ใช่ในเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ภาษาไทยเลยค่ะนะคะ .com นะคะก็เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยอันนี้จะสะดวกนะคะก็จะมีเรื่องของรายชื่อนะคะรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายชื่อของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็จำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์นะคะในการที่เลือกตั้งนะคะในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเขตคลองเตยนะคะเขตคลองเตยเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอยู่ที่78,449คนอันนี้คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ๋ออันนี้ที่เขาจำนวนก่อนเพิ่มถอนจำนวนหลังเพิ่มถอนอันนี้คืออะไรข้อมูลตรงนี้อันนี้ก็แต่ว่าเอาไปว่าสำหรับในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำไมไม่เท่ากันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะคะให้สังเกตนะคะเพราะอย่างของคลองเตยเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอยู่ที่ 71,000 อันนี้คืออะไรข้อมูลตรงนี้อันนี้ก็แต่ว่าเอาไปว่าสำหรับในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำไมไม่เท่ากันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะคะให้สังเกตนะคะเพราะ

0: นะไม่ใช่หรอกไปเลือกตั้งนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้แต่ว่าในช่วงนี้ต้องสอบถามเรื่องของอากาศกันก่อนเลยกับคุณปวีณายุพจันทร์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณปวีณาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้วันเลือกตั้งฝนจะมาช่วงไหนคะจะได้เตรียมตัวค่ะ
1: ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นบ่ายค่ำอะค
0: ่
1: ะมาได้ทุกวันเลย
0: บ่ายอ่อนๆหรือบ่ายแก
1: ่ๆวันนี้อาจจะต้องรอดูตั้งแต่บ่ายหนึ่งเป็นต้นไปอะ
0: ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเลยเหรอคะ
1: ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าวันนี้เองฝนเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะในวันที่18
0: ค่ะมาฝนหรือว่ามาทั้งลมกันโชกแรงอย่างที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าดูแล้วเนาะอาจจะเกิดจากตอนกลางวันมันร้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยมีลักษณะของลมกระโชกแรงเข้ามาแต่วันนี้แม็กซิมัมสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ36จะดรอปลงมาแล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าพื้นที่ใช่ไหมคะหรือว่าความเร็วของลมหรือว่าอะไร
1: ช่วงที่ผ่านมาค่ะคืออากาศมันค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันนะคะฝนค่อนข้างจะรุนแรงรวมทั้งลมด้วยแต่พอแม็กซิมัมมันเองมันเป็น37-38ขึ้นนะคะกลางวันค่อนข้างร้อนสังเกตช่วงที่ผ่านมา
0: อุณหภูมิใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกแต่วันนี้ยังไงคะ
1: แต่วันนี้มันเหมือนมันดรอปลงมาแล้วค่ะเหลือประมาณ36ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ลมอาจจะมีมาบ้างแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
0: โอ้โห
1: อย่าให้แรงเองอ่ะเยอะขึ้นค่ะ
0: โอ้โหนี่ดิฉันเห็นภาพนะเห็นภาพเห็นคลิปไปนั่งดูย้อนหลังอ่ะตรงฉลองกรุงมันเหมือนกับเฮอริเคนเลยนะคุณเดวินาเอาลมมันกวาดไปเรียบหมดทุกพื้นที่พื้นเรียบมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อืมแต่มันจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเพราะมันอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะหวังไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปลงเลือกตั้งรีบไปเลยตั้งแต่ช่วงเช้า
1: ปลอดภัยที่สุด
0: โอเคค่ะมีจุดไหนพื้นที่ไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี
1: ้ในช่วงนี้นะคะก็คือเรามีประกาศพอดีค่ะมีประกาศเข้ามานะคะในช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะซึ่งมีผลกระทบในช่วงวันที่28ถึง3กรกฎาคมเอาในส่วนของวันนี้ก่อนนะคะวันนี้บริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษจะอยู่ที่จังหวัดตราดภาคตะวันออกนะคะจังหวัดตราดแล้วก็ภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ทั้งหมดเลยส่วนในภาคเหนือก็จะเป็นในส่วนของด้านรับลมมรสุมจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือจะเป็นในส่วนของตอนบนหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะส่วนภาคกลางเองนะคะก็จะเป็นจังหวัดทางด้านที่ติดขอบด้านตะวันตกเช่นเดียวกันก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและขอรับปริมณฑลด้วยค่ะ
0: ค่ะอย่างว่าจริงๆแถวโซนตะวันออกนี่ก็ยังจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนี่ก็โดนลมแรงพัดเหมือนกันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
1: ค
0: ่ะเอาเป็นว่าก็ติดตามกันนะคะแต่ว่าคลื่นลมก็ยังคงแรงมากใช่ไหมคะ
1: คลื่นลมจะเริ่มแรงขึ้นวันนี้แล้วค่ะแต่พรุ่งนี้จะแรงกว่านี้
0: อ
1: ีกทางด้านทะเลอันดามันตอนบนนะคะพรุ่งนี้ก็อยู่ประมาณ 2-3 เมตรค่ะก็เตือนเรื่องเรือเอาไว้ค่ะ
0: นี่ถ้า 2-3 เมตรขนาดเลยใหญ่ยังไม่ไหวเหมือนกันนะคุณปวีณาถ้า3เมตรเนี่ยค่ะค่
1: ะ
0: มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องเป็นประมาณสักเป็นอาทิตย์ไหมคะ
1: ถึงวันที่3ค่ะ
0: วันที่3อาทิตย์หน้าค่ะ
1: ค
0: ่ะก็ช่วงฤดูฝนมันก็ต้องอย่างนี้แต่ปีนี้ฤดูฝนรู้สึกแบบหนักมากโดยเฉพาะในเรื่องของลมเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่คุณปวีณาบอกแล้วนะว่าถ้าหากว่าใครจะไปเลือกตั้งเนี่ยให้ไปตั้งแต่ในช่วงเช้าก่อนบ่ายโมงนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าจะมีฝนคาดว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็คือประมาณช่วง 13:00 นเป็นต้นไปนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ในช่วงนี้นะคะ6:43 นาทีเดี๋ยวมาชวนร่วมกิจกรรมนี้ของทางจสร้อยกันก่อนนะคะกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเผื่อว่าใครที่อาจจะแบบกำลังไปนั่งรออยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าจุดเลือกตั้งนะคะอาจจะมาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกิจกรรมกันผ่านทางโซเชียลนะคะสำหรับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนค่ะหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือว่า B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดค่ะนะคะซึ่งการตอบคำถามไม่ต้องมาหน้าใหม่แต่ไปร่วมกิจกรรมนี้กันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็รุ่นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300 บาทรวม5 รางวัลนะคะจากทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะก็เข้าไปทาง Facebook JS100 Radio แล้วก็ลงทะเบียนคือเรามีการปักหมุดเอาไว้นะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์ค่ะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลย้ำว่าเราจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีนะคะจากผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะแล้วก็จะร่วมกิจกรรมนี้ได้จนถึงวันที่30 มิถุนายนเราก็จะประกาศผลกันนะคะในวันที่7 กรกฎาคมค่ะประกาศผลก็ร่วมกิจกรรมผ่านทางโซเชียลก็ต้องประกาศผลทางโซเชียลนะคะก็ทาง Facebook JS100

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสีหสะมองกรณีฮุนเซนเยือนจีนเป็นเรื่องปกติขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรส่วนกรอบการเจรจาอันคอสชี้ไทยต้องได้ประโยชน์แต่หากไม่เที่ยงธรรมต้องคุยกันต่อสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ากัมพูชาก็ไปเยือนตามปกติเพราะจีนและกัมพูชามีความสำคัญทวิภาคีระหว่างกันส่วนอะไรที่เป็นผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปหวั่นไหวต่อการรายงานข่าวทุกอย่างที่ออกมาเพราะบางครั้งเป็นรายงานข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยออกมาเพื่อเข้าข้างตนเองส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาขอซื้อกระสุนจากประเทศจีนนั้นเป็นเรื่องที่มีการตกลงกันมาก่อนเพราะจีนก็มีผลประโยชน์ในกัมพูชาฉะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาไทยกัมพูชาเพียงแต่ขออย่ามากระทบต่อความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งตนเชื่อว่าจีนรู้ดีอยู่แล้ว